0: ศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
0: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
2: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
0: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฎมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฎมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน

0: และคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
3: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณ ลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน

0: ินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งเออรี่รีทายและการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลก

0: ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยในประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์โดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอนงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงค์โจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิดUNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่

0: ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์02271888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤตสองคำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหา

0: ล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม้กับหัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
5: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
6: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเบื้องต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายกับภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นการจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคูโคลนดูดโคลนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิด

0: ึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินตรงนี้ที่คนหาดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูมนะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี้ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี้ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไออัตราดอกเบี้ยนี้5ปีนะครับแล้วก็capacity ของเงินเนี้ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
1: ่
0: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่ได้เข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันนะซอฟท์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ชาติเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหันใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องโปรไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเมดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได
1: ้
0: เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเครนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
1: ้
0: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
1: ้
0: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบ seamless ทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคนหน้าท่าในก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะบื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำร่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วย

0: เราต้องการให้ท่าเรือมันใช้งานได้เต็มศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเราก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีบพ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นแท้ที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้ง3เรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบพ.จังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเสียเซิงดึงคณะกกต.ในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทํางานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีครั้งหนึ่งแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์คำมานที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการให้โครงสร้างแบบมีประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าฝนเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
1: ม
0: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่หอการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
1: ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
0: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นศักยภาพต่างๆเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4จังหวัดที่เหลือตรงทั้งยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การสร้างสังคมสันติสุข
4: มีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการ

0: แล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1 คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
1: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนิรโทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4 วงเล็บ 8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1 ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวัน2 วันผมน่าจะได้ชื่อ
0: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30 วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3 ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
4: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครแล้วเสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเรือทำ มดามาลบก็ได้มันไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
3: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
3: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
7: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเตปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
6: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตร

0: ตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปรักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปรักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อไปพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นอะไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็กนะครับ
0: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
4: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา23 ธันวาคม 2542

0: คนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
1: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
2: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
1: ุ
2: ณต
1: ้องเงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
0: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
1: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
3: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
4: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของจุฬาเรดิโอพลัสด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันศุกร์ส่งท้ายเดือนแน่นอนนะครับขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเจอกันเดือนละครั้งเจอกันเดือนละหนนะครับก็จะมาวิเคราะห์ประเด็นการเมืองรวมไปถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครม.อนุทินอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบๆ5เดือนแล้วนี่นะครับที่ครม.ของคุณอนุทินก็ได้มีการเดินหน้าบริหารประเทศแน่นอนนะครับนโยบายบางนโยบายพี่น้องประชาชนก็พึงพอใจแล้วก็อีกด้านนึงนะครับหลายนโยบายก็ต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนไม่ค่อยจะพึงพอใจสักเท่าไหร่นักนี่นะครับมันก็เลยมีที่มาที่ไปไม่ว่าจะเป็นแกนนำนะครับของนักวิชาการนักการเมืองแล้วก็อีกหลายๆฝ่ายนะครับที่ออกมาระบุแล้วก็โจมตีนะครับว่ารัฐบาลค่อนข้างล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าการบริหารประเทศซึ่งณเวลานี้นี่นะครับก็มีหลายวิกฤตที่กำลังรุมเร้านะครับแล้วก็รัฐบาลเจอแรงเสียดทานกันอยู่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีหัวสวคดีหัวสวมีความคืบหน้าเพราะว่าในวันศุกร์ก็คือวันนี้ที่เรากำลังออกอากาศช่วงบ่ายโมงตรงหลังจากที่รายการของเราออกอากาศเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางกกต.ได้มีการนัดประชุมนะครับเพื่อที่จะขานมติลงมติพิจารณาผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลเรียกว่าอาจจะมีการชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหา229ท่านรวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบัน138คนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองครับนอกจากหัวสว.ยังมีมั่วกับรั่วนะฮะอาจารย์มั่วเนี่ยก็คือนโยบายบัตรคนจนพ่นพิษนะครับเป็นการตัดสิทธิ์พี่น้องประชาชนกว่า6ล้านคนถูกปัดตกไปมั่วที่2เป็นกรณีที่เราคุยกันรอบเดือนที่แล้วกรณีของประธานกสทช.หมดวาระแต่ยังคงดื้อแพ่งไม่ยอมลงณตอนนั้นแต่ว่าล่าสุดนี่นะครับก็มีนะครับเรื่องของพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรั่วก็คือวิกฤตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นวิกฤตที่หนักหนาแล้วก็ถาโถมรัฐบาลไม่น้อยเช่นเดียวกันมีทั้งหัวมีทั้งมั่วมีทั้งรั่วแล้วก็ยังมีกรณีจีนเทาชาวต่างชาติชาวอิสราเอลชาว

0: ยิวใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่พอใจโอ้โหออกมาเรียกร้องแล้วก็ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานนั่นเองครับนอกจากนี้นี่นะครับก็ยังมีการประเมินนะครับว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นนะครับลูกระเบิดที่เกิดขึ้นและอาจจะเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลสีน้ำเงินที่รอวันเช็คบินหรือไม่อย่างไรแน่นอนนะครับถามอาจารย์ชัยยันก่อนละกันภาพรวมโอ้โหรัฐบาลก็เดินหน้าทำงานมาเกือบ5เดือนนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ชัยยันครับ
1: คือเรื่องหัวสวเลยนะครับก็น่าจะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมคือที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมอยากจะพูดว่ากติกาการเลือกสวนะครับที่อาจจะเราจะเห็นว่าแบบคล้ายๆแบบทำไมกติกามันเอื้อให้หัวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือทุกกติกาในบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลที่จะสามารถที่จะเล็ดลอดนะครับหรือว่ามั่วๆหัวกันขึ้นมาเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะเห็นว่าเมื่อจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผมยังยืนยันนะครับว่าควรจะใช้กติกาการเลือกสวแบบที่ใช้อยู่แล้วไปหาทางป้องกันแก้ไขเพราะว่าถ้าจะไปเอากฎใหม่ร่างกันใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการแบบหาทางซิกแซกกันอีก
0: ครับ
1: ประเทศไทยเรามันอยู่ที่ว่าพอกฎระเบียบอะไรออกมาไม่พอใจก็บอกจะไปเปลี่ยนทั้งที่ยังไม่ได้ลองใช้ลองแก้อย่างในของอังกฤษนะครับยกตัวอย่างนิดนึงคือเดิมทีอังกฤษเนี่ยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาจะไปผูกไว้กับเรื่องของทรัพย์สิน
0: ครับ
1: เสียภาษีเท่าไหร่นะครับมีที่อยู่อาศัยมีของตัวเองไหมเพื่อเขาพูดง่ายว่าให้คนมีสตางค์อ่ะมีสิทธิ์เพราะอะไรเพราะคนมีสตางค์เขาถือว่าเขาคือคนผู้เสียภาษีเขาคือผู้เสียภาษีหลักเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะเก็บภาษีฉันเนี่ยอย่างน้อยนะก็ต้องมีฟังเสียงฉันบ้างนี่จะฟังเสียงยังไงเขาก็เลือกตัวแทนเข้าไปในสภามันก็จะมีสำนวนที่เรียกว่า no taxation without representation ซึ่งมีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17ก็คือจะเก็บภาษีไม่ได้นะถ้าฉันไม่มีตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาในการออกกฎหมายเก็บภาษีเรียกว่าออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ภาษีนั้น
0: ครับ
1: นะครับทีนี้พอตอนหลังเนี่ยตอนหลังมันก็ต้องมีขยายสิทธิ์ของผู้มีขยายสิทธิ์เลือกตั้งขยายสิทธิ์ก็คือการลดเกณฑ์ในเรื่องทรัพย์สินลงมาพอลดลงมาปั๊บมันก็ทำให้ชนชั้นกลางระดับล่างหรือชนชั้นล่างเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งทีนี้จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เขาเป็นคนจนเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าคนจนทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: แต่เมื่อคนจนของอังกฤษเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกตั้งคนรวยก็มาซื้อเสียงหรือมาข่มขู่ว่าถ้าไม่เลือกเจ้านาย คนจนก็ต้องมีนายคนจนเป็นแรงงานนะครับคนจนเป็นแรงงานทั้งในโรงงานทั้งในที่นาที่ดินเขาพูดง่ายว่าถ้าเขาเห็นว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมแทนเขาอาจอย่างนี้ก็ยกเลิกกฎหมายที่จะขยายสิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ยกคือก็ต้องเดินหน้าไปแต่หาวิธีแก้ไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับบ้านเราเหมือนกันเนี่ยคือเราทดลองการสร้างกติกาในการได้มาซึ่งสว.ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540คือผมก็พูดซ้ำซากต้องซากนี่นะครับแต่คิดว่าน่าจะยังเป็นประโยชน์อยู่คือรัฐธรรมนูญ2540เป็นฉบับแรกที่ให้ประชาชนเลือกสว.โดยตรงทีนี้ผลการเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะที่ว่ามันไปล้อกับส.ส.เช่นสมมติถ้าเขตเลือกตั้งนี้นะครับส.ส.พรรคไหนได้มันก็กลายเป็นว่าสวก็ได้ด้วย
0: ครับ
1: สวพวกเดียวกันนะครับผมเคยไปทำวิจัยถามว่าทำไมถึงเลือกสวคนนี้ทั้งที่เขาก็เป็นญาติพี่น้องกับสสเนี่ยเขาก็บอกว่าเลือกจะได้ให้ไปช่วยกันทำงานคือเขาก็คิดของเขาคือเขาไม่เข้าใจหรอกคือจริงๆแล้วถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ย เราเลือก

0: สสสสสและสวอาจจะเป็นพี่น้องกันเนี่ยแต่เขามีความรับผิดชอบว่าสวต้องตรวจสอบนะครับร่างกฎหมายของสสเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราคิดไปแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูก
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นสภาผัวเมียกันสภาผัวเมียก็คือว่าตกลงแล้วอะไรร่างกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร3วาระแล้วส่งไปให้สวเขากันกรองตรวจสอบมันก็ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ย
1: ครับ
0: มันเสียงข้างมากเป็นพวกเดียวกับสสแล้วกฎหมายมันจะผ่านสภามันต้องได้เสียงข้างมากจากสภาเพราะฉะนั้นมันก็ได้ล้มเหลวนะครับในคือหลักการการมีสองสภานี่มันคือการกรองตรวจสอบบางคนก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็มีสภาเดียวไปเลยดิโอ้โหว่าอันนี้เรามันในหลายๆประเทศเนี่ยระบบสองสภาได้พัฒนามาถึงจุดหนึ่งอย่างเช่นในสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็ถือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการทำงานของสวสสมันไม่ได้ต่างกันมากคือความเห็นพ้องในแง่ที่ว่ามันได้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ผ่านการอภิปรายผ่านการตรวจสอบกันเองภายในสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านก็ตรวจสอบมาแล้วนะครับอย่างดี
1: ครับ
0: ก็การมีสภาสูงอีกสภาหนึ่งก็ไม่จำเป็นถึงจุดหนึ่งทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่จำเป็นนะครับแต่ของเราเนี่ยผมคิดว่ามันยังจำเป็นอยู่นะนะทีนี้พอหลังจาก40ล้มเหลวเกิดสวที่เป็นสภาผัวเมียเนี่ยมันก็มา50ก็พบกันครึ่งทางคือมีการเลือกตั้งสวจากจังหวัดทุกจังหวัดแต่ก็มีการคัดสรรสวจำนวนสวที่คัดสรรก็จะน้อยกว่าที่สวที่เลือกตั้งมาจากแต่ละจังหวัดเนี่ย1หรือ2คนเนี่ยก็คือยังให้ความสำคัญกับความเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้สิทธิ์ตรงนี้มาแต่มันก็ไม่เวิร์คอีก
1: ครับ
0: พอมารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยก็ใช้วิธีว่า5ปีแรกเนี่ยคสช.เขาคัดคนของเขามาเป็นสว.หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เป็นการสร้างกติกาที่เรียกว่าไม่เหมือนใครในโลกนี้ให้สมัครตามสายอาชีพแล้วก็ให้สายอาชีพไม่เลือกกันเอง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มีเลือกไข้ที่ข้ามสายอาชีพอะไรด้วยซึ่งผมว่าโดยหลักการมันดีนะครับแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยมันไม่ได้กันกรองจริงๆว่าคนคนนี้อยู่ในสายสื่อมวลชนไหมนะครับหรือคนแล้วขนาดเดียวกันการที่จริงการหัวกันเนี่ยมันก็ต้องเกิดดิอย่างสมมติถ้าผมอะสมัครสวแล้วผมบอกผมจะอยู่ฝ่ายวิชาการแล้วผมก็เห็นคนที่สมัครสวในสายวิชาการแล้วผมรู้จักเราก็รู้ว่ามันเข้าไปได้แค่ไม่กี่คนใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็อาจจะบอกเฮ้ยเอาไงดีนะก็อาจจะเกิดการเรียกว่าเอองั้นผมให้พี่ไปแล้วกัน
1: ครับ
0: มันผิดไหม
1: คล้ายล็อบบี้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องล็อบบี้ดิ
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะ
0: แต่ครั้งนี้ถ้าใช้เงินมันก็ไม่ถูกถ้ามีอามิสินจ้างมันก็ไม่ใช่กับสิ่งที่เราเห็นชอบบุคความสามารถประสบการณ์ของบุคคลคนนี้เท่ากับเงินที่เขามาให้เรา
1: ครับ
0: นะแต่หลักการกติกาแบบเลือกตามสายอาชีพเลือกกันเองเลือกไข้เนี่ยผมว่ามันน่าจะลองทำต่อไปแล้วก็ไปคอยเข้มงวดให้มันมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับฟังดูแล้วก็เหมือนยังน่าจะพอใช้ได้ยังเวิร์กอยู่ใช่ไหมฮะจาก40มา50แล้วก็มา60กติกาในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยังคงโอเคอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะทีนี้มันก็จะมีนักวิชาการหรือว่านักการเมืองส่วนหนึ่งเช่นคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ย
1: คุณไอติม
0: เนี่ยแกก็จะเสนอว่าไม่จำเป็นต้องมีเลยโอ้ว่าถ้าไม่จำเป็นต้องมีเลยผมคิดว่าเราคุณภาพสส.เรายังไม่พร้อมที่จะมีสภาเดียว
1: ครับ
0: อย่าลืมนะครับประเทศอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยเป็นระยะเวลานานกว่าเขาจะลงตัวเนี่ยของเราเนี่ยที่บอกว่าเปลี่ยนมาตั้ง96ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ94นะครับ2475นี่2569ยังไม่พร้อมคือมันจริงๆระยะเวลามันก็ไม่นานนะ
1: ครับ
0: ถ้าเทียบคือดูสิงคโปร์อย่าไปเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมี

0: การเมืองพรรคเดียวคนเป็นนายกก็สืบทอดอำนาจยาวนานมีคนอยู่ก็30กว่าปีแล้วก็เว้นวรรคให้ลูกน้องขึ้นมาโกจกตรงแล้วค่อยมาเป็นลีเซียนหลงที่เป็นลูก
1: อ
0: ันนี้ประเด็นคือว่าลูกลีเซียนหลงเขาคงมีปัญหาจริงๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นลอเรนซ์วอง
1: ครับ
0: โอ้มันก็ดีขึ้นอ่ะคือมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่แบบเป็นคนเป็นนายกคือเป็นมาจากแซ่ลีอย่างเดียวเป็นตระกูลของนั่นอย่างเดียวแต่ดูอย่างดูแล้วก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับอาจารย์ครับคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาคดีหัวสวตอนนี้เดินทางมาถึงขั้นตอนสำคัญอย่างที่บอกเลยก็คือในวันศุกร์ก็คือวันที่เราออกอากาศนะครับช่วงบ่ายของวันนี้นี่นะครับน่าจะมีการประชุมกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการลงมติเกิดขึ้นเลยหรือไม่อย่างไรอย่างก่อนหน้านี้คุณไอติมจากพรรคประชาชนเองก็พยายามที่จะเรียกร้องขอให้กกต.ระบุให้ชัดว่าจะลงมติกันในวันไหนนี่นะครับเพราะว่าอยากจะทราบบทสรุปของคดีหัวสว.ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปช่วงประมาณ12มีนาคม69นี้เองตอนนั้นมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเป็นชุดที่36มติที่ออกมาในครั้งนั้นก็คือ5ต่อ2เสียงอนุนะครับ5ต่อ2เสียงเสนอให้กกต.ยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนมันไม่มีมูลความผิดก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าจากครั้งนั้นเนี่ยนำมาสู่ในวันนี้มันจะยังคงออกเหมือนเดิมไหมนะฮะสำหรับผลที่ออกมาในการลงมติอาจารย์คาดหวังหรือว่ามองว่าในวันนี้เนี่ยผลที่ออกมามันน่าจะไปทิศทางไหนครับอาจารย์ครับ
0: คือจะไปทิศทางไหนก็ตามเนี่ยนะครับต้องอธิบายเยอะๆคือช่วงที่ผ่านมาเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรให้กับทางกกต.ที่จะหมุนไปตามจังหวัดต่างๆในแต่ละภูมิภาคเพราะว่าเขาจะมีการอบรมมีการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองนะครับที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆคือเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าทำไมตัวเลขากกต.ก็ดีเนี่ยคณะกรรมการกกต.เนี่ยคือน่าจะอธิบายเรื่องราวต่างๆมากขึ้น
1: ครับ
0: คือผลจะออกมายังไงเนี่ยผมจะไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ว่าผมที่เขาบอกว่า5ต่อ2ไม่มีมูลเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงฮะผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงคือเราข้อกฎหมายมันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเพราะฉะนั้นต้องอธิบายเยอะๆคือถ้าจะบอกว่าไม่มีใครผิดเลยนะต้องอธิบายชัดเจนเพราะคนประชาชนหรือสังคมมักจะตั้งข้อสงสัยและข้อสงสัยนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีมูลนะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้ดีนะครับอันนี้แต่พรรคประชาชนก็ถือว่าทำหน้าที่เรื่องนี้อย่างหนักแน่นมาตลอดนะครับกับทุกสัปดาห์ก็จะมีการประชุมมีการแถลงมีการตรวจสอบอะไรกัน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับจะว่าไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพรรคฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงว่าองค์กรอิสระมันจะไม่อิสระ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ คือคุณไอติมแล้วก็พรรคประชาชนเองเนี่ยก็โอ้โหงัดหลักฐานอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเรื่องของคดีหัวสวนะครับก็มีการออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเรื่อยๆเลยนี่นะครับแล้วก็มีทีมงานด้วยนะครับก็คงจะต้องรอติดตามผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเชื่อว่าสังคมเนี่ยก็น่าจะจับตารอดูอยู่นั่นเองครับ
0: แต่ก็ต้องแยกเรื่องสวกับเรื่องบัตรเลือกตั้ง
1: ฮะ
0: คือไม่ใช่บอกว่าถ้าแบบเรื่องมีการหัวสวกกตไม่ได้ดูแลดีบัตรเลือกตั้งก็จะต้องแบบโมฆะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้เห็นคุณอั้นพูดถึงว่า5เดือนที่ผ่านมานี่มันมีอะไรนะหัวมั่ว
1: รั่วใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีการพาดพิงพูดไปถึงเรื่องประธานกสทช.ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือเรื่องของสทช.อาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะ เพราะว่ามันก็เป็นกระบวนการที่จริงแล้วมันเรื่องที่เขายื่นไปก็ตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยได้ซ้ำไปแล้วก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ผมจะเข้าข้างรัฐบาลซะทีเดียวคือบางอย่างเนี่ยมันมีสาเหตุมาก่อนหน้าแล้วมันทับถมมา
1: ครับ
0: แต่มันเข้ามาปะทุกันในรัฐบาลของยิ่งคุณอั้นบอกว่าแกเพิ่งเข้ามา5เดือนเนี่ย
1: ครับ
0: หลายเรื่องมันเกิดมาก่อน5เดือนนะฮะ หลายเรื่องมันเกิดมาก่อน5เดือนอันนี้มาอันนี้ไม่นับสวเพราะสวคนก็จะพูด

0: พุ่งเป้าแบบที่เรียกว่าสวสีน้ำเงินอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับพรรคนะครับ
1: ครับ
0: แต่รัฐบาลคุณอนุทินนี้ประกอบไปด้วยหลายพรรคนะไม่ใช่พรรคสีน้ำเงินพรรคเดียว
1: ครับ
0: ก็ต้องเข้าใจด้วยก็จะมีพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นที่เขาทำงานอยู่ใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะฝากมุมมองให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยในทางทฤษฎีการเมืองมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาเราจะไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดให้ดีว่า เราพุ่งเป้าไปที่คนที่เราไม่ชอบหรือว่าสถาบันหรือองค์กรที่เราไม่ชอบขนาดนี้เนี่ยมันถูกต้องไหมมันยุติธรรมไหม
1: ครับ
0: เอาเปรียบเทียบว่าเราไปหาหมอมา10หมอหมอนี่ก็แบบวินิจฉัยโรคผิดๆถูกๆมาอาการเราก็เรื้อรังมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็กินยานู่นกินยานี่อะไรมาเรื่อยพอมาถึงหมอคนสุดท้ายแล้วเกิดเรามาตายอย่างเงี้ยหรือว่าเราเกิดมีปัญหามากเราจะไปโทษหมอคนสุดท้ายมันไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับโอเคอันนี้ก็ฝากไว้เท่านั้นเองเพราะไม่งั้นเราก็จะไปตามกระแสเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะบอกโอ้โหแล้วมัน5เดือนนี้มันถ้าจะเขาเหลือต้อง3ปีกว่าหรือจะให้ยุบสภาตอนนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: อะไรประเภทนี้นะครับ
1: ฮะอาจจะต้องจี้จุดให้ตรงเรื่องตรงประเด็นประมาณนั้นเลย
0: แต่ไอ้เรื่องแบบบัตรคนจนเนี่ย
1: ครับ
0: เห็นเขาออกมาออกตัวแล้วว่าเขาพยายามจะจัดระบบใหม่อะไรต่างใช่ไหม
1: ครับ
0: โอเคอันนี้ก็น่าจะต้องดูซิว่าความเสียหายนี่เขาสามารถกลับไปเยียวยาได้ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ฮะ
0: แล้วคนที่ได้เขาก็ชอบนะ
1: ครับ
0: ไทยพลัสไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยพลัสเนี่ย
1: หรือเดิมก็คือคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งของสมัยรัฐบาลประยุทธ
1: ์ใช่ครับ
0: คนก็ชอบแต่ว่าในแง่หนึ่งคุณพรรคฝ่ายค้านคุณพิสิทธิ์ก็จะบอกว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วมันก็มันช่วยแบบหวานด้วยคือคนที่เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเลยเขาก็ได้นี่ไปด้วย
1: ครับ
0: มันจะกลายเป็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: แล้วไปกู้มาเนี่ยมันจะคุ้มไหมค่าน้ำวิธีการแก้ปัญหาราคาพลังงานเนี้ยซึ่งพรรคฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ผมว่าแกก็พูดมีเห็นมีผลนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแพร่ร้ายในข่าวเท่าไหร่ในสื่อเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ครับอาจารย์ครับสำหรับคดีหัวสวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกหน้าไหนทางใดแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตมันน่าจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงรัฐบาลแล้วก็ระบอบอำนาจปัจจุบันอยู่พอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับคือลูกระเบิดลูกนี้กรณีของหัวสวไม่แน่ใจว่ามันจะกลายเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลสีน้ำเงินได้ไหมนะครับหรือว่าเราน่าจะต้องรอติดตามมติที่ออกมาหรือว่าผลที่ออกมาว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือถ้าออกมาคนไหนผิดก็ว่าไปตามนั้นนะครับ
1: สม
0: มติถ้าแบบกลายเป็นว่าคุณอนุทินติดล่างแหไปด้วยสมมตินะก็ถ้าตามกติกาตามกฎหมายต้องพ้นจากตำแหน่งก็พ้นไปก็เดี๋ยวก็ว่าไปตามกระบวนการที่เหลือก็ว่าไปคืออย่าไปถึงขนาดที่เรียกว่าโอ้โหก็ต้องแบบอะไรนะแบบต้องมีการออกมาชุมนุมขับไล่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ากลไกกระบวนการทางกฎหมายของเราที่ก็ใช้ได้อยู่เพราะสมัยของคุณแพทองธารเนี่ยก็มีคนออกมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงจะไม่ได้2ครั้งนะ
1: ครับ
0: กลุ่มอะไรไทยล้อมรวมอะไรเนี่ย
1: ล้อมรวมประชาธิปไตย
0: ล้อมรวมไทยหรืออะไร
1: ครับครับ
0: ซึ่งล่าสุดนี้ก็ยังจะมีคนที่มาประชุมกันแล้วก็แถลงการว่าเราอยู่ในขั้นวิกฤตอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ก็มีคุณธีรชัยใช่ไหมคุณธีรชัยที่อดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยมีคุณจตุพรพรมพันธ์
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาจารย์พิชัยรัตนดีโลกณภูเก็ตเนี่ยมันก็แปลกนะว่าครับที่ผ่านมาอาจารย์พิชัยก็ไม่ได้มารวมกลุ่มตรงนี้แต่ตอนนี้มารวมแล้ว
1: ครับ
0: ทำให้ผมนึกย้อนไปสมัยกปปส.เนี่ยอาจารย์พิชัยก็มารวมแต่ตอนหลังแกก็กลายเป็นผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม
1: ่
0: แล้วแกก็ไม่ได้รวมกับกลุ่มที่เป็นคล้ายๆเป็นพันธมิตรเก่าเป็นกปปส.เก่าอะไรเงี้ยแต่นี่กลับมารวมกันแล้วถ้าจะถามว่ากลุ่มคนที่ออกมาแถลงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าจะเป็นระเบิดเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าจุดติดไห
1: ม
0: ก็คงยัง
1: เงียบๆอยู
0: ่ยัง
1: ครับ
0: ถามเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเดียวกันกับที่เคยไปชุมนุมอนุสาวรีย์เนี่ยอย่างคุณอัญชลีไพรีรักอะไรเงี้ยแกก็ยังอยู่ในสื่อแนวหน้าที่ยังสนับสนุนพรรครัฐบาลเต็มที่เลย
1: ครับ อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อช่วงนี้น่าจะต้องพักกันสักครู่ก่อนนี่นะครับเพราะว่าอย่างวันที่20สิงหาคมที่อาจารย์ชัยยันเกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นี้มันก็มีการรวมพลนักวิชาการมีแกนนำภาคประชาชนนะครับระบุว่ารัฐบาลล้มเหลวเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมไปถึงผู้คนในสังคมเองก็ไม่ค่อยพอใจในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะ

0: นี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้ว
2: ตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่องที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองกลับมาในช่วงนี้ยังคงอยู่กับเรา2คนนะครับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมาในช่วงนี้พูดคุยประเด็นที่ค้างกันเอาไว้จากช่วงแรกนะครับพูดถึงเรื่องของการจัดเสวนาของกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้กันหน่อยเขาใช้หัวข้อก็คือรัฐบาลล้มเหลวเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยวิทยากรภายในงานเนี่ยอาจารย์ชัยยันต์ก็เกริ่นเอาไว้คร่าวๆเมื่อสักครู่นี้หลายท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นคนกลุ่มหน้าเดิมๆไหมนะครับที่มารวมตัวกันมาแถลงข่าวหวังที่จะจุดติดประเด็นการเมืองหรือไม่อย่างไรก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะส่งผลสะเทือนไปถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันไหมนะครับวิทยากรก็มีคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับท่านนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอาจารย์พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้านะครับมีพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีคุณวีระสมความคิดที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันแล้วก็คุณจตุพรพรหมพันธ์จากคณะหลอมรวมประชาชนนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยนะครับมีอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลกล่าวเปิดงานด้วยโอ้โหนะครับพยายามที่จะใช้หัวข้อก็คือรัฐบาลล้มเหลวอย่างก่อนหน้านี้อาจารย์ชัยยันต์ก็เคยพูดในเทปหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะเน้นย้ำคำว่ารัฐบาลล้มเหลวกับรัฐล้มเหลวก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าณปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ยังไม่ถึงขั้นรัฐล้มเหลวหรือว่า fail state แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาวะที่รัฐบาลล้มเหลวไหมนะครับอาจารย์มองท่าทีของกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ยังไงบ้างนะครับหรือมันจะส่งผลสะเทือนไปถึงรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
1: คือกลุ่มบุคคลนี้นะครับก็จะแตกต่างจากกลุ่มบุคคลที่มาจัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลาที่คุณแพทองธารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คำว่าผมมาแตกต่างเพราะอะไรเพราะว่าในคือ คุณจตุพรเนี่ยแกก็อยู่ในกลุ่มที่ไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับทีนี้อาจารย์ปริญญาเนี่ยกับอาจารย์พี่ชายเนี่ยแกตอนนั้นแกไม่ได้อยู่กลุ่มนี้แต่เราก็คงจะนึกออกว่าอาจารย์ปริญญาเนี่ยกับอาจารย์พิชัยเนี่ยแกก็ค่อนข้างจะเชียร์พรรคประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าสองคนจากพรรคประชาชนที่เป็นอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยก็มานะครับมาชุมนุมมาแถลงตรงนี้นะครับมันก็น่าตั้งคำถามว่าสมัยตอนนู้นเนี่ยสมัยที่คือจริงๆแล้วพรรคประชาชนก็เป็นฝ่ายค้านมาโดยตลอดเนี่ยนะแต่ทำไมในช่วงคุณแพทองธารตอนนั้นเนี่ยแก

0: าจารย์สองท่านนี้ไม่มาชุมนุมด้วยตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องกัมพูชาอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็น่าคิดเพราะนั่นเรื่องอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องกัมพูชานี่เรื่องใหญ่กว่านะครับแต่เรื่องนี้คำว่ารัฐบาลล้มเหลวเนี่ยผมว่ามันก็คงจะรุนแรงคำว่ารุนแรงแต่ว่าถามว่าจุดติดไหมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ดูแคลนแต่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ติดแต่อาจจะติดก็ได้เพราะว่ามันก็เริ่มต้นแบบนี้แหละนะครับเริ่มต้นสมัยพันธมิตรปี48ก็เริ่มต้นแบบเหมือนกันจะไม่ติดแต่เวลาผ่านไปมันก็ติดทีนี้ปัญหาที่เมื่อกี้คุณอั้นได้เกริ่นไว้คือเรื่องจีนเทา นะครับเรื่องอิสราเอลเนี่ยผมก็ไม่ได้ปกป้องรัฐบาลอีกนะผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือระบบราชการ
1: ครับ
0: ที่ปล่อยปละละเลยหรือว่าให้มีระบบคุณพ่อทิพย์เกิดขึ้นเนี่ยนะจีนเทามันก็มีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็พ่อทิพย์เนี่ยก็คือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงต่างชาติส่วนใหญ่ที่ก็เป็นคนจีนนะครับแล้วก็พ่อแท้ๆนี่ก็เป็นคนจีน
1: ครับ
0: แต่ว่าพ่อทิพย์นี่เป็นคนไทย
1: ครับ
0: ที่ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับที่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลรัฐแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: จะมีผู้หญิงจีนเนี่ยไปคลอดลูกที่ผ่านมาเนี่ยนับน้ำแปลก็ประมาณ200คนเนี่ยไม่ใช่คนเดียวคนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าประเด็นคือว่ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะมากับผู้ชายจีน
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลาพอคลอดแล้วก็จะมีผู้ชายไทยมารับเป็นคุณพ่อ
1: ครับ
0: แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่มาเป็นล่ามเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันตลอดเลย
1: ครับแสดงว่าเป็นขบวนการเดียวกัน
0: ขบวนการแน่นอน
1: ฮะมีการจ้างวานพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทย
0: ถามว่าคนในโรงพยาบาลเนี่ยมองไม่เห็นเหร
1: อ
0: ไม่เอะใจเหรอมันก็จะมีคนระดับล่างรับเงินนะรับเงินผมก็คงไม่จะไปบอกตำแหน่งว่าเขาจะเป็นบุรุษพยาบาลหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอเพราะเขาไม่พูดนะครับแต่คนที่เขาไม่รับเงิน เมื่อเขาเจอทีมงานส่วนใหญ่ที่รับเงินมันตั้งแต่หน้ากระไดมาเนี่ยเขาก็ไม่อยากเขาก็เป็นทำตัวเป็นไทยเฉย
1: ครับ
0: เรื่องมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแบบน
1: ี
0: ้จีนเทาที่ประกอบธุรกิจหรือว่ามีนอมินีเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละคือเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการหรือว่าคนไทยเวลาขายบ้านขายที่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถ้าคุณสงสัยคุณตรวจสอบ
1: ครับ
0: ผมเชื่อนะครับว่าถ้าผมอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยผมไม่ใช่ว่าคนอังกฤษทุกคนจะดีนะแต่เขาก็จะกลัวว่าเดี๋ยวสมมติถ้าเขาเกิดพังพลาดไปเนี่ยเขาคงไม่ได้รักชาติเท่ากับว่ามันผิดกฎหมายไหมเขาก็ต้องเช็คให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบราชการที่ปล่อยให้ชาวยิวมาอยู่ในเกาะสมุยหรือเกาะพังงันอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับภูเก็ตด้วย
0: ภูเก็ตจีนเทา
1: ครับ
0: มันไม่ใช่รัฐบาลดิมันเป็นระบบราชการมันคือคนไทยที่แบบเป็นไทยเฉยคนไทยที่รับสินบาทสินบนเช่นถ้าแบบผู้หญิงจีนมาคลอดมีพ่อไทยทิพย์รับเงินสักรายละ 5,000 หรือ 10,000 ก็โอเคได้เอ็กซ์ตร้าได้ปาพิเศษกว่าที่แบบทำคลอด
1: ครับ
0: รัฐบาลไหนก็เอาไม่อยู่หรอกครับ
1: อาจารย์ครับผมถามสักนิดหนึ่งสิ่งที่มันทำให้ประชาชนอาจจะโกรธไม่พอใจกรณีของชาวต่างชาติทั้งจีนเทายิวอิสราเอลหรือว่าชาติไหนก็ตามอย่างเช่นในเคสของปราจีนบุรีจีนนี่นะครับมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ำต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเขาก็ร้องเรียนตอนแรกๆก็น่าจะร้องเรียนตามระบบแล้วก็ไปประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะทำให้ประชาชนไม่ค่อยพอใจคล้ายๆกับว่าเหมือนรัฐบาลก็ค่อนข้างนิ่งเฉยไปหรือเปล่าทีนี้ไม่แน่ใจว่าตามกฎหมายนอกเหนือจากระบบราชการที่อาจารย์ระบุเมื่อสักครู่รัฐบาลนะครับคือเขาสามารถที่จะแสดงท่าที take action ได้มากกว่านี้มากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะทำให้เหมือนประชาชนพอใจมากกว่านี้ครับอาจารย
0: ์ก็ในกรณีปราจีนบุรีก็ทำได้นี่ฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างในกรณีพวกภูเก็ตพวกอะไรนะหาดอะไรอะ
1: ป่าตอง
0: ป่าตองเนี่ยก็เห็นรมช. มหาดไทย
1: คุณพลพีสุวรรณชวีร
0: ั
1: ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงไปตรวจสอบเรื่องของโรงแรมต่างๆนะครับมีการตั้งนอมินีไหมมีการใช้นอมินีหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคล้ายๆว่าคือตั้งเป็นแบบว่าธุรกิจแบบครบวงจ
0: ร
1: ภายในเกาะนั้นๆเมืองนั้นๆอันนี้ก็ลงไปตรวจสอบ
0: เพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณอั้นพูดถึงว่าประชาชนเขาเดือดร้อนเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเสียหายในแง่ของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เวลาเขาร้องไปผู้ว่าก็ยังไม่เทคแอคชั่นเท่าที่ควรก็บอกมาเลยมาร้องที่กระทรวงในกรุงเทพมหานครเนี่ยแน่นอนนะครับรัฐบาลหรือนายกก็ต้องแบบกำกับไปว่าเอ้าน้องมาตอตรงนี้ต้องไปที่เกิดเหตุนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทคแอคชั่นว่าตกลงแล้วปล่อยของเสียมาคนที่มีหน้าที่ตรวจเรื่องของของเสียจากโรงงานเนี่ยมันก็ต้องค่อยมาตรวจดิ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันเนี้ยคือผมก็ต้องพูดว่าระบบราชการมันเป็นหลักก่อนถ้าระบบราชการแข็งเข้มแข็งแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมันก็ไม่เกิดเรื่องที่ประชาชนต้องไปร้องรัฐมนตรีหรอกแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีหรือรัฐบาลไม่ผิดนะรัฐบาลก็ควรจะต้องแบบว่ารีบนะครับตอบสนองเพราะตัวเองมาจากการเลือกตั้งก็ต้องให้ความต้องการคะแนนเสียงแต่สาเหตุทั้งหมดมันอยู่ที่ระบบราชการและคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละเราจะแก้ตรงนี้อันนี้ผมจะร้องไปนะว่ารัฐบาลล้มเหลวในการที่จะทำให้รถไม่จอดให้คนข้ามทางมาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วถามว่าความล้มเหลวที่รถไม่จอดให้คนข้ามทางมาอะไรเกิดจากอะไรเอาเกิดจากตำรวจเกิดจากตัวพวกเราคนเองนี่แหละ
1: ผู้ใช้รถใช้ถนน
0: เราก็ไม่เห็นแคร์ว่าคนอื่นเขาไม่จอดหรือว่าเราก็คือว่าคนอื่นไม่จอดแล้วก็เลยไม่จอด
1: ครับ
0: ไทยเฉยไทยแบบเห็นแก่ตัวนะครับต่อให้เอางี้ล้มรัฐบาลนี้ไปเถอะ มีรัฐบาลใหม่ก็คือฮาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ถ้าบ้านเรายังคนยังเหมือนเดิมอยู่มันก็คงเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: อีกมุมหนึ่งนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่โตเรื่องของความเชื่อมั่นการลงทุนธุรกิจโดยเฉพาะยานยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าอย่างฮอนด้าก็เริ่มมีท่าทีออกมานะครับแล้วก็มันมีกระแสข่าวลือจะย้ายฐานการผลิตจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะย้ายแบบรวดเร็วแต่ก็เริ่มมีข่าวประมาณนี้ออกมาแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถ EV ที่มาจากประเทศจีนคล้ายๆว่าไปเอื้อจีนอีกแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนเช่นเดียวกันอาจารย
0: ์แน่นอนนะครับคือถ้าแบบจะไปเอื้อรถไฟฟ้ารถ EV เนี่ยของจีนเนี่ยนะฮะอย่างประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้รถที่ใช้พลังงานสันดาปนี่เป็นยังไงจะทำยังไง
1: ครับ
0: ก็เห็น TDI เขาก็เสนอมาว่าให้ครึ่งๆอ่ะนะครับครึ่งจริงของ Toyota นี่ก็ยังไม่ได้ทำรถไฟฟ้ามา
1: ครับ
0: นะครับยังไม่ได้ทำมาคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็รัฐบาลเนี่ยภายใน5เดือนเนี่ยก็คงยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่การที่เราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พึงทำได้แต่ว่าถ้าจะให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดูเสียงว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นยังไงถ้าในกรณีแบบนี้หมายความว่าเพื่อไทยถอนตัวไหมนะครับพรรคร่วมถอนตัวไหมแล้วถอนแล้วจะไปตั้งรัฐบาลได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราดูอภิปรายไม่ไว้วางใจกันก่อนแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือมันเป็นแค่ลิเกพิธีกรรมอะไรเท่านั้น
1: ครับ
0: คือเรามีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญตามระบบคันลองของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอยู่นะครับเพราะไม่งั้นคนก็ต้องคิดว่าตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับตำแหน่งนะครับแล้วก็ออกไอ้คำสั่งบริหารมาต้องเป็นร้อยฉบับซึ่งคนที่ไม่ชอบนี่คงบอกประเทศหายนะแน่คนอเมริกันที่ไม่ชอบ
1: ครับ
0: มันก็ต้องทนเอา
1: ครับ
0: พอต้องทนเอา
1: ครับกำลังจะเข้าประเด็นพอดีศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ว่าก่อนที่จะไปขอทิ้งท้ายประเด็นตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเรื่องของรัฐบาลล้มเหลวหรือว่าคำว่ารัฐล้มเหลวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับนักวิชาการต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญระดับโลกศาสตราจารย์ดร.เจมส์โรบินสันเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ Why Nations Fail ระบุตรงกันว่าประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นเป็นรัฐล้มเหลวคือยังไม่ถึงขั้น Fail State นะครับเนื่องจากระบบกลไกภาครัฐการจัดเก็บภาษีโครงสร้างพื้นฐานยังคงทำงานได้ดีแม้ว่าจะเผชิญความท้าทายรอบด้านก็ตาม อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการบ้านที่รัฐบาลน่าจะต้องเขาเรียกว่านะฮะ ยกระดับให้ประเทศไทยขึ้นมาอยู่ในสถานะที่มันดีกว่านี้ใช่ไหมฮะไม่ให้กลายเป็นรัฐล้มเหลวนั่นเองครับอ่ะเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไป

0: เลยคำถามรอบเดือนที่แล้วเพราะว่าตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ปี2569คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์พรรคประชาชนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมยื่นทันทีเมื่อถึงจังหวะอาจจะเริ่มจากการอภิปรายทั่วๆไปก่อนเพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอของฝ่ายค้านนั่นเองครับส่วนอาจารย์พิษพงศวรรค์เขียนเอาไว้ในคอลัมน์มติชนระบุเอาไว้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาแนวไหนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าอาจจะมีการสลับขั้วทางการเมืองอย่างเช่นแดงเขียวจะมารวมกันเพื่อไทยนะครับกับพรรคเขียวจะมารวมกันแล้วก็ส้มคิดจะมาเข้าร่วมไม่แน่ใจว่าสมการนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: คือลำพังแดงเขียวมันไม่พอ
0: ฮะ
1: จริงมันไม่พอไม่ต้องได้เรา250ขึ้นไป
0: ม
1: ันไม่พออ
0: ืม
1: มันก็ต้องมี
0: ส้ม
1: คือถ้าส้มมาก็จบเลย
0: ฮะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส้มมาก็จบเลย
0: เป็นไปได้ไหมฮะ
1: เป็นไปได้ไหมผมว่ายังเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
1: คือจะบอกว่า5 เดือนเนี่ยเราจะบอกว่าล้มเหลวเดี๋ยวพอถึงเวลารัฐบาลใหม่5เดือนก็ล้มเหลวไหม คือคนเราต้องคือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเป็นผลงานที่แบบแย่จริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับมันไม่ได้เป็นผลงานหายนะจริงๆมันไม่เหมือนของคุณแพทองธารนะที่บอกว่าไอ้โทรศัพท์อะไรแบบนั้นเนี่ยคงมันสั่นสะเทือนไปไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะมันทั่วโลกเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นน่ากลัวอันนี้มันก็5เดือนก็ให้เวลาเขาหน่อยผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยก็คิดว่าเพื่อไทยเขาใจเย็นๆก็ได้70 เสียงนะคุณยศนันท์ก็ตอนนี้ก็หาเสียงไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะเป็นรัฐมนตรีอว.แต่ก็เป็นประธานไอ้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลไอ้แบบอุทกภัยพิบัติใช่ไหม
0: น้ำท่วมภาคเหนือ
1: นะ
0: ครับ
1: คือก็เข้าใจดีนะคือรัฐบาลชุดนี้ก็ดีเข้าใจที่จะให้คุณยศนันท์มีตำแหน่งแห่งที่จะไปหาเสียงไงหาเสียงทางภาคเหนือนู่นนี่นั่นนี่นะครับก็คงยังต้องรอเวลาคงรอเวลานะครับก็ทำงานกันต่อไปรัฐบาลปรับตัวได้นะครับก็ดีถ้ามีพรรคฝ่ายค้านเขาแบบชี้ให้เห็นถึงปัญหาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: 5 เดือนใจเย็นอะไรกัน5 เดือนรัดล้มเหลวอะไรโอ้โหรัดล้มเหลวนี่คำใหญ่คำโตนะคนไม่รู้เรื่องก็ใช้ตามไปด้วย
0: คร
1: ับรัดล้มเหลวนี่มันก็คือจะไปขอวีซ่ามันไม่มีมันก็ถ้าชัดดาววันบ่อยๆนานๆนะนั่นอาจจะรัดล้มเหลวได
0: ้ครับ
1: นะครับหรือว่าเกิดความขัดแย้งมีรัฐบาลหนึ่งแล้วก็มีอีกรัฐบาลหนึ่งตั้ง2 ซ้อนขึ้นมาเกิดสงครามกลางเมืองอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็รัดล้มเหลว
0: ครับห้าเดือนก็อาจจะยังคงสั้นไปในการที่จะประเมินแล้วก็นะฮะไประบุว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารประเทศอาจจะต้องให้เวลารัฐบาลซึ่งพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำนะครับในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปก่อนยังเหลือเวลาอีกเยอะพอสมควรแต่ว่าระหว่างทางก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นไหมก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยน่าจะต้องให้เวลากันก่อนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำถามในรอบเดือนที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ชัยยันถามเอาไว้ศุกร์ที่31 กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์ถามเอาไว้ว่าจำนวนคนที่จะจดทะเบียนพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง2561กำหนดเอาไว้ที่เท่าไหร่นะครับมีผู้ร่วมตอบคำถามเข้ามานั่นก็คือคุณธรกับคุณสมนึกเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยอ่านนะฮะสำหรับสิ่งที่ผู้ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามาครับอาจารย์ครับ
1: ครับคุณธรประสิทธิ์นะครับโอ้ต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามรายการแล้วก็ร่วมตอบคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับคุณธรประสิทธิ์เขียนมาสวัสดีครับร่วมตอบคำถามเดือนกรกฎาคม2569การจัดตั้งพรรคการเมืองมีผู้ร่วมอุดมการจับมือกันจัดตั้งพรรคได้นะครับในตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง2561เนี่ยก็เขียนไว้ว่านะครับไม่น้อยกว่า500 คนนะครับก็ถูกต้องนะคร
0: ับ
1: ถูกต้องเขียนมาละเอียดนะครับ
0: ทิ้งท้ายก็คือเป็นที่อาจารย
1: ์
0: วิเคราะห์ในรอบเดือนที่แล้วเรื่องของอัดสัมชนิกอับสัญชันนี่ขอไปครับครับ
1: ก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วใช่ไหมเห็นบอกคุณนั่นบอกว่ามีพระ
0: บรมราช
1: องการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ไม่อยากจะไปพูดซ้ำนะถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันก็เรื่องมันจบไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เรื่องจบไปแล้วแล้วก็ของคุณ
0: สมนึก
1: นะครับก็กราบขอบพระคุณเช่น

0: กันนะครับแล้วคุณสมนึกก็พูดมาว่าเนี่ยต้องมีบุคคลจัดตั้งพรรคจำนวนไม่น้อยกว่า500คนนะครับแล้วก็มาตราก็ถูกทั้งคู่มาตรา9ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนี่นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมผมถึงถามวันนี
1: ้ครับอาจารย์
0: เพราะว่าพรบพรรคการเมืองฉบับล่าสุดนี้กำหนดว่าต้องมี500คนถึงจะจดทะเบียนพรรคการเมืองได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้พรบพรรคการเมืองฉบับแรกของประเทศไทยพ.ศ.2498เนี่ยก็กำหนดตัวเลขเท่ากันไว้นะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเวลามันผ่านไปตั้งแต่ฉบับแรกออกเมื่อปีพุทธศักราช2498กับ2569มีวิธีคิดในการกำหนดจำนวนของคนที่จะมาจดทะเบียนพรรคการเมืองเท่ากัน
1: ครับ500คน
0: นะแต่500สมัยนั้นเนี่ยถือว่ามีการถกเถียงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเยอะว่า500มันเยอะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนักการเมืองฝั่งสังคมนิยมไม่แน่ใจเป็นท่านสมคิดศรีสังคมหรือท่านไขแสงเนี่ยนะท่านก็บอกโหอย่าเอา500เลยผมหาไม่ได้หรอกขอสัก50คนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะแต่คำว่า500คนในปัจจุบันเนี่ยมันหาได้ง่ายกว่า
1: ครับ
0: แต่ก็ยังคงจำนวน500ไว้แต่ของพ.ร.บ.2560ของเราเนี่ยบอกว่าตอนแรก500นะถ้าเวลาผ่านไปเท่านี้ต้องเพิ่มนะ
1: ครับ
0: ถ้าเพิ่มไม่ถึงนะพรรคก็ต้องสิ้นสุดไปนะฮะทีนี้ก็เปรียบเทียบของอังกฤษเนี่ยเขาเพิ่งมีพ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือพรบการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองเมื่อประมาณพุทธศักราช2540หรือ43นี่เองคือหลังเราเยอะแต่เขากำหนดว่ามันมีคนต้องมาจดทะเบียนเนี่ยอย่างน้อย3คน
1: ครับ
0: 3คนถ้าไม่ถึง3เอา2ก็ได้นะ
1: ฮะ
0: คือเข้าน้อยมากเลยก็มีคนที่บอกว่าหัวหน้าพรรค1คนเฮลันยิก1คนได้ทะเบียน1คนแต่ถ้าเฮลันยิกได้ทะเบียนหาไม่ได้ก็ให้เป็นบุคคลคนเดียวทำหน้าที่ไปเห็นอะไรหรือทะเบียนนายทะเบียนอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายเงิน150ปอนด
1: ์
0: ก็ประมาณเท่ากับอะไร6,000-7,000 บาท
1: ครับ
0: ของเขาก็เป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ของเรานี่แบบก็ใช้เงินก็น่าจะไม่มากหรอกมาก 6,000
1: เห็นว่าคุณสมนึกระบุเอาไว้นะครับ500คนมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน
0: มันวัดยาก
1: อาจจะร่วมกันดำเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองการตั้งพรรคการเมืองใหม่ต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า1ล้านบาทโดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกินคนละ 50,000 บาทก็คือจะต้องใช้ทุนจัดตั้งประมาณ1ล้านบาทรวมขึ้นไป
0: เยอะนะครับ
1: ฮะ
0: เยอะทีนี้จริงๆในความเป็นจริงมันก็อาจจะไปเกณฑ์ใครมาแล้วก็เอาเงินของคนคนหนึ่งจ่ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะเห
1: ็
0: นไหมตั้งเกณฑ์อะไรมาเราก็เล็ดลอดอะไร
1: นึกภาพออกอาจจะมีคนกระเป๋าหนักออกเงินเยอะแต่ว่านะครับคือในทางทฤษฎีก็อาจจะคล้ายๆว่าแต่ละคนช่วยกันออกแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือคนใดคนหนึ่ง
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ใช่
1: นี่เลยก็ซิกแซกนะข้อกฎหมายเดี๋ยวหนังสือ2เล่มนี้นะครับอาจารย์ชัยยันนะครับก็จะมอบให้แล้วก็ทางทีมงานของวิทยุจุฬาก็จะมีการจัดส่งให้สำหรับคุณธรกับคุณสมนึกนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยดีเสมอมาส่วนครั้งนี้คำถามที่อาจารย์ชัยยันจะถามกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคำถามนั้นก็คือ
0: ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศใดที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าไม่มีการยุบสภาเลย
1: ครับ
0: เอาใหม่นะฮะ
1: ครับ
0: คำถามคือประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ไม่มีการยุบสภาเลยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าไม่มีการยุบสภาคือประเทศอะไร
1: เหมือนจะยากอยู่นะ
0: แต่ผมก็บอกใบ้ก็ได้ว่าเป็นประเทศเดียวในโลกด้วย
1: ครับ
0: ที่เป็นแบบนี้เพราะปกติแม่เมื่อกี้เราก็พูดถึงรัฐบาลล้มเหลวอาจจะมีการยุบสภาก่อนที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ประเทศนี้เขากำหนดไว้เลยว่าไม่มีการยุบสภาแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็หมายความเปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าไม่นายกไม่มีทางที่จะมายุบสภาได้เลยถ้าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนักการเมืองเป็นส.ส.อยู่4ปี
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นระบบที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมเชื่อว่าไม่ยากแล้วก็ไม่น่าจะ

0: เกินฝีมือนะครับของแฟนๆรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองของเราโดยเฉพาะคุณธรกับคุณสมนึกน่าจะไปค้นหาข้อมูลค้นคว้านะครับว่าเอ๊ะนะฮะเป็นประเทศใดกันแน่ที่อาจารย์ชัยยันเนี่ยได้มีการถามเอาไว้
1: ทีนี้ผมก็เรียนต่อไปนิดนึงนะครับว่าสมมติว่าถามนิสิตนักศึกษาเขาตอบได
0: ้ครับ
1: แต่คำถามคือว่าเพราะอะไรเนี่ยตอบได้ไห
0: ม
1: ทำไมแล้วดีไหม
0: ครับ
1: อันนี้ยาก
0: ครับ
1: ซึ่ง AI คงตอบได้แหละว่าประเทศไหนแต่ถามว่าดีไหมนะครับดีไหมและเหมาะสมกับของไทยไหมผมว่า AI ก็ตอบลำบากนะครับ
0: ครับ
1: คือต้องเราเวลาเรามีความรู้หรือหาข้อมูลอะไรที่ AI ให้เรามันก็ต้องมานั่งถามเราก็ต้องคิดว่าเราต้องมาวิเคราะห์เองว่าอันนี้เหมาะของเราไหมหรือไม่เหมาะอะไรต่างๆนี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากว่าฝากท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยว่าถ้าท่านได้คำตอบแล้วถึงแม้ท่านอาจจะไม่ได้ส่งมาร่วมนะ
0: ครับ
1: แต่ให้ท่านคิดว่าทำไมประเทศนี้เขาถึงเป็นอย่างนี
0: ้ครับให้ตอบชื่อประเทศพร้อมด้วยเหตุผล
1: เหตุผลไม่ต้อง
0: อ๋อไม่ต้องเลยใช่ไหมครับ
1: คิดเอาเองถ้าคุณคิดก็แปลว่าคุณจะได้เข้าใจว่าเขาทำแบบนี้ดีแล้วพอถ้าคุณรู้ชื่อประเทศนะคุณต้องทึ่ง
0: ครับนะฮะร่วมสนุกกันเข้ามาได้นะครับส่งคำตอบกันเข้ามาได้แล้วก็รอบเดือนหน้าอาจารย์ชัยยันก็จะกลับมาเจอกันในวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569ส่วนอันนี้นะครับก็จะกลับมาเจอกันในวันศุกร์หน้า4 กันยายนนะครับรอติดตามกันได้เลยเวลาเดิมนะครับ8:05 นโดยประมาณหลังเคารพธงชาตินั่นเองครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาร่วมวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับบุญนาถครับ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมอั้นนันทวัฒน์พร้อมด้วยท่านอาจารย์ชัยยันแล้วก็น้องๆทีมงานทุกท่านวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น. ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอ Plus เสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองปลัดมหาดไทยชี้แจงถึงความคืบหน้าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนไม่ถึงซึ่งยืนยันว่าจะจบในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรือกจังหวัดในแต่ละจังหวัดซึ่งเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรยืนยันว่าจบภายในวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนวันนี้สิ่งที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสททำคือการบริหารบัญชีโดยในส่วนของบัญชีที่คะแนนไม่ถึงจะต้องถอนออกส่วนบัญชีที่เข้ามาได้ด้วยตัวเองก็จะต้องมีการบรรจุเข้าส่วนเรื่องคดีอาญาและการสืบสวนนั้นนายนิรัตน์ระบุว่ามีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาช่วยในส่วนนี้ซึ่งตามกฎหมายคือเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมก็ต้องเคารพและฟังปปช.แต่หากมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็ต้องส่งให้ไปยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลยหรือไม่ได้ทำสสพรรคประชาชนระบุไม่แน่ใจว่าการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติ 1,767 คนเป็นการลดกระแสสังคมหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตนได้รับข้อมูลมาว่านายณภินทรได้เรียกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เข้าไปคุยก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567จึงอยากถามถึงความชัดเจนในส่วนนี้แต่ผิดหวังที่นายณภินทรไม่มาตอบคำถามด้วยตัวเองส่วนการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.นั้นหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาควรสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนซึ่งเป็นรายชื่อที่ถูกกลั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้วส่วนกรณีที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 1,767 คนนายพฤทธิ์ระบุว่าตนไม่มั่นใจว่าทำเพื่อลดกระแสสังคมหรือไม่แต่ทุกคนคาดหวังให้กกต.ดำเนินการทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับในปานส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุน้ำท่วมถล่มหมู่บ้านหลายแห่งทางการเนปาลได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับ

0: พลันขนาดใหญ่ในหมู่บ้านหลายแห่งที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายทั้งยังสร้างความเสียหายต่อถนนสะพานและโครงการพลังงานไฟฟ้าขณะที่สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าบริเวณฝั่งตรงข้ามพรมแดนในทิเบตมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงมีผู้สูญหายอีกบางส่วนในอำเภอจีหลงที่อยู่ติดกันหลังจากเกิดเหตุดินถล่มจุดข้ามแดนระหว่างจีนและเนปาลซึ่งระดับน้ำพุ่งสูงเกินกว่าที่เฮลิคอปเตอร์จะสามารถลงจอดในพื้นที่ประสบภัยอย่างเชียปรูเบซีและติมูเรที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คนโดยโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยจะไม่สามารถลงจอดในพื้นที่ประสบภัยได้ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมยกระดับระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทระสาหะของเนปาลได้ส่งกำลังตำรวจและกองทัพเข้าร่วมทีมกู้ภัยและบรรเทาทุกข์พร้อมสั่งให้ย้ายประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังสถานที่ปลอดภัยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาอัปเดตความรู้ทางด้านธุรกิจกับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้ววันนี้วันศุกร์เป็นช่วงเวลาของการตลาดนะคะและทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เชื่อว่าตอนนี้เป็นตอนที่พิเศษมากเพราะว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่หลายๆท่านนะคะผู้บริหารหลายๆท่านกำลังเผชิญอยู่นั่นคือเรากำลังเจอคู่แข่งเข้ามาตัดราคาเรากำลังเจอคู่แข่งแย่ง market share เราไปแล้วอะไรที่จะทำให้คู่แข่งของเราไม่สามารถมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดหรือไม่สามารถมาแย่งลูกค้าของเราได้นะคะชื่อตอนนี้ก็เลยตั้งว่าความลับของแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดที่ทำให้ลูกค้าไม่หนีไปไหนแม้มีเจ้าอื่นที่ถูกกว่าโอ้นะคะเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาดูจาก2ธุรกิจของญี่ปุ่นกันจริงๆแล้วตอนที่ทำคลิปนี้ค่ะมันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเกดเองตอนที่ไปช่วยบริษัทแห่งหนึ่งก็แล้วกันเขามี market share เป็นอันดับ1ในตลาดนะคะทำธุรกิจบริการแต่ว่าพอมาดู performance ปีนี้เนี่ยจริงๆเขาก็ยังเป็นที่1อยู่แหละแต่ว่าเขาโดนคู่แข่งเจ้าอื่นขโมยลูกค้าไปบอกปีนี้เราเสียสัญญาไป5ฉบับแบบ5ลูกค้าไป5ท่านครับอาจารย์อะไรเงี้ยก็ฟังเราก็รู้สึกโอ้ตกใจด้วยแต่ก็บอกเขาว่าจะเย็นๆเราเสียไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะต้องรู้ทิศทางที่เราไปก่อนนะคะก็เลยชวนมาคุยเรื่องนี้นั่นแหละว่าทำยังไงให้เราไม่เสียลูกค้าไปหรือในทางกลับกันค่ะทำยังไงให้มีแต่ลูกค้าอยากจะวิ่งเข้าหาเราหรือเป็นลูกค้าเราแล้วจะไม่หนีไปไหนอีกกึ่งแบรนด์เป็นเรื่องของแบรนด์ loyalty นะคะมีวิธีคิดวิธีหนึ่งที่อยากจะต้องชวนทุกท่านรู้จักก่อนนั่นคือหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ค่ะคือการ switching cost หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ้าเป็นในมุมมอง marketing ก็คือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบรนด์ทุกท่านลองนึกภาพนะคะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแบรนด์ทีมันเกิดค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นบ้างในคลิปก่อนๆเราเรียนรู้แล้วเนาะว่าเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแบรนด์ไปใช้แบรนด์ใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยบางทีลูกค้ากังวลเปลี่ยนเครื่องปรุงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันพืชแบบใหม่อันนี้ลูกค้าจะกังวลมากงั้นมันมี switching cost อะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเลยเช่นข้อแรกค่ะ 1. financial cost เปลี่ยนแล้วต้องเสียเงินเพิ่มสมมติว่าเราชินกับการดูคลิปใน YouTube มาตลอดถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไปสมัคร Netflix นะคะหรือว่าดูพวกการ์ตูนดูหนังใหม่โห YouTube เราก็ดูฟรีนะแต่เปลี่ยนไปดูการ์ตูนใน YouTube ใน Netflix เราต้องเสียเงินเพิ่มลูกค้าก็อาจจะยังไม่ได้อยากสมัคร Netflix เพิ่มนะคะนี่คือตัวอย่างของ YouTube ที่พยายามให้ฟรีให้อะไรไปโดยไม่ต้องให้ลูกค้าเสียเงิน financial cost ข้อ2คือ time cost ถ้าเปลี่ยนแล้วเสียเวลาเคยไหมคะว่าเราชินกับการสมมติใช้รองเท้าส้นสูงยี่ห้อนี้ขี้เกียจไปหาเจ้าใหม่ละหรือชินกับการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นนี้เปลี่ยนแล้วเสียเวลาขี้เกียจไปเรียนรู้แบบระบบใหม่ของเกดเนี่ยอีคอมเมิร์ซเกดจะชินกับเจ้าหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ช้อปปิ้งของอีกเจ้าหนึ่งเพราะว่าพอเปลี่ยนแล้วมันงงจะต้องกดคูปองตรงไหนนะกดตะกร้าตรงไหนนะมันจะเสียเวลานะคะเปลี่ยนแล้วเสียเวลา3คือ learning cost จริงๆโยงไปกับข้อเมื่อกี้นะคะคือเปลี่ยนแล้วต้องเรียนรู้ใหม่บางบริษัทลงทุนทุ่มเทซื้อซอฟต์แวร์ใหม่มาฝึกพนักงานทั้งหมดผ่านไป3ปีเทคโนโลยีเริ่มล้าสมัยแล้วแต่ทำไมยังใช้เทคโนโลยีแบบเดิมอยู่นั่นเป็นเพราะบริษัทเหนื่อยค่ะกับการที่จะต้องอบรมพนักงานใหม่ถ้าเกิดไปใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ก็ใช้แบบเดิมไปแหละมันก็พอโอเคอยู่แล้วนะอันนี้คือการกลัวเสีย learning cost นะคะตัวที่4ค่ะมีอะไรอีกบ้างที่เกิดขึ้น psychological cost ค่ะเปลี่ยนแล้วกลัวหรือไม่มั่นใจเช่นเราตัดผ้าตัดเสื้อกับร้านนี้มาตลอดได้ยินว่าอีกร้านนึงก็ดีนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปตัดกับร้านนั้นมันจะดีเหมือนเดิมไหมนะเปลี่ยนแล้วกลัวไม่มั่นใจพักโรงแรมนี้มาตลอดก็อยากจะไปลองโรงแรมอื่นบ้างอยากไปทานร้านอาหารร้านอื่นบ้างแต่มันจะดีเหมือนร้านเดิมไหมนะนี่คือ psychological cost นะคะข้อ5ข้อสุดท้ายคือ relationship cost ผูกพันกับคนหรือระบบเช่นบางทีเราซื้อเครื่องสำอางบางแบรนด์เราผูกพันกับคนขายผูกพันกับ BA พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบรนด์เราอาจจะกลัวว่ากลัวความสัมพันธ์จะไม่ดีนะหรือว่ากลัวว่าผู้ดูแลคนใหม่จะไม่ค่อยเข้าใจเราอย่างวงการธนาคารก็จะมี relation manager ใช่ไหมคะคนที่จะไปคอยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆให้กับลูกค้าถ้าเราสนิทกับ RM ท่านนี้แล้ว เราจะไม่อยากเปลี่ยนแบงค์เพราะว่าคนนี้ก็รู้ใจดีเวลาแบงค์มีแผนการลงทุนอะไรใหม่ๆ RM คนนี้ก็จะวิ่งมาหาเราตลอดอันนี้คือตัวอย่าง relationship cost นะคะหรือซื้อประกันก็จะซื้อกับคนนี้ตลอดเพราะว่าชินสนิทกันคุยกันง่ายนี่คือตัวอย่างคอสที่ลูกค้าอาจจะต้องเสียเพิ่มถ้าเกิดเปลี่ยนแบรนด์เพราะฉะนั้นในทางกลับกันถ้าเราจะคิดว่าทำยังไงให้ลูกค้ายังคงอยู่กับแบรนด์เราเราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนแบรนด์ชั้นแล้วคอสต่างๆเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อมันจะสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนเลยจ้ะลูกค้าจ๋าใช้เราต่อไปเลยดีกว่าโหอาจารย์แบบพูดง่ายทำยากเนาะทำยังไงอาจารย์ไม่ให้เปลี่ยน switching cost ได้จริงๆถ้าเกิดท่านไปเสิร์ชเรื่อง switching cost เนี่ยผู้บริษัทซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆจะมีเยอะนะคะแต่ว่าเกดรู้สึกว่ามันอาจจะ apply กับธุรกิจบางธุรกิจยากก็เลยยกตัวอย่างธุรกิจที่มัน traditional นิดนึงในคลิปนี้ก็แล้วกันธุรกิจแรกจะเป็นธุรกิจที่เพิ่งไปดูงานมานะคะเป็นร้านตัดผมชื่อว่าโอคุชิเป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งเลยค่ะโอคุชิเนี่ยเขามีร้านทำผมหลายแบบตั้งแต่ร้านที่แบบ cuts only คือตัดอย่างเดียวกับร้านทำผมที่ย้อมสีผมด้วยตัดสไตล์ต่างๆด้วยกับร้านทำผมที่พรีเมียมมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนที่อายุสูงวัยมากยิ่งขึ้นเขินๆถ้าเกิดจะต้องไปร้านที่แบบพนักงานสดใสหนุ่มสาวมีแต่ลูกค้าหนุ่มสาวก็จะเป็นร้านที่พรีเมียมชื่อบิเซนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหลายแบรนด์แล้วเขาบริหารทั้งหมดตอนนี้รวมๆแล้วประมาณเกือบ60สาขาซึ่งถือว่าเป็นเจ้าที่ค่อนข้างใหญ่มากในญี่ปุ่นปกติธุรกิจบริการเราขยายธุรกิจค่อนข้างยากเพราะมันจะคุมมาตรฐานยากนะคะแต่ว่าโอคุชิเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำได้ดีมากๆประสบความสำเร็จมากๆทีนี้ที่หยิบเรื่องโอคุชิมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพราะว่าร้านทำผมค่ะทุกท่านมีร้านประจำไหมคะมีเนาะเรามีร้านประจำใช่ไหมคะหรือบางท่านบอกกำลังยังหาช่างในฝันอยู่ต่อไปหรือร้านที่เราไปก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากแต่ราคาถูกดีใกล้บ้านดีก็เลยไปงั้นก็ถามกลับกันเนาะถ้าเราไปร้านทำผมโอคุชิทำยังไงให้ลูกค้ายังอยู่กับเราแล้วก็ไม่หนีไปไหนล่ะคะมาดูกันโอคุชิทำอะไรบางอย่างเกดจะเล่าจากผลงานของเขาก่อนเนาะโอคุชิทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ปัจจุบันนะคะจริงๆอันนี้สไลด์เก่ายอดขายและกำไรเนี่ยของเขาเนี่ยสูงติดต่อกัน26ปีแล้วนะคะบริษัทนี้ตั้งมา60กว่าปีค่ะแต่ว่าพอทายาทรุ่น2เข้ามาสืบทอดกิจการต่อเขาทำกลยุทธ์บางอย่างทำให้ลูกค้าเนี่ยมาร้านทำผมเขาแล้วไม่หนีไปไหนเลยยังตัดกับเขาอยู่อีกต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ยอดขายกำไรเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ26ปีติดต่อกันและตัวเลขฝั่งขวาคืออัตราการมาซ้ำของลูกค้าค่ะลูกค้าที่มาที่ร้านนี้มากกว่า3ครั้งขึ้นไปมีสูงถึงเฉลี่ย 87% อันนี้เป็นตัวเลขที่เฉลี่ยของทั้ง60สาขานะคะสูงถึง 87% ทุกท่านนึกออกไหมคะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าลูกค้าเขาส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าที่เคยมาตัดผมที่ร้านเขาแล้วก็จะมาเรื่อยๆๆซึ่งเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของวงการเนี่ยร้านตัดผมในญี่ปุ่นค่าเฉลี่ยจะประมาณแค่ 60-70% เท่านั้นโอคุชิสูงมากคือสูงถึง 87% นะคะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำยังไงให้ลูกค้าไม่สวิตช์แบรนด์มาตัดผมที่ร้านเขาแล้วก็ยังอยากตัดอีกมาดูสิ่งที่เขาทำให้กับลูกค้าค่ะสิ่งแรกคือเขามีระบบเมมเบอร์อันนี้เราพอนึกภาพออกเนาะสมมติเราเป็นเมมเบอร์ของชานมไข่มุกเจ้านี้เราก็จะอยากกินสะสมแต้มไปเรื่อยๆเพื่อแลกของรางวัลใช่ไหมคะโอคุชิก็มีเหมือนกันเป็นระบบเมมเบอร์ยิ่งเทียร์สูงระดับโกลด์แพลตินัมก็จะยิ่งได้ส่วนลดในการซื้อแชมพูซื้ออุปกรณ์ทำสีผมมากขึ้นส่วนลดค่าทำผมมากขึ้นยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งได้ส่วนลดอันนี้ไม่แปลกอันที่สองค่ะถ้าเกิดเป็นร้านบางร้านบางสาขาบางแบบของเขาเราสามารถเลือกช่างได้สมมติเราชอบพี่คนนี้มากเราสามารถระบุช่างได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในญี่ปุ่นนะคะสมมติจะมีช่างที่มีประสบการณ์ตัดยาวถ้าเกิดตัดกับคนนี้มายาวถ้าเกิดคนนี้ประสบการณ์เยอะเราตัดกับคนนี้จะต้องเสีย 3,000 เยนถ้าเกิดตัดกับช่างใหม่ๆจะเสียแค่ 2,000 เยนก็จะมีเทียร์อยู่แต่ของที่นี่เขาบอกว่าระบุได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยช่างพี่ๆช่างน้องๆได้เท่ากันนะคะ3ถ้าเป็นกรณีของร้านประเภท cut only คือแค่ตัดอย่างเดียวไม่มีการทำสีผมอะไรนะก็มาตัดได้เลยไม่ต้องจองลูกค้า walk in ได้เลยปกติร้านทำผมทั่วไปต้องจองล่วงหน้าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นแต่ที่นี่ไม่ต้องมาได้เลยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่โอคุชิทำไปจริงๆมีเยอะกว่านี้มากๆแต่เขาทำไปเพื่อทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกมาเห็นไหมคะง่ายที่สุดมาได้เพลิดเพลินที่สุดระบุช่างได้เปลี่ยนช่างได้มาที่นี่เถอะยังไงก็โอเคลูกค้าเนี่ยพึงพอใจทีนี้ค่ะสิ่งสำคัญคือถ้าเราทำธุรกิจบริการเราจะดูแค่สิ่งที่เราทำให้กับลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอ เราจะต้องดูแลคนอีกคนหนึ่งที่สำคัญจริงๆเกิดว่าสำคัญที่สุดก่อนด้วยซ้ำคือพนักงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าโอคุชิดูแลช่างทำผมของตัวเองยังไงบ้างที่ทำให้ช่างก็อยากมาตัดที่นี่ลาออกจากที่นี่น้อยลงเมื่อลาออกไม่เยอะโอกาสในการต้องมานั่งเสียเวลาเทรนก็ไม่ต้องเยอะมากก็จะทำให้สามารถรักษาระดับมาตรฐานของการบริการได้เห็นไหมคะมันไปด้วยกันหมดเลยเนาะเขาทำอะไรบ้างล่ะ1สิ่งที่โอคุชิขอให้ช่างทำก่อนคือเราจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าค่ะตั้งแต่ประวัติการมาทรงผมที่ตัดช่างที่ตัดเป็นใครชอบถนัดตัดทรงไหนนะคะจากนั้นเขาตั้งเป็น KPI ให้กับพนักงานว่าKPI ของที่นี่นอกจากแค่ยอดขายแล้วนะคะยังมี repeat rate อีกด้วยทุกสาขาจะมาดูกันว่าเราสามารถทำให้ลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ผ่านระบบของเขานะคะเขาก็จะมีระบบที่พัฒนามาโดยเฉพาะเลยจากนั้นมันจะมีการทำ ranking อันดับที่1ถึง50สมมติว่าสาขาเราอยู่ตอนอันดับไหนทำให้ทุกร้านเนี่ยก็ต้องกระตือรือร้นในการทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากกลับมาที่นี่มากขึ้นงั้นอะไรล่ะที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาที่ร้านนั่นก็คือความพึงพอใจนั่นเองนะคะสิ่งที่โอคุชิความสำคัญมากคือให้ช่างที่เก่งๆเนี่ยมาแบ่งปันโนว์ฮาวแล้วจัดรวบรวมเป็นคู่มืออบรมแล้วเขามีศูนย์เทรนนิ่งของเขานะคะทุกท่านนึกภาพนะปกติเวลาช่างทำผมตัดเสร็จปุ๊บอาจจะเก็บกวาดดาแล้วก็กลับบ้านแต่ของโอคุชิคือช่างต้องมารวมตัวกันฝึกอบรมมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เรียนรู้เทคนิคต่างๆด้วยกันแล้วทุกเดือนจะมีการจัดอบรมสัมมนาอันนี้เป็นวอลันเทียร์ละใครอยากจะมาก็ได้แล้วเขาทำให้มันดูน่าสนใจทำให้ช่างเนี่ยอยากมาเรียนรู้จากกันละกันเช่นเทคนิคการตัดผมได้เร็วปกติวันนึงเราตัดผมได้ให้ลูกค้าได้แค่6คนเท่านั้นแต่ช่างคนนี้ตัดได้14คนทำยังไงนะมาเรียนรู้กันช่างก็จะเก่งขึ้นยกระดับคุณภาพการตัดได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดเร็วเทคนิคการดูแลอารมณ์ลูกค้าอันนี้เป็นการอบรมช่างได้เยอะมากนะคะก็อบรมบ่อยๆช่างก็ยิ่งเก่งมากขึ้นแล้วทำไมช่างถึงอยากยอมมาอบรมทำไมช่างถึงต้องพยายามทำ KPI ได้อยากให้ลูกค้าพึงพอใจอยากให้ลูกค้ากลับมาที่ร้านบ่อยๆได้เพราะที่นี่จะมีค่าตอบแทนให้สูงกว่าที่อื่นเขาบอกสูงกว่าประมาณ 30% เลยนะคะแปลว่าถ้าเกิดเราทำงานที่นี่เราจะได้เงินเดือนเยอะกว่าบวกที่นี่มีประกันสังคมให้ในขณะที่ร้านทำผมหลายๆแห่งในญี่ปุ่นก็ไม่มีนะคะจริงๆวงการธุรกิจร้านทำผมเนี่ยค่อนข้างแข่งขันกันสูงมากในญี่ปุ่นเขาบอกว่าจำนวนร้านทำผมเนี่ยมีเยอะกว่าจำนวนร้านสะดวกซื้อด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ร้านทำผมเปิดมา1ร้านมันยากมากที่จะหาลูกค้ามาวันนี้อาจจะมีวันนี้อาจจะไม่มีก็ได้แต่ของโอคุชิเนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาสม่ำเสมอนะคะโดยที่เขาก็ไม่ใช่แค่ดูแลลูกค้าดูแลค่าตอบแทนให้ช่างดีอย่างเดียวนะเขายังฝึกให้พนักงานมีความเป็นผู้บริหารคือนอกจากสกิลทำผมอยู่ตรงได้แล้วอยู่ต้องอ่านงบการเงินให้เป็นแล้วทุกเดือนบริษัทจะแชร์งบการเงินว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทเป็นยังไงบ้างแล้วเขามีการปรับมีการสร้าง awareness ให้พนักงานเหล่านี้เห็นเขาว่าถ้าร้านทำผมโอคุชิมีลูกค้ามาที่ร้านเยอะสม่ำเสมอเรามีรายได้เข้ามาเยอะเราก็จะแบ่งปันสวัสดิการหรือว่าเพิ่มโบนัสเพิ่มยอดเพิ่มรายได้ต่อเดือนให้กับช่างแต่ละท่านได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะเป็นระบบที่ทำให้ช่างเนี่ยมี motivation ในการดูแลลูกค้าของตัวเองได้มากขึ้นและที่เขาตัดสินใจไม่ให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อจ้างช่างคนใดคนหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้ช่างแข่งกันแล้วดูแลแค่ลูกค้าตัวเองดีแต่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลลูกค้าทุกคนดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการอบรมที่เยอะมากๆเหมือนกันกลายเป็นว่าสรุปค่ะคือวิธีการเติบโตแบบของโอคุชิคือทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดและช่างก็มีสกิลที่เก่งขึ้นเรื่อยๆบวกกับไม่ทะเลาะกันเองมีความสัมพันธ์ที่ดีในแต่ละสาขานะคะแล้วพอโอคุชิยิ่งเปิดสาขามากยิ่งขึ้นมีระบบมี data ลูกค้ามีโนว์ฮาวในการอบรมช่างให้เก่งขึ้นช่างมีมาตรฐานในระดับเดียวกันไม่แข่งแย่งกันไม่ทะเลาะกันลูกค้าที่มาก็รู้สึกดีทำให้ลูกค้าก็อยากมาได้เรื่อยๆก็จะกลายเป็นวงจรบวกนะคะแล้วที่เขาตั้งราคาเนี่ยค่ะสมมติอย่างร้าน Cast Only เนี่ยปกติเราตัดผมที่ญี่ปุ่นจะประมาณ 1,800 เยนถึง 2,000 เยนแต่ของที่ Cast Only ของร้านโอคุชิเนี่ยนึกออกไหมคะค่าตัดผมเพียงแค่ 1,400 เยนเท่านั้นคือถูกกว่าที่อื่นด้วยและบริการดีด้วยพนักงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจดูแลด้วยนะคะก็ทำให้ลูกค้าก็แฮปปี้พนักงานก็แฮปปี้อันนี้คือสิ่งที่โอคุชิทำนั่นเองงั้นชวนทุกท่านวิเคราะห์ค่ะว่าสิ่งต่างๆที่โอคุชิทำไม่ว่าจะดูแลลูกค้าให้ดีมากๆดูแลช่างให้ไม่อยากทำงานที่อื่นได้รับค่าตอบแทนที่ดีเทคนิคเก่งขึ้นนะคะมีบริการมาตรฐานเดียวกันช่วยกันสร้างร้านไปด้วยกันเขาต้องการสร้าง switching cost ด้านไหนบ้าง ให้ทุกท่านคิดแบบนี้นะคะว่างั้นถ้าเราเป็นลูกค้าโอคุชิแล้วเราจะเปลี่ยนไปตัดผมที่ร้านอื่นเราเสี่ยงกับอะไรบ้างเรามาดูข้อแรกนะลูกค้ากลัวว่าเปลี่ยนร้านทำผมแล้วจะเสียเงินเปล่าๆไหมคะก็อาจจะกลัวเนาะกลัวว่าไปตัดอีกที่นึงก็แพงกว่าแล้วไม่รู้จะดีหรือเปล่าใช่ไหม financial cost ลูกค้าก็จะกลัวละแต่โอคุชิตัดราคาไม่แพง2 time cost เปลี่ยนแล้วเสียเวลาไหมไปนั่งหาช่างใหม่ลองหัวใหม่ตัดด้วยกันก็กลัวเสียเวลา 3. learning cost เราต้องเรียนรู้ใหม่ไหมก็ต้องไปรู้นะว่าร้านนั้นมีสไตล์การตัดยังไงวิธีบริการแบบไหนนะคะอาจจะมี learning cost psychological cost นะคะเปลี่ยนแล้วลูกค้ากลัวไหมหรือไม่มั่นใจไหมถ้าไปตัดร้านใหม่ข้อนี้สำคัญมากเนาะลูกค้าร้านทำผมจะมี psychological cost สูงมากถ้าเขาตัดกับร้านนี้แล้วมันโอเคแล้วอะเขาไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนหรอกค่ะแล้วข้อสุดท้าย relationship cost ช่างผูกพันกับลูกค้าไหมนะคะหรือเราชินกับระบบของโอคุชิไหมโหโอคุชิมีทั้งเมมเบอร์ยิ่งเป็นเมมเบอร์เขายิ่งได้ส่วนลดเยอะยิ่งช่างบริการดียิ่งผูกพันกับช่างยิ่งระบุได้โดยไม่ต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นสรุปโอคุชิทำให้เกิด switching cost สูงมากทั้ง5ข้อเลยค่ะอาจจะมีข้อ4ข้อ5ที่สูงกว่าข้ออื่นเนาะแต่เราจะเห็นว่าโอ้โหทุกข้อเขาปิดแก็บได้หมดเลยเห็นไหมคะร้านทำผมก็ทำได้เรามาดูตัวอย่างของธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งบ้างเนาะเมื่อกี้ร้านทำผมไปแล้วนะคะเรามาดูซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างในญี่ปุ่นมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหลายแห่งนะคะเช่นอิโตโยคาโดในเครืออีออนนะคะเซยูโอเคไลฟ์สิ่งที่อยากทุกท่านดูวันนี้ค่ะเราจะมาคุยถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่ยอดขายและกำไรสูงขึ้นติดต่อกัน34ปี34ปีเต็มนะและเป็นซูเปอร์อันดับหนึ่งที่ลูกค้าโหวตทั่วประเทศแล้วว่าเป็นลูกค้าเป็นเหมือนได้เป็นอันดับหนึ่งที่ลูกค้าโหวตค่ะว่ามีคะแนนความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยสูงที่สุดและที่น่าแปลกคือซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ค่ะขายราคาถูกที่สุดแปลกไหมคะถูกที่สุดแต่ทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดและทำยังไงให้ยอดขายและกำไรสูงติดต่อกัน34ปีขนาดนี้และที่น่าตกใจมากที่สุดสำหรับเกตนะคือ operating income ตัวเลขกำไรค่ะปกติในวงการเนี่ยตัวเลขกำไรจะประมาณ 1-2% แต่ของ OK ทำกำไรได้ถึง 4-5% กำไรก็สูงลูกค้าก็พึงพอใจมากทั้งที่เราขายของถูกซึ่งปกติไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราซื้อของถูกเราก็ต้องคอมโพรไมส์โอเคแหละกับการบริการถ้าเราซื้อของแพงบริการต้องดีแต่มันราคาก็จะสูงขึ้นนะคะสิ่งที่โอเคซูเปอร์ทำคือพยายามลดราคาถึงที่สุดลดต้นทุนลดคอสให้ต่ำถึงที่สุดเช่นถ้าเราไปดูเชลฟ์ของเขานะคะเขาจะมีชั้นวางขนมชั้นวางสินค้าแล้วแต่ด้านบนจะมีพื้นที่มีกล่องสินค้าวางเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรต้องการประหยัดพื้นที่สต็อกแทนที่จะเอาพื้นที่มาทำเป็นสต็อกสินค้าเราเอาสต็อกกล่องมาวางไว้บนเชลฟ์นะคะก็ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ขยายพื้นที่การขายในร้านได้พยายามลดคนให้ได้มากที่สุดนะคะลดจำนวนพนักงานให้ได้มากที่สุดอย่าง

เมืองไทยเราต้องจ้างพนักงานที่คอยเก็บรถเข็นตามที่จอดรถตั้งอะไรต่างๆใช่ไหมคะของโอเคซูเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้รถเข็นเขาคุณจะต้องหยอดเงิน100 เยนแล้วถ้าเกิดคุณเข็นมาเก็บคุณก็จะได้เหรียญ100 เยนนี้กลับคืนไปทำให้พนักงานเขาไม่ต้องเสียเวลามานั่งเก็บรถเข็นซึ่งเสียเวลามากนะคะหรือลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดอะไรอีกร้านอื่นอาจจะขายเนื้อสัตว์คือซื้อมาทีล็อตเยอะๆแช่แข็งใช่ไหมคะเอามาละลายแล้วค่อยมาขายคนแต่ของโอเคเนี่ยบอกไปเลยว่าเพราะเราขายเนื้อถูกเราเลยขอขายทั้งที่มันแช่แข็งแบบนี้นะแล้วคุณก็ไปแบ่งทานเองที่บ้านนะจะทานเท่าไหร่เขาจะมาละลายเองแต่เนื้อเราถูกนะอันนี้ก็สื่อสารกับลูกค้านะคะและเขาไม่ได้ขายซีอิ๊วทุกแบรนด์น้ำมันทุกยี่ห้อแต่เขาเลือกขายแค่บางแบรนด์ที่มันเด่นๆชัดๆเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ตามระบบซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคก็ยังพยายามผูกกับลูกค้าอยู่เนาะคือมีระบบเมมเบอร์ชิพนะคะจะมีแค่ค่าสมาชิก200 เยนค่าแรกเข้าซึ่งถูกมากคิดเป็นเงินไทยความรู้สึกนะจะประมาณ20 บาทแต่เราจะได้ลด 3% ถ้าชำระเงินสดนะคะแล้วเขาพบว่าลูกค้า 90% ของเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของ OK Super แล้วเขาไม่ได้ขอข้อมูลอะไรเยอะไม่ได้วิเคราะห์เยอะเหมือนโอคุชิขอแค่รหัสไปรษณีย์เท่านั้นอยากรู้แค่ว่าคุณอยู่เขตไหนเพราะยังไงเราก็อยากให้คุณกลับมาซื้อว่าเราถูกนะคะทีนี้สิ่งอื่นๆที่โอเคทำเขาทำอะไรอีกบ้างเพื่อให้เกิด switching cost โอเคเนี่ยเลือกจะไม่ขาย private brand ปกติซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะมีแบรนด์ของตัวเองเป็น private brand นะคะเพราะว่ามันจะขายได้ margin ดีกว่าแต่โอเคซูเปอร์ซึ่งจริงๆเขาอยากขายของถูกนะแต่เขาเลือกไม่ทำเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามี private brand อะลูกค้าก็คงรู้สึกว่าไอ้แบรนด์ที่ไม่รู้จักเนี่ยมันถูกนะแต่ถ้าเกิดเขาทำให้สมมติขนมกุลิโกป๊อกกี้ปกติที่อื่นขาย30 บาทเราขาย20 บาทลูกค้ารู้จักอยู่แล้วว่าป๊อกกี้ปกติต้อง30แต่พอมาที่โอเคขาย20ลูกค้าจะรู้ได้ทันทีว่าโอเคซูเปอร์มาร์เก็ตคือซูเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกนะคะหรือเขาจะมีพนักงานทีมนึงเลยที่รับประจำหน้าที่นะคะถ้าเกิดเขาไปเห็นคู่แข่งทำสินค้าราคาพิเศษแจกใบปลิวลดราคาตอนเช้าไปหยิบมาเห็นว่ามีน้ำมันพืชสมมติยี่ห้อเดียวกันของอีกที่นึงทำเป็นโปรโมชั่นราคาถูกกว่าปุ๊บเขาจะเดินไปเปลี่ยนป้ายราคาที่ชั้นวางสินค้าทันทีเพราะอะไรเพราะอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ต้องไปตะเวนซื้อหลายๆซูเปอร์วันอังคารซูเปอร์ A ถูกวันอังคารวันพุธซูเปอร์ B ถูกไม่ต้องมาที่โอเค everyday low price ทุกวันถูกจริงๆก็ทำให้ลูกค้าที่มาเนี่ยค่ะอยากมาที่โอเคทุกวันเพราะรู้ว่าไม่ว่ามาครั้งไหนที่นี่ก็จะราคาถูกที่สุดในย่านนี้เสมออันแน่นอนว่าอาจจะไม่มีแบรนด์บางแบรนด์ที่เราอยากได้นะแต่สินค้าทั่วไปที่เราใช้ที่นี่ถูกที่สุดแน่ๆลองนึกดูดีๆนะคะโอเคซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกเขาทำให้ลูกค้าแฮปปี้ได้เพราะมาที่นี่ไม่มีการหักหลังถูกจริงๆเขาสร้างสวิตช์คอสด้านไหนเป็นพิเศษคะคำตอบคือfinancial cost กับ time cost เนาะถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ซูเปอร์เจ้าอื่นอาจจะแพงกว่านะไม่เอาใช้โอเคต่อไปถ้าเราเปลี่ยนไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้าเสียเวลาซื้อที่นี่ที่เดียวแหละจบและนึกภาพถ้าลูกค้ายิ่งมาซื้อกับเราบ่อยๆซื้อกับเราแค่เจ้าเดียวลูกค้าซื้อทีไม่ได้ฮอปปิ้งเขาเรียกไม่ได้ช้อปปิ้งหลายๆซูเปอร์เขาก็จะซื้อกับโอเคเยอะพอซื้อเยอะซื้อบ่อยกำไรโอเคซูเปอร์มาร์เก็ตมาจากนี่ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นมีการลดต้นทุนทำให้ลูกค้ากลับมาบ่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับราคาที่ถูกที่สุดในย่านนั้นได้สรุปสิ่งที่สร้างสวิตช์คอสมีอะไรบ้างสรุปของ2แบรนด์ให้ดูนะคะของโอคุชิทำอะไรบ้างโอคุชิมีระบบเก็บข้อมูลของลูกค้าทำให้เขานำมาวิเคราะห์แล้วกลายเป็นโนว์ฮาวที่สั่งสมในองค์กรได้เทคนิคการตัดเทคนิคการเลือกทำเลร้านพวกนี้เขามีเก็บหมดนะคะและทำให้เขาอบรมพนักงานได้ดีทั้งเรื่องเทคนิคและสอนให้พนักงานเป็นผู้บริหารอ่านงบการเงินให้เป็นทำให้พนักงานเก่งจากนั้นให้ความสม่ำเสมอนะคะโดยที่โอคุชิเนี่ยเน้นที่สุดเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าทำยังไงให้คนอยากกลับมาตัดผมที่เราอีกโดยวัด KPI ชัดเจนเป็นอัตราการกลับมาซ้ำของลูกค้านะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้โอคุชิสามารถปกป้องลูกค้าเก่าของตัวเองได้ทำให้ลูกค้าพอใจที่สุดและมีค่าตอบแทนที่ดีที่สุดนั่นเองทำให้พนักงานช่างไม่หนีไปไหนก็ยังทำอยู่ที่นี่ต่อร้านก็ฟีดลูกค้าเข้ามาให้เยอะๆช่างก็ยิ่งเติบโตได้มากยิ่งขึ้นเป็นวงจรที่ดีมากของ OK Super ก็เช่นเดียวกันค่ะหลักการเขามีแค่ข้อเดียวคือ everyday low price ทำยังไงให้สินค้าราคาถูกที่สุดและทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะมีการความสม่ำเสมอในการทำไม่ว่ายังไงของฉันต้องถูกที่สุดมีระบบการเปลี่ยนป้ายราคาทันที

0: เกือบ200สาขาส่วนใหญ่จะอยู่แถวโตเกียวนะคะในแถบคันโตก็ทำให้คนยิ่งรับรู้ว่าเอ้ยไม่ว่ายังไงก็ตามไปที่โอเคซูเปอร์ถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะทำให้ทุกท่านได้เห็นความเข้าใจของ switching cost มากขึ้นเวลาที่เราทำการตลาดอย่าคิดแค่จะเพิ่มยอดขายหรือกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ลองมาดูนะคะว่าทำยังไงให้เราปกป้องลูกค้าเก่าให้เขารู้สึกว่าไม่อยากไปจากเราเลยผ่านกลยุทธ์ต่างๆที่เราได้เห็นจากตัวอย่างของ2ร้านทั้งร้านทำผมโอคุชิและซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะจบไปแล้วกับตอนความลับของแบรนด์อันดับ1ในตลาดที่ทำให้ลูกค้าไม่หนีไปไหนวงเล็บแม้มีเจ้าอื่นที่ถูกกว่านะคะขอบคุณที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์กฤตินีอาจารย์เกตขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ยังคงมีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะกับการแชร์รูปภาพต่างๆหรือเรียกว่าแชร์เรนติ้งนั่นเองนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะที่นำรูปลูกๆหลานๆเด็กๆนะคะบุคคลที่เรารักเนี่ยไปโพสต์หรือว่าไปลงในโซเชียลต่างๆหรือมีการแชร์รูปนะคะไปยัง LINE แอปพลิเคชันหรือ Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วทีนี้ค่ะมันอาจจะต้องมีการโพสต์หรือการแชร์โดยต้องมีข้อควรระวังด้วยรวมถึงการโพสต์ไปแล้วนะคะการแชร์ไปจะมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ถ้ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเราจะมีวิธีหรือว่าแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากการแชร์รันติ้งเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านอาจารย์ดร.พิมพ์จุฑานิมมาภิรัตน์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์พิมพ์จุฑาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณรันนะคะ
4: ค่ะอาจารย์ขาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าก่อนว่าแชร์เรนติ้งคืออะไรแล้วทำไมผู้ใหญ่ต้องมีการแชร์รูปเด็กๆด้วยแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่ากันต่อว่าข้อควรระวังของการแชร์เรนติ้งเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ
5: ได้เลยค่ะก็แชร์เรนติ้งนะคะก็เป็นการผสมคำนะคะระหว่างคำสองคำคำภาษาอังกฤษสองคำนะคะมาจากคำแรกก็คือคำว่าแชร์นะคะหรือว่าเป็นการเป็นความหมายก็คือเป็นเรื่องของการแชร์ภาพการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งเนี่ยก็คือคำว่า parenting นะคะหรือว่าแปลว่าการเลี้ยงดูลูกการดูแลลูกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพอผสมรวม2คำเป็นคำว่า sharing แล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นการแชร์เรื่องราวในระหว่างที่ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยกำลังดูแลบุตรหลานนะคะก็อาจจะเป็นการแชร์ภาพน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าภาพตลกตลกของเด็ก

0: อาจจะแชร์
1: ค่ะ
0: ผ่านวิดีโอผ่านเสียงนะคะรวมไปถึงการแชร์เรื่องราวว่าวันนี้ลูกไปทำอะไรมาหลานไปทำอะไรมาหลานไปแข่งขันอะไรแล้วประกวดเราได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดเลยนะคะใดๆก็ตามมันก็หมายถึงการแชร์เรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเนี่ยบุตรหลานนะคะลงบนช่องทางต่างๆเนาะโดยทั่วๆไปในยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการแชร์ลงบนสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆอย่างที่คุณรันได้พูดนะคะ Facebook TikTok LINE เองหรือว่า Instagram ค่ะก็นับเป็นแชร์เรนติ้งทั้งหมดเลยค่ะ
1: ค
0: ราวนี้สิ่งที่แตกต่างไปเนาะจากการที่ผู้ใหญ่เองเขาก็ลงแชร์ภาพแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันเหมือนกันทำไมการแชร์เรื่องของลูกถึงเป็นประเด็นนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าผู้ใหญ่อะค่ะเรามีคอนเซนต์เนาะก็คือเรายินยอมด้วยตัวเองว่าเราอยากที่จะเปิดเผยเรื่องเนี้ยให้คนอื่นรับรู้ให้เพื่อนๆรับรู้ให้ปู่ย่าตายายรับรู้ให้สื่อสารให้สาธารณะรับรู้ซึ่งเราเองที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะก็ได้กลั่นกรองมาแล้วในระดับหนึ่งว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฉันเปิดเผยได้แชร์ได้ให้คนอื่นเห็นได้ให้คนอื่นรู้จักฉันในมุมนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในการแชร์เรื่องราวหรือว่าตัวภาพตัวตนของเด็กๆอะค่ะซึ่งเขายังไม่ได้มีความเข้าใจมากพอว่าสิ่งภาพของเขาที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันเป็นภาพลักษณะไหนเขายอมไหมเขาโอเคไหมกับการที่จะให้อาจจะปู่ย่าตายายเพื่อนของแม่เพื่อนของพ่อหรือว่าคนเด็กๆในวัยเดียวกับเขาเนี่ยค่ะได้รับรู้ตัวตนของเขาในลักษณะเนี้ยเขาโอเคไหม
1: ค่ะ
0: คือเขายังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนหรือว่ายินยอมได้อย่างชัดเจนว่าเขาโอเคไหมก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเนาะของผู้ใหญ่ในการที่จะคัดกรองดูว่าเนื้อหาประมาณไหนที่เมื่อเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยลูกจะปลอดภัยแล้วก็อาจจะต้องคิดไปถึงในระยะยาวว่าถ้าสิ่งเนี้ยอยู่บนออนไลน์นานแสนนานในอนาคตจะกระทบกับชีวิตของลูกเมื่อเขาโตขึ้นไหม
1: ค่ะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นหรือว่ายังไม่ทราบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วภาพที่โพสต์ไปเนี่ยเขาพร้อมหรือว่าเขาอนุญาตหรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ในส่วนของข้อควรระวังที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องนี้แล้วแต่จริงๆแล้วสำหรับการแชร์เรนติ้งเนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะอยากทราบเป็นเพียงว่าเอ๊ะประโยชน์ของมันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
0: โอเคค่ะก็แชร์เรนติ้งก็เหมือนอย่างอื่นเลยนะคะคือตัว parenting เองอ่ะเขาไม่ได้ให้โทษด้วยตัวของเขาเองเนาะแต่ว่าโทษมันเกิดจากการที่คนอื่นมาใช้ข้อมูลใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะคะคราวนี้ทำไมผู้ปกครองหรือว่าปู่ย่าตายายเองเนี่ยถึงอยากแชร์รูปของลูกหลานนะคะจากอาจารย์ก็เคยทำงานวิจัยเนาะกับนิสิตนะคะได้ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่นะคะของลูกอายุประมาณ 2-6 ปีซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักนะคะแล้วก็วัยนี้แหละเป็นวัยที่เขายังบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบให้ลงหรือไม่ให้ลงเท
1: ่
0: าไหร่นะคะคราวนี้ทำไมถึงชอบลงก็เหตุผลหลักๆที่ได้มาจากได้รับข้อมูลมาจากทางคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือว่าหนึ่งเลยเวลาที่เขาลงรูปลูกนะคะเขาได้รับการสนับสนุนทางสังคมนะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนๆของเขานะคะปู่ย่าตายายญาติญาติผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงคนในสื่อสังคมออนไลน์เองที่อาจจะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาชมว่าลูกน่ารักจังเลยคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีกำลังใจเนาะในการเลี้ยงลูกแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าปัญหาที่ตัวเองเผชิญในการเลี้ยงลูกอะค่ะเพราะว่าการเลี้ยงลูกจริงๆเป็นกิจกรรมที่เหนื่อยแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเวลาที่เขาแชร์อาจจะเหตุการณ์อะไรเอาลูกเข้านอนซึ่งมันยากลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องเผชิญปัญหาเนี้ยอยู่คนเดียวบ้านนั้นก็มีบ้านนู้นก็มีเข้ามาให้กำลังใจกันก็เหมือนได้รับการสนับสนุนทางสังคมเนาะอ
1: ี
0: กข้อหนึ่งก็คือในการลงรูปลูกผ่านทางสื่อโซเชียลอะค่ะก็ทำให้ครอบครัวใหญ่เนาะได้รับการถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมคะแต่ก็ยังได้รับการคอนเน็กต์เนาะได้รับการเชื่อมโยงได้รับป

0: ฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทำให้เหมือนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ได้เห็นพัฒนาการของหลานยังได้เห็นหลานอยู่ในชีวิตได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอุ๊ยเจอกันอีกทีโตเป็นสาวแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนกับตัวเชื่อมโยงระหว่างกันในครอบครัวด้วยนะคะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์เนาะหรือว่าลักษณะตัวตนของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเออเลี้ยงลูกได้ดีเลี้ยงลูกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชีวิตประจำวันพาลูกไปไหนเนาะก็อาจจะยกตัวอย่างจากแบบที่ในแต่ละการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะว่าเออลักษณะแนวโน้มของครอบครัวนี้ส่วนใหญ่จะพาไปทำกิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการแชร์ตัวตนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งที่ทำให้หนึ่งได้คอนเน็กกับคนอื่นๆในสังคมสองก็คือได้รับการสนับสนุนทางสังคมค่ะทำไมเขาก็อยากที่จะแชร์รูปลูกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรียกได้ว่าจริงๆมันก็มีประโยชน์หลายด้านเหมือนกันแต่เท่าที่ฟังเราเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนโซเชียลซัพพอร์ตเหมือนกันนะคะและเปลี่ยนความคิดเห็นให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่างๆนะคะแต่มันก็จะเกิดความเสี่ยงที่อาจารย์บอกคือมันมีข้อควรระวังต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆหรือถ้าเรามองมุมที่ไม่ใช่มุมบวกอ่ะนะคะมุมบวกเมื่อกี้คือเป็นประโยชน์แต่ถ้ามองอีกด้านนึงมันก็ต้องมีข้อควรระวังที่อาจารย์ได้เตือนไปตอนแรกแต่การป้องกันความเสี่ยงนะคะจากไม่ว่าจะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าก่อนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้มันมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีแนวทางในการป้องกันนะคะความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ยังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดนะคะมันไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่ลงรูปลูกจะได้รับอันตรายลูกจะได้รับอันตรายนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับกรณีไปนะคะแต่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ก็มีทั้งความเสี่ยงระยะสั้นระยะขอแบ่งเป็นความเสี่ยงระยะสั้นกับระยะยาวนะคะถ้าเป็นเรื่องของในระยะสั้นก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นว่าเออมันมีคนติดตามลูกเราได้ถ้าสมมติว่าเราลงเรื่องราวของลูกที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวเยอะๆอย่างเช่นเนี่ยเขารู้หมดเลยเช้ากลางวันเย็นลูกทำอะไรกับบ้านทางไหนบ้านอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ไหนแม่มารับกี่โมงพ่อมารับกี่โมงวันเสาร์อาทิตย์ไปเรียนที่ไหนอย่างเงี้ยถ้าเขารู้กิจวัตรประจำวันของเด็กหมดเลยเนาะก็มีทั้งคนที่รู้ไปก็ไม่ได้ทำอะไรกับรู้ไปแล้วคิดว่าจะทำจะหาประโยชน์อย่างไรจากข้อมูลนี้ดีถูกไหมคะก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยต่อตัวเด็กเอง
1: ค่ะ
0: ใช่อันนี้ก็คือเป็นฟิสิกอลนะเป็นทางกายภาพว่าเดี๋ยวมันมีคนมาถึงตัวลูกเรา
1: อย่างเงี้ยความปลอดภัยต่างๆ
0: ใช่แล้วก็นอกจากการที่เขาจะมาถึงตัวลูกเราซึ่งจริงๆก็อาจจะเกิดได้หรือว่าบางคนก็อาจจะไม่เจอนะคะมันมีอีกเรื่องนึงที่ทำได้ง่ายกว่าก็คือการเอาภาพของลูกหรือหลานไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมไปลงเป็นข้อความว่าเด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยขอเรียรายเงินบริจาคอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: หรือว่าเอารูปสมมติว่าเราอาจจะลงรูปลูกตอนไปใช้หาดว่ายน้ำแล้วเกิดคนไม่ดีมาเห็นเขาอยากที่จะใช้ประโยชน์จากเนี่ยรูปลูกเราใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรค่ะมันก็น่ารักแต่เมื่อมันไปอยู่กับคนที่เขาคิดร้ายเนาะก็อาจจะเกิดเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมตามมาฉะนั้นเขาอาจจะเอาไปโพสต์ลงเว็บอะไรที่เราก็ไม่เคยรู้อะจนกระทั่งมีใครก็ไม่รู้มาทักลูกเราว่าเอ้ยแบบใส่ชุดว่ายน้ำน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะก็เป็นอันตรายในเรื่องแบบนั้นได้อันนี้คือเรื่องของ
2: อันตรายในปัจจุบัน
1: ที่น่าจะเกิดขึ้นได
0: ้ใช่อีกพาร์ทหนึ่งก็คืออันตรายในเรื่องของอนาคตคือรูปที่เราลงไปในปัจจุบันนะคะเราอาจจะมองว่าน่ารักเป็นเรื่องของเด็กๆเป็นการงองแงแบบเด็กๆเป็นพฤติกรรมแบบเด็กๆอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรในชีวิตลูกในปัจจุบันแต่ว่าถ้าลองนึกไปถึงเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นแล้วไอ้วิดีโอตรงเนี้ยสมมติว่าเพื่อนเขามาเห็นแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนนำไปพูดถึงในเชิงล้อเลียนหยอกล้อหรือบูลลี่อ่ะ อันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอันตรายเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่

0: เราก็ไม่อยากให้เด็กๆเองที่เขาโตไปเป็นวัยรุ่นแล้วเขากำลังอยู่ในช่วงวัยของการสร้างตัวตนนะคะมีตัวตนที่เอ้ยเขาไม่ได้อยากให้เพื่อนรู้ตรงเนี้ยติดตัวไปเนาะเพราะว่าแค่เขาสร้างตัวตนให้ได้โดยที่ไม่ได้มีอดีตข้างหลังติดตัวมาก็ยากอยู่ละอันนี้พอยิ่งมีอดีตข้างหลังติดตัวมาที่แบบโอ๊ยเพื่อนล้อตลอดเลยเป็นภาพจำสมมตินะคะแบบเป็นเห่าตอนเด็กแม่ลงเนี่ยอุ๊ยเสนียดใช้วีเสนียดวีเฮาเนี่ยออกมาเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนลูกเห็นเอาไปล้อเฮาอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อแบบ10ปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่าอ้าวไอเดนติตี้หนึ่งของเขาเฮามาจากไหนเนี่ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะก็จะทําให้อาจจะทําให้เนาะส่งผลกระทบต่อจิตใจความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความรู้สึกต่อตัวเองที่ลูกมีต่อตัวเองได้รวมไปถึงเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยค่ะมันอาจจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเด็กความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะตามมาหลังจากนั้นได้ด้วยก็เป็นความเสี่ยงที่อยากให้ระมัดระวัง
1: ค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีหลายพาร์ทเหมือนกันในส่วนของความเสี่ยงนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตกับลูกๆได้หรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนี้บางทีมีคนมาดูมาส่องมาอะไรแล้วก็คอยจับจ้องหรือว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ด้วยแต่ว่าแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงค่ะอาจารย์คะสำหรับการแชร์เรนติ้งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้ามีความประสงค์อยากจะแชร์เรนติ้งนะคะภาพลูกๆกันหลานคือเขาคิดบวกแหละคิดดีแต
0: ่
1: อยากจะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นควรทำยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คำแนะนำตอนนี้นะคะก็เปิดก็เดี๋ยวบอกไว้กว้างๆเนาะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทางคุณพ่อคุณแม่เองหรือปู่ย่าตายายเองอะค่ะจะคัดกรองแล้วคิดว่าอย่างไรเนาะอันแรกเลยก็คืออยากให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะให้เฉพาะเจาะจงไปเลยคืออย่าเพิ่งโพสต์ให้มันเป็นสาธารณะออกไปนะคะก็คืออาจจะเลือกว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะเห็นรูปลูกเราได้อย่างเงี้ยอาจจะเฉพาะกลุ่มครอบครัวใหญ่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเห็นได้หรือว่าถ้าเป็นรูปแบบทั่วๆไปที่เราอาจจะบางทีอยากแชร์เป็นสาธารณะแต่จริงๆก็ไม่ได้แนะนำนะคะแต่สมมติอยากแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเราไม่ได้แชร์อะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่มันจะมาถึงตัวลูกเราได้ค่ะอันนี้ก็คือให้ระมัดระวังว่าใครที่จะสามารถเข้าถึงโพสต์นี้ของลูกได้บ้างนะคะเคยสัมภาษณ์เหมือนกันก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยตั้งค่าเป็นส่วนตัวตลอดค่ะแต่เขาก็จะวงเล็บมาข้างหลังว่าแต่บางครั้งก็ลืมลงเป็นสาธารณะก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ระมัดระวังตรงนี้ค่ะพาร์ทที่สองก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ปกปิดข้อมูลเนาะชุดนักเรียนโรงเรียนอะไรทะเบียนรถอะไรที่ลูกนั่งบ่อยๆหรือว่าชีวิตประจำวันของลูกไปไหนมาไหนเรียนที่ไหนสาขาไหนไปห้างไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกปกปิดเนาะแล้วก็เวลาที่โพสอะค่ะสมมติเราอยู่ที่ห้าง A เนี่ยก็อย่าเพิ่งโพสออกมาจากห้างให้เรียบร้อยก่อนถึงบ้านให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยโพสแล้วเล่าเนาะอย่าโพสแบบเรียลไทม์ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี
1: ่
0: เขาก็จะตามไปได้ถูกถ้าคนที่คิดมีดีมีร้ายเนี่ยค่ะก็
1: คือโพสทีหลัง
0: โพสทีหลังให้มันเรื่องราวนั้นมันเหตุการณ์นั้นมันจบไปเรียบร้อยก่อนเราก็ค่อยมาโพสทีหลังแล้วก็อีกข้ออีกสองข้อสุดท้ายนะคะก็คือคิดไปล่วงหน้าอันนี้คือป้องกันเรื่องของอนาคตเนาะให้คิดไปล่วงหน้าสัก10ปีก่อนที่จะโพสว่าสมมติตอนนี้ลูกเราอายุ5ขวบอีก10ปีข้างหน้าเขาอายุ15เป็นวัยรุ่นเต็มตัวละถ้าลูกเรามาถ้าลูกเนี่ยถ้าเห็นโพสต์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะลดทอนหรือว่าทำให้ลูกเราอับอายไหมเป็นโพสต์ที่แบบจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อวัยรุ่น
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องนึกย้อนไปนิดนึงว่าสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบไหมถ้ามีคนลงรูปเราแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างไม่ต้องจริงๆไม่ต้องให้ยกตัวอย่างแบบใกล้ๆเนาะเราจะมีช่วงวัยไฮฟายฟ์ใช่ไหมคะเราก็จะอาจจะถ่ายรูปหน้าในกระจกห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วลงเป็นช่วงวัยรุ่นพอเข้ามหาลัยอ่ะเพื่อนก็ไปเอารูปไฮไฟฟ์นั้นมาล้อนะเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยคือให้นึกถึงไปว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนลูกเราที่อยู่ในวัยรุ่นมาเห็นรูปลูกเราอันเนี้ยคิดว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรเป็นในทางที่ดี

0: ีหรือว่าเอ้ยจะถูกล้อได้นะก็ถ้าจะถูกล้อได้นะก็อยากให้แบบอย่าไปลงให้เป็นที่สาธารณะมากเกินไปนักอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดเผื่อไปถึงอนาคตของลูกด้วยเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าเมื่อลูกโตขึ้นในระดับนึงที่เขาสามารถบอกได้ว่าเขาต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรก็อาจจะสักอายุประมาณ 4-5 ขวบอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เริ่มฝึกว่าถ้าเราจะลงรูปอะไรก็ให้ลูกดูก่อนว่าแม่ขอลงอันนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยลงวิดีโอนี้ได้ไหมลงรูปนั้นได้ไหมถ้าลูกเซย์เยสก็โอเคแต่ว่าถ้าลูกบอกไม่เอาไม่ได้ไม่ให้ลงไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ยก็อยากให้เริ่มฝึกการเหมือนกับว่าสิทธิเหมือนให้เด็กเขาได้ฝึกสิทธิที่เขาควรจะมีก็คือสิทธิในการสิทธิในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของตัวเขาเองอะค่ะก็ให้เคารพสิทธิ์ของเขาว่าถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้เคยสัมภาษณ์เหมือนกันก็จะมีบางทีคุณแม่บอกว่าก็ถามเขาค่ะว่าขอลงได้ไหมเขาก็ไม่ให้แต่แม่ก็ลงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบบว่าดูจนเขาถามว่าให้เขาถามให้เขาเหมือนกับโอเคเซเยสแล้วเราก็ค่อยลงอะไรที่เขาไม่ให้ลงเราก็อย่าไปฝืนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยให้เขาก็ได้ฝึกเรื่องของสิทธิต่อตัวเขาเองด้วยค่ะ
1: คือทำให้แน่ใจก่อนคือให้เจ้าของรูปนั้นนะคะอนุญาตก่อนเจ้าตัวเขาโอเคที่จะให้โพสต์หรือว่าให้ลงได้เด็กๆบางคนเขาก็มีโลกส่วนตัวนะคะในส่วนของความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยเนาะอันนี้เรียกได้ว่าจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะมาถามอาจารย์กันนิดนึงในห้องท้ายรายการอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ฟังฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงญาติผู้ใหญ่ด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าเกิดจะมีการชาเรนติ้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดนึงสิ่งที่ควรทำนะคะหรือว่าข้อระมัดระวังข้อควรระวังการป้องกันความเสี่ยงในช่องท้ายรายการด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือเรื่องชาเรนติ้งเนาะในยุคปัจจุบันนี้เราก็คงต้องมีการแชร์อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็แชร์เรื่องส่วนตัวของเราอะค่ะแต่ว่าพอเป็นการแชร์ชีวิตประจำวันของเด็กที่เขายังไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้อะค่ะก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็พยายามคิดไปถึงว่าถ้าลงตรงเนี้ยผลดีผลเสียคืออะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกเราได้บ้างนะคะแล้วก
1: ็
0: อีกข้อนึงก็คือที่สำคัญมากๆเลยก็คือให้ฟังลูกให้เยอะๆถ้าลูกขอว่าไม่ให้ลงหรือว่าสมมติว่าโตขึ้นมาแล้วลูกบอกว่าแม่รูปนี้ไม่ให้ลงนะลูกเขินเงี้ยค่ะก็อยากให้ฟังเสียงเขาถึงแม้ว่าเราจะมองว่าอุ๊ยแต่รูปนี้มันน่ารักมากเลยนะเนี่ยถ้าลงนะเดี๋ยวจะมีคนมากดไลค์เต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาไม่ให้ลงก็คือไม่ให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เคารพซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นการเคารพซึ่งกันและกันแต่ว่ามีบางกลุ่มบางครั้งเนี่ยเผลอลืมไปไม่ได้ขออนุญาตก่อนตรงนี้อาจารย์แนะนำว่าให้ควรบอกหรือว่าขออนุญาตก่อนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็ควรขอก่อนเลยค่ะแล้วถ้าให้เขาดูทีหลังแล้วเขาบอกโอ้ยรูปนี้ไม่ให้ลงก็ขอให้ลบออก
1: เพราะว่าคือบางครอบครัวนี่รันเรียนแจ้งถามเผื่อไว้นะคะบางครอบครัวอาจจะคิดว่าก็เราเป็นพ่อเป็นแม่เรามีสิทธิ์นะคะที่จะแบบเขาเรียกว่าลงรูปลูกๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดถึงไม่ได้นึกถึงความรู้สึกลูกว่าเอ๊ะลูกจะโอเคไม่โอเคจะชอบไม่ชอบนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้มีแนวคิดตรงนั้นแต่พอโตมาบางทีอ้าวเห็นพ่อแม่โพสต์ก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่ควรทำคุณพ่อคุณแม่ควรขออนุญาตแล้วบอกก่อนถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยไหนจริงๆอันเนี้ยต้องบอกแล้วก็เป็นการพูดคุยกันตกลงกันก่อนนั่นเองนะคะก็เป็นการป้องกันในอนาคตด้วยหลายเรื่องบางทีลูกๆมาแอบน้อยใจกันทีหลังก็มีเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ใช่เลย
1: เอาละค่ะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะรวมถึงระมัดระวังละกันในการโพสต์หรือว่าแชร์เรนติ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.พิมพ์จุฑานิมมาภิรัตน์ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พิมพ์จุฑามากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณรันเช่นกันค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์

0: ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: คำพ่อสอนขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ทำงาน
3: เหนื่อยเนาะ
2: ทำงาน
3: เครียดเนาะ
2: ทำงาน
3: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
4: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
5: ตะวันจะค่ำลง
6: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
7: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
8: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างความสุขความประทับใจสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่นำเอาเรื่องราวความสุขมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเด็กเก่งของเราอีกคนหนึ่งนะคะจะเป็นเด็กเก่งจากที่ไหนแล้วเก่งในเรื่องไหนเก่งอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
8: ช่วงกิจกรรมทำดี
9: ช่วงกิจกรรมทำดีในวันนี้ในสโมสรคุณสุขของเราเราจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับเด็กเก่งของเรานะคะในวันนี้พบกับน้องสันติรักษ์ลาภเบญจกุลค่ะเยาวชนสร้างหนังนะคะอยู่ม.6 ค่ะโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรค่ะสวัสดีค่ะน้องสันติรักษ์
10: สวัสดีครับ
9: ครับโอ้อยู่ม.6 เองอยู่ม.6 ใช่ไหมครับบอกว่าเป็นเยาวชนสร้างหนังเอสร้างหนังอะไรยังไงเอ่ยน้องสันติรักษ
10: ์ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ
9: ได้เลย
10: ชื่อเล่นชื่อเซนนะครับเป็นนักเรียนม.6 ที่มีความสนใจจะสร้างหนังเกี่ยวกับเรื่องการแบบว่าเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องแบบว่าปัญหาประเด็นธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกเรา
9: อืมนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
10: ชื่อเล่นชื่อเซนครับ
9: เฟน
10: ใช่ฮะช
9: ื่
10: อเซน
9: เซนเซนคือเซนชื่ออย่างนี้ใช่ไหม
10: มีไม้โทนนิดนึง
9: เซนใช่ไหม
10: ใช่
9: แล้
10: วครับ
9: ซิกเซนอย่างนี้นะนะน้องเซนนะชื่อจริงก็ชื่อจริงเขาเพราะอ่ะเนาะชื่อสันติรักอ่ะชื่อเพราะมากเลยน้องเซนเนาะสนใจในเรื่องของการทำหนังทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะทำไมถึงมีความสนใจในเรื่องนี้ล่ะคะ
10: คือเท้าข้ามก่อนครับว่าปกติตอนแรกเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการทำหนังเลยครับแต่ว่า คือปกติผมเรียนแต่ว่าเกี่ยวกับด้านศิลปะอะไรเงี้ยค่ะการออกแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมีวันหนึ่งที่อาจารย์ขอให้แบบว่าเป็นงานโปรเจกต์ให้ทุกคนทำหนังค่ะก็เลยลองเป็นผู้กำกับดูค่ะซึ่งพอเสร็จแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยทางนี้มันคือทางของเราแน่ๆเลยเพราะว่าค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็แบบว่าผมรู้สึกมันได้ปลดปล่อยไอเดียต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวผมแบบออกมาเป็นคำพูดได้เยอะมากเลย
2: อ๋อพอเราเป็นผู้กำกับอะนะเราก็สามารถบอกได้ว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
2: อ๋ออ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นเด็กสายศิลป์ใช่ไหมเนี่ยเรียน เรียนด้านศิลป์หรือเปล่าคะใช่ไหม
10: ใช่ค
2: ่
10: ะ
2: เรียนสายศิลป์เนาะอ๋อแล้วพอจริงๆงานทำหนังก็เป็นด้านของศิลปะเหมือนกันนั่นแหละเนาะแต่ศิลปะมันก็มีหลายแขนง

0: ช่ไหมคะคือมัธยมยังอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนาะมันจะไปชัดช่วงมหาวิทยาลัยแต่พอดีว่าของน้องเซนเนี่ยมีโอกาสได้ทำเพราะว่าครูมีโอกาสได้ให้มาทดลองทำมาเป็นผู้กำกับพอทำแล้วใช่เลยใช่ไหมอันนี้ละทางของเรานะเรามาในเวนี้เลยเนาะเออตอนนั้นตอนที่คุณครูเขาให้ทดลองทำเนี่ยมาลองเป็นผู้กำกับอะตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไงแล้วกำกับเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับบทละครเรื่องแบบไหนคะ
1: ก็ตอนนั้นเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ให้อาจารย์เขามอบหมายงานให้ทุกคนได้เขียนบทแล้วก็แบบว่าเขาจะเลือกคนที่เหมือนทำบทโดดเด่นแล้วก็ให้ทุกคนสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ด้วยกันครับเป็นงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็ได้ลองทำดูครับเป็นเรื่องราวของอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไซไฟโรแมนติกอะฮะก็คือใช่เป็นเรื่องแรกเลยก็คือทำเหมือนเกี่ยวกับผู้ชายสองคนฮะที่อีกคนนึงมาจากโลกสีขาวดำที่ไม่รู้จักความรักแล้วก็ไม่ได้มีความสุขเลยแต่ว่าอีกคนนึงมาจากโลกที่เหมือนเป็นโลกที่เราอยู่เหมือนทุกวันนะฮะแบบว่าทุกอย่างปกติหมดเลยแต่ว่าเขาแค่เหมือนแบบว่าเหมือนยังไม่มีแบบสิ่งใช่ไหมเขาแบบได้คนพบเป้าหมายของชีวิตนะฮะ
0: สายวายไหมอันนี้สายวายไหม
1: นะคะก็เป็นเหมือนวายฮะ
0: ช่วงนี้เขานิยมกันนะก็จะมีสายวายมียูริใช่ไหมนะเราลองทำอันนี้เรื่องแรกเนาะพอทำเรื่องแรกแล้วรู้สึกดีนี่อันนี้แหละแบบที่เราชอบเนาะแล้วต่อจากนั้นเราได้สานต่อความฝันของเราที่เราเพิ่งพบเจอเนี่ยเข้ามาสู่การทำหนังนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ยังไงบ้าง
1: ก็เหมือนตั้งแต่วันที่หนังผมมันคือพอหนังทำเสร็จอะค่ะเขาจะให้ขึ้นฉายโรงภาพยนตร์ใช่ไหมครับเป็นโรงภาพยนตร์เล็กๆในโรงเรียนนะฮะ
0: อ๋อ
1: ใช่ฮะก็เหมือนพอมันได้ขึ้นฉายอะผมได้เห็นแบบแววตาของผู้คนที่แบบได้รับชมหนังแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบผมค่อนข้างที่จะภูมิใจกับสิ่งที่แบบผมทำเป็นผลงานของผมแล้วก็แบบคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
0: ดีจังเลยอันนี้แบบว่าหูนี่แหละที่เรากำกับมาเนาะเพื่อนๆนักแสดงก็แสดงได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะก็ค่อนข้างเก่ง
0: เนาะตีบทแตกกันหมดเลยใช่ไหมทีมงานอันนี้ก็คือน้องๆทำกันเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ่ายเองกำกับเอง
1: แล้วก็กำกับเอง
0: เขียนบทเอง
1: ใช่ครับ
0: แสดงเองแล้วเราใช้กล้องอะไรถ่ายใช้กล้องอะไรถ่าย
1: คือถ้าเป็นเรื่องแรกในชีวิตอะก็เอาจริงคือต้องโทรศัพท์
0: เลยอ๋ออุ้ยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ทำได้เยอะมากเลยเนาะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเนาะความยาวเท่าไหร่คะเรื่องแรกที่ทำตอนนั้น
1: ประมาณ18นาทีครับ
0: โอ้18นาทีใช้เวลาถ่ายทำนานแค่ไหน
1: ไม่เกินอาทิตย์นึงก็ถ่ายทำหมดแล้ว
0: อ๋อ18นาทีเรายังใช้เวลาตั้ง1อาทิตย์เลยเนาะ นะแล้วพอมันเป็นหนังสัก2ชั่วโมงมันก็คงต้องใช้เวลามากกว่าใช่ไหมคิดแบบนั้นไหมอ่ะ
1: นะต้องเสียเวลาค่อนข้างเยอะเลยครับ
0: พอฟังแล้วเราก็แบบโอ้น้องทำ18นาทีนี่ใช้เวลา1อาทิตย์เนาะแต่ว่าก็เราก็มีภาระเราต้องเรียนต้องทำอะไรด้วยเนาะก็ใช้เวลาในการถ่ายทำเนาะประสบความสำเร็จพอไปฉายในโรงหนังในโรงเรียนของเรานะผู้ชมชื่นชอบเนาะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: หลังจากจบหนังค่ะเขาจะมีให้เขียนเป็นโปสเตอร์เล็กเอาไว้แปะบนโปสเตอร์หนังอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนบอกว่าเอ้ยน่ารักมากชอบมากยิ้มจน
0: โอ้ยน่าดูยิ้มจนฟันเหย่อเลยเหรอนะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลเป็นแรงกำลังใจให้เราเนาะเป็นพลังใจให้เราได้ทำต่อใช่ไหมเนาะแต่พอหลังจากจบเรื่องแรกแล้วทราบว่าเนาะน้องเซนเองเนี่ยมาทำหนังอื่นๆด้วยเนาะที่หน่วยงานต่างๆเขามีจัดกิจกรรมส่งเข้าไปอะไรต่ออะไรนี่ด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: มีโอกาสได้เข้าไปทำร่วมกิจกรรมในการทำหนังเนี่ยเยาวชนสร้างหนังเนี่ยกับหน่วยงานไหนโครงการไหนยังไงบ้างคะ
1: มันจะมีโครงการที่เหมือนพอทำหนังเรื่องแรกเสร็จผมก็ทำหนังเรื่องนี้ต่อเลยมันเป็นเรื่องราวของเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่เอาไว้เหมือนน่าจะเป็นแอลกอฮอล์ค่ะเป็นของน่าจะเป็นของมอเชียงใหม่ที่จัดขึ้นนะ
0: โอ้ทำไมเราถึงสนใจเราไปหาเจอได้ยังไงว่าเขามีประกาศจัด กิจกรรมโครงการนู้นนี้นั้นเราไปหาเจอได้ยังไงคะ
1: อันนี้ความจริงผมแบบว่าผมไม่ได้หาผมมองว่าผมนั่งอยู่เฉยแล้วก็เพื่อนก็ส่งมาว่าเออนี่นี่โปรเจกต์นี้นะอยากทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ย
0: อ๋อก็คือมีเพื่อนๆที่แบบเป็นคอเดียวกันเนาะเป็นแนวเดียวกันอย่าทำมาก็มีโอกาสได้ไปทำอันนั้นอีกเนาะตอนนั้นพอทำแล้วเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของเหล้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ตอนที่ทำรู้สึกว่าเออแบบว่าค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆค่ะแบบว่าเออได้เห็นภาพที่แบบเราคิดว่าในหัวออกมาเป็นเหมือนสิ่งที่เราแบบว่าไว้มันก็เหมือนความฝันที่มันจริงนะครับ
0: คือทีแรกอะทำอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมแต่ตอนนี้มันออกไปนอกโรงเรียนแล้วเนาะแล้วเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับของพี่ๆระดับมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมคะเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ มันเป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นไปแล้วเนาะนะพอไปทำตรงนู้นได้แล้วเป็นยังไงเป็นมันเป็นโครงการประกวดหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเป็นการประกวดระดับประเทศเลยคร
0: ับ อ้าวเป็นยังไงบ้างตอนนั้นไปทำได้รางวัลอะไรมาบ้างไหม
1: ก็พอมันเป็นหนังที่เอาจริงมันก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เหมือนผมก็ออกมาทำนอกโรงเรียนเนาะฮะก็แต่ว่าค่อนข้างแบบทุกคนในทีมตั้งใจทำกันมากก็เลยสุดท้ายก็ได้คว้ารางวัลที่หนึ่งมาได
0: ้ครับเดี๋ยวครั้งแรกที่ออกไปทำเป็นโครงการของนอกโรงเรียนเนี่ยนะเป็นโครงการระดับประเทศเนี่ยเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยนะได้รางวัลที่หนึ่งเลยเหรอ
1: ใช่
0: ว้าวเดี๋ยวเราทำเรื่องอะไรออกไปพล็อตเรื่องเป็นยังไงถ่ายทำยังไงแล้วใช้เวลานำเสนอนี่ความยาวกี่นาทียังไงคะ
1: ก็พอเป็นโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้พล็อตเรื่องมันซ้ำแล้วก็เป็นเหมือนกับที่ทำกันมาแบบว่าเอออะไรอยากกินเหล้านะเงี้ยอันตรายอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกที่จะใส่แบบว่ามุมมองของโลกที่แบบว่าคนไม่ค่อยเห็นค่ากันก็คือเป็นเรื่องของโลกดีไลเซชันครับเป็นโลกที่เหมือนแบบว่าอยู่ในสภาพที่มันแบบว่าเหมือนไม่มีจริงนะครับซึ่งโลกเนี่ยครับมันจะค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับภาวะภาพเหมือนเวลาที่เรากินแอลกอฮอล์เข้าไปครับ
0: คือเป็นโลกในจินตนาการที่เราสมมุติขึ้นมานั่นแหละเนาะที่จะนำเสนอออกมาเป็นหนัง
1: ซึ่งเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ครับมันเล่าผ่านหญิงสาวไว้ว่าที่ผมมาที่ชื่อว่าลิซาครับ
0: ค
1: ือลิซาโตสูญเสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กครับซึ่งครอบครัวเขาก็สูญเสียไปเพราะว่าเขาเมาแล้วขับมาเนาะฮะเป็นแบบว่าใช่เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะติดแอลกอฮอล์ฮะซึ่งก็ไม่ได้สนใจลูกตีนครับใช่ซึ่งพอเหมือนครอบครัวเขาเสียไปฮะเขาก็ทิ้งมรดกเอาไว้เป็นจำนวนเงิน1 ล้านบาทอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะลิซาก็เลยใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ว่าพอเขาได้ใช้ชีวิตต่อไปด้วยความเศร้าแล้วก็ความเครียดของกดดันเขาก็เลยต้องหาทางออกว่าแบบว่าเออเนี่ยมันจะทำอะไรยังไงให้แบบว่าให้เราหายใจแบบหลุดพ้นจากความเศร้านี้ครับใช่ก็ได้มันซื้อกับแอลกอฮอล์ในราที่มันทำให้เขาแบบว่าหลุดพ้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: ก็คือเหมือนกับให้คนดูแล้วก็คิดตามไปเนาะว่าเนี่ยในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราแย่แล้วแล้วเราไปเจอสิ่งหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยให้เรารู้สึกหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้อะแต่ในความเป็นจริงแล้วพอใช้สิ่งนั้นไปก็คือแอลกอฮอล์นี่แหละผลลัพธ์มันกลับไม่ดีอย่างที่เราคิดทีแรกใช่ไหมคนดูก็คิดตามไปด้วยเนาะวันนี้ได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศเลยเหรอเนี่ยสุดยอดมากเลยอ่ะเก่งมากสวยคนเดียวแต่เก่งมากโอ้มีการได้ไปเรียนไปอบรมเพิ่มเติมอะไรจากที่ไหนไหมในเมื่อเราสนใจในเรื่องของการสร้างหนังทำหนังแบบนี้แล้วนะคะ
1: คือถ้าเป็นเรื่องเรียนครับผมไม่ได้เรียนมาเลยครับผมแบบศึกษาเองหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบการหาค่ายอบรมอะไรเงี้ยก็มีเข้าบ้างครับเป็นแบบว่าค่ายที่คอยแบบอบรมแบบบ่มเพาะให้เด็กแบบมีความสามารถด้านแบบการทำหนังอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นค่ายนอกโรงเรียนใช่ไหมที
1: ่
0: น้องเซนเข้าไปมีค่ายอะไรบ้างเอ่ยที่เราได้มีโอกาสเข้าไป
1: มันจะมีค่ายที่เป็นเวิร์กช็อปอะของถ้าจำไม่ผิดของเวหาซิมฮะมันเป็นค่ายที่รับแต่ว่าเด็กเข้ามาฝึกแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังอะไรเงี้ยฮะ
0: อ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยไหมค่ายเด็กคิดเยอะมีไหม
1: ้องใช่แล้วค่ะมีค่าเด็กเขียวเลยค่ะซึ่งได้ปลดปล่อยพลังออกไปเต็มที่เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือนอกโรงเรียน

0: เรียนนอกเวลาเรียนเนาะที่เราไปหาไปเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ อ๋อเขาก็จะมีค่ายต่างๆเนาะเราก็ไปสรรหาดูไปเจอค่ายนี้ได้ยังไงคะเนี่ย
1: ก็ขึ้นมาทาง Instagram นะฮะแล้วผมก็เลยกดเข้าไปแล้วก็ศึกษาดูว่าน่าสนใจอะไรอย่างนี้ครับ
0: จริงๆแล้วโซเชียลเนี่ยมีมุมดีๆเยอะนะใช่ไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เด้งขึ้นมาใน IG ใน Facebook ใน X ในอะไรของเรามาตลอดนั่นแหละเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกจิ้มเลือกดูอันไหนใช่ไหมคะเนาะ
1: ใช่
0: เนาะอันนี้พอเขาเด้งขึ้นมาแล้วก็สนใจแล้วก็เข้าไปดูแล้วเราก็เลยมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมแถวสยามสแควร์ด้วยเหรอคะเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ของค่ายเด็กคิดเยอะเนี่ยนะมามีการมีเรื่องการแสดงการเต้นการทำหนังสั้นเนาะมาจัดกิจกรรมแถวสยามสแควร์นี้ด้วยโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยและเห็นว่าน้องเซนเองก็มีโอกาสเนาะได้ไปทำสื่อทำหนังสั้นอะกับของสถาบันพัฒนาระบบสุขภาพองค์รวมด้วยเหรอคะ
1: ใช่ฮะ
0: ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะอันนั้น
1: เป็นเรื่องราวของผู้ชายที่เป็นผู้พิการทางเขาเรียกว่าหูหนวกฮะกับผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งแต่ว่ามีความสามารถด้านศิลปะมาเจอกันนะครับ
0: อ๋อเป็นโครงการลดความเหลื่อมล้ำสร้างผลกระทบต่อสังคมในด้านสุขภาพและสังคมใช่ไหมคะเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วน้องเซนเข้าใจหรอคือโจทย์นะโจทย์มันแบบว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่คนทำงานเนี่ยเราก็เข้าใจได้เราก็ต้องมานั่งตีโจทย์ใช่ไหมครับเหมือนเวลาครูให้การบ้านให้งานเรามาเราก็ต้องนั่งตีโจทย์ใช่ไหมแต่เนี่ยสองสามโครงการที่น้องเซนทำเนี่ยน้องเซนเข้าใจโจทย์หรือว่าต้องมานั่งตีโจทย์หรือว่ามาหาข้อมูลหาอะไรยังไงเพราะว่าไอ้อย่างเช่นเรื่องโจทย์เรื่องแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยก็ไม่ง่ายนะกับการที่จะนำเสนอเพราะว่าถ้านำเสนอแบบว่าอันนี้อย่าไปกินนะเซนก็บอกว่าอันนี้มันแบบทั่วไปที่เขาเคยทำอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องหาความแตกต่างแปลกใหม่ใช่ไหมครับในการนำเสนอเนาะมันถึงได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศมานะและอย่างของอันเนี้ยเรื่องของโครงการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยผลกระทบต่างๆในสังคมด้านสุขภาพของสังคมเนี่ยโจทย์มาแบบเนี้ยพอเห็นโจทย์แล้วงงไหมครับเข้าใจไหมอ่ะ
1: ก็เอาจริงๆถดค่อนข้างกว้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับมือเด็กมัธยมปลายก็เลยคิดว่าอยากลองสร้างสรรค์งานแบบรูปแบบใหม่ดูฮะ
0: คือภาษามันก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะไปทำความเข้าใจใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ภาษามันอาจจะดูเป็นทางการไปหน่อยเนาะเป้าหมายวัตถุประสงค์อาจจะดูว่ายิ่งใหญ่เนาะมันคืออยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมอะเนาะฟังแต่ละโครงการที่น้องเซนได้มีโอกาสไปร่วมทำนะอย่างของที่สถาบันพัฒนาระบบสุขภาพองค์รวมเนี่ยโครงการลดความเหลื่อมล้ำสร้างผลกระทบต่อสังคมในด้านสุขภาพและสังคมเนี่ยอันนี้น้องเซนนำเสนอในรูปแบบไหนแล้วมีอันนี้เป็นการแข่งขันอีกไหมอะเป็นการประกวดไหมอะ
1: อันนี้เป็นเหมือนสร้างหนังเลยค่ะแบบว่าไม่ใช่การประกวดทำเป็นแบบว่าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำภาพยนตร์ค่ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอันนี้เราคิดพล็อตเรื่องและนำเสนอยังไงความยาวสักเท่าไหร่คะ
1: สำหรับเรื่องนี้ผมทำชื่อเรื่องว่า Ordinary Homo Sapiens ครับซึ่งภาษาไทยก็คือแปลว่าวิมานสุนทรียะครับเป็นผมดึงแรงบันดาลใจมาจากเรื่องปีพ.ศ.2540ครับซึ่งมันเป็นปีที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งอะฮะ
0: โอ้ยังไม่เกิดเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ยังไม่เกิดเลย
0: ต้องไปหาข้อมูลเยอะเลยนะเนี่ยโอ
1: ้ใช่นะคร
0: ับ ข้อดีของการที่เราสนใจแล้วเราทำมีโจทย์ให้เราทำก็คือเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเนาะใช่ไหมต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นอ่ะแล้วเราเอาต้มยำกุ้งมาใส่ในหนังสั้นของเรายังไงคะ
1: ก็ผมรู้สึกว่า ในยุค12540ครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนแบบว่าจำนวนมากต้องเผชิญกับการสูญเสียแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากใช้เวลาเป็นฉากหลังให้ทุกคนเห็นว่าถึงแม้โลกมันจะเต็มไปด้วยความยากลำบากมากแต่ว่าความเมตตาเล็กๆของคนคนหนึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนชะตาของอีกชีวิตได้เหมือนกันนะครับ
0: ใ
1: ช่ครับ
0: การทำหนังเพราะหนังสั้นนี่กี่นาทีคะ
1: เรื่องนี้จะมีสองเขาเรียกว่าสองรูปแบบก็คือมี1ชั่วโมง8นาทีกับ15นาทีครับเป็นแบบสั้นกับแบบยาวครับ
0: อ๋อยิ่งสั้นมันยิ่งยากไหมอ่ะ
1: ค่อนข้างยากครับ
0: ใช่ไหมโอ้ยิ่งสั้นมันเพราะมันต้องเล่าเรื่องทุกอย่างทั้งหมดเนาะเออแล้วตอนนั้นน้องเซนทำ1ชั่วโมงหรือ15นาที
1: เซนทำทั้งสองอันเลยฮะแต่ว่าค่อยตัดให้มันแบบใช่ให้มันสั้นลง
0: ค่ะเนาะฟังมาเนี่ยทำมาก็สัก 2-3 เรื่องแล้วนะยังคิดว่าตัวเองเนี่ยมาได้ถูกทางหรือยังคะ
1: ก็ค่อนข้างมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนครับว่าบอกว่าอยากเป็นผู้กำกับในตอนโต
0: นะปีนี้ม.6 แหละช่วงต้นปีหน้าก็จะจบละมองการเรียนต่อของตัวเองวางแผนไว้ยังไงบ้างในเมื่อใจเรารักมาทางนี้แล้ว เราคิดว่าจะไปทางไหนต่อคะ
1: ก็เอาจริงก็อยากจะกำกับชีวิตเองบ้างครับก็คิดว่าตอนตัวก็อยากจะมีหนังเพลงสักเรื่องแบบที่มันแบบว่าเกิดถึงปัญหาประเด็นสังคมทำให้คนได้แบบตระหนักรู้แล้วก็แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับ
0: แสดงว่าต้องเรียนสายนี้แน่ๆแล้วใช่ไหมเลือกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ฮะเลือกแล้วครับ
0: เลือกแล้วเนาะมีเป้าแล้วเนาะเลือกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ส่งได้หลายแบบเนาะส่งพอร์ตยื่นคะแนนมีโควต้ามีอะไรด้วยเนาะก็มีทางเลือกเยอะขึ้นไม่ใช่แค่สอบอย่างเดียวแล้วนะมีโอกาสอยากจะทำหนังทีนี้เป้าที่วางไว้เนี่ยจะไปมหาลัยกันไหนคณะไหนบ้างคะเนี่ย
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงตัดสินใจฮะก็จะมีแบบว่าลาดกระบังศิลปากรหรือว่าจะเป็นมสวอะไรเงี้ย
0: น่าดูไว้หลายที่อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ที่ไหนเนาะขอให้ได้สมตั้งใจหวังเนาะแต่กลับมาถามเรื่องนี้นิดนึงเหลือเวลาอีกประมาณสัก3นาทีเนาะทำไมถึงพอได้ลองทำครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ทำน่ะมันเป็นสายวายแต่พอออกมาทำการประกวดนอกโรงเรียนหรือได้รับโจทย์มาร่วมกับทางองค์กรนอกโรงเรียนเนี่ยมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมทั้งนั้นเลยแล้วฟังเมื่อกี้น้องเซนก็บอกว่าอยากจะทำหนังของตัวเองบ้างซึ่งเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมนี่แหละทำไมถึงสนใจในเรื่องนี้คะ
1: ก็สำหรับถ้าเกิดว่ามองในมุมมองผมรู้สึกว่าคือบนในประเทศของเราครับมันยังมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่แบบว่าค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตามถนนหรือว่าตามสังคมในโซเชียลเว็บหรือว่าอะไรต่างๆครับผมรู้สึกว่าผมอยากหยิบประเด็นตรงนี้ครับมาทำให้มันเป็นหนังแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าเนี่ยมันยังมีสิ่งที่มันเหลื่อมล้ำที่คนสามารถแบบเปลี่ยนแปลงกันได้นะแบบทุกคนแบบว่ามันจะให้ค่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้กันนะครับ
0: เห็นว่าได้มีโอกาสไปร่วมงานสุขมาราธอนที่เพิ่งผ่านมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้แล้วครับ
0: เสียงตอบรับเป็นไงบ้าง
1: ก็ช่วงเขาก็บอกว่าค่อนข้างชอบตัวนั้นดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจครับ
0: เนาะได้ไปเห็นผู้คนเยอะแยะเครือข่ายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเนาะเปิดโลกเราเลยเนาะสำหรับเด็กมัธยมปลายน้องเซนมองว่าสิ่งที่น้องเซนได้ค้นพบเนี่ยกับการเป็นผู้กำกับเนี่ยมันมาช่วยเสริมส่งสนับสนุนกับการเรียนที่น้องเซนเรียนอยู่ยังไงหรือว่ามันหนักเกินไปไหมเพราะว่าการกำกับหนังเรื่องนึงคิดพล็อตเรื่องนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะกับการที่เรายังต้องเป็นนักเรียนแล้วเป็นช่วงที่กำลังจะต้องเปลี่ยนการเรียนไปอีกระดับหนึ่งจะพ้นจากม.ปลายไปเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ต้องมีการจัดแบ่งเวลาของเรามันหนักเกินไปสำหรับเราไหมหรือว่าเราสามารถจัดการได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็ ก็

0: ในช่วงนั้นแรกที่มันที่ผมแบบว่าได้เราทำหนังครับผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะหนักนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันก็ยังต้องมีงานที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็แบบการที่ต้องศึกษาเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอมันได้ทำแบบว่าทำมาได้เรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันแบบผมไม่ได้มองว่ามันเหนื่อยเลยผมมองว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่มันทำให้ผมได้แบบจุดประกายว่าแบบว่าเออนั่นคือสิ่งที่เรารักนะมันทำให้เราได้แบบคนพบอนาคตของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องเรียนก็แต่ต้อง manage ให้มันดีๆมันเหนื่อยแต่สามารถทำส่วนใหญ่ร่วมกันได้
1: เนาะมันก็คือโอกาสเนาะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราต้องการได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองเนาะเพราะเราได้มีโอกาสได้ลองทำแล้วใช่ไหมครับ
0: นะ
1: โอ้ดีจังเลยเสียดายเวลาหมดแล้วเอาพี่ให้อีกครึ่งนาทีมีอะไรอยากฝากไว้เผื่อจะฝากเพื่อนๆหรืออะไรไว้ในสิ่งที่เราอยากฝากเชิญค่ะ
0: ก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าออกเดินทางตามหาความฝันนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพราะว่าอายุมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มากำหนดชีวิตของเราครับแบบว่าไม่ว่าเราจะเด็กหรือว่าเราโตเราสามารถกำกับชีวิตเราได้เหมือนกันนะครับให้ทุกคนมุ่งเป้าไปที่ความฝันแล้วก็สร้างมันขึ้นมาด้วยกำลังของเราครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะ เดี๋ยวพี่จะไปตามหาความฝันของพี่บ้าง ขอบคุณมากขอบคุณมากที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันเนาะน่ารักมากแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยขอให้ทุกสิ่งที่วาดหวังตั้งความฝันไว้นะวางเป้าหมายไว้ยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะตามที่วาดหวังไว้นะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับเยาวชนสร้างหนังน้องเซนของเราค่ะน้องสันติรักษ์ลาบเบญจกุลนะคะนักเรียนม.6จากโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรนะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากฟังไปยิ้มไปตลอดทั้งรายการเลยนะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: ถอยไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
2: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @ จุฬา radio chularadio @ จุฬา radio
3: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
4: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้ครับจะคุยกับคุณจรูญมหาเลิศชาญอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับพี่จรูญครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
4: แล้วเราคุยกันเรื่องประสบการณ์พี่จรูญเนาะในการทำงานด้านอุตุนิยมวิทยานะครับ
5: ครา
4: วนี้เราจะมาเจาะเรื่องที่คนไทยสนใจมากๆคือเรื่องฟ้าฝน
5: ครับ
4: ซึ่งน่าจะมีหลายสาเหตุมากๆเลยนะครับในมุมมองพี่จรูญซึ่งทำงานด้านนี้มายาวนานมากนะครับ37 ปีนะครับฝนในบ้านเรานี่นะครับมันเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างและตัวอะไรที่สำคัญที่ต้องจับตาดูนะครับในแง่ของนักอุตุครับ
5: ครับฝนนะครับเกิดจากลมประจำฤดูก่อน
4: ครับ
5: ก็คือมรสุม
4: ครับ
5: ไอ้คำว่ามรสุมก็คือลมนะผมใช้คำว่ามรสุมนะครับตัวพอมรสุมแล้วตัวต่อไปก็คือร่องมรสุม
4: ครับ
5: ร่องมรสุมนะครับตัวที่ทำให้เกิดน้ำท่วมมากมายบ้านเราก็คือพายุหมุนเขตร้อน
4: ตัวนี้ครับช่วงฤดูฝนนี่จะมาเยอะเลย
5: ครับมาเยอะถ้าปีไหนมาปั๊บท่วม
4: ครับ
5: ถ้าปีไหนไม่มาปั๊บแรง
4: แรงเลยครับ
5: ครับประเทศไทยฝาแฝดแรงกระท่วมเป็นไฟ
4: ครับ
5: อีกตัวก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก
4: ครับ
5: ตัวก็คือกระแสลมฝ่ายตะวันตก
4: ครับซึ่งเรื่องสองเรื่องนี้เราเคยคุยกันในตอนที่แล้วนิดนึงแต่เดี๋ยวอาจจะทบทวนนิดนึง
5: ครับซึ่งมรสุมร่องมรสุมไอพายุหมุนเขตร้อนนะครับมันก็จะมีระบบอากาศควบคุม
4: ครับ
5: ตัวนี้นะครับ
4: ครับ
5: ผมเคยมีงานวิจัยมาบอกว่าในงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้า

0: ปีไหนปีเอลนีโญ
1: ครับ
0: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บ้านเราก็จะมีกำลังแรงกว่าปกติถ้าเป็นปีลานินญามรสุมบ้านเราก็จะเบากว่าค่าปกติค่าปกติของเราจะใช้

0: ประเทศไทยนี่น้อยหน่อย
1: ตามค่าเฉลี่ยพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้ๆประเทศเข้ามาประเทศไทยนะครับหรือใกล้ๆประเทศไทยประมาณ 2-3 ลูกส่วนปีลานิญาพายุเข้ามาใกล้ๆประเทศไทยหรือผ่านประเทศไทยมากหน่อย
2: ครับ
1: อย่างเช่นปี254ใช่ไหมครับซึ่งปีน้ำท่วม
2: น้ำท่วมใหญ่เลย
1: น้ำท่วมใหญ่นะครับมีพายุเข้ามาหรือใกล้ๆประเทศไทยประมาณ5ลูกไอ้สภาพอากาศเบานะครับมันจะมีผลกระทบมาจากเอลนีโญลานิญาด้วย
2: ครับหลายปัจจัยนะต้องคิดด้วยนะครับหลายปัจจัยเลย
1: ครับ
2: เดี๋ยวมาเจาะเรื่องมรสุมก่อนนิดนึงนะครับคำนี้นี่เป็นคำที่คนไทยบางทีก็พูดด้วยความแม่นยำนะแต่บางทีสมมติว่าพูดถึงอะไรก็เป็นมรสุมไว้ก่อนบางทีก็ทั้งใช่และไม่ใช่ก็มีนะ
1: ครับ
2: ไอ้ตัวพื้นฐานมันเนี่ยเวลาพี่จรูญสอนสมมติว่าสอนนักเรียนอุตุนะครับหรือใครก็ตามเนี่ยเราพูดถึงมรสุมนี่แกพูดถึงปัจจัยอะไรก่อนเลยครับ
1: ปัจจัยลมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความกดอากาศผมขอเริ่มมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วกันเนาะ
2: ครับได้ครับ
1: ตะวันออกเฉียงเหนือคือ
2: ที่มันลงมาจากจีนเนาะ
1: ใช่มาจากจีน
2: ครับ
1: ทำไมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำไมต้องเย็น
2: ครับ
1: ทำไมต้องแห้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือพัดมาจากจริงๆแล้วแหล่งกำเนิดของความกดอากาศสูงก็คือที่ไซบีเรีย
2: ไซบีเรียเลยครับทางนู้นเลยใช่ใช่
1: ไซบีเรียนะครับแล้วมันก็ลงมาทางบ้านเราลงมาบ้านเรานะครับเราก็ดูว่าความแรงเราจะรู้ความแรงมันมากน้อยเท่าไหร่เราก็ดูจากเส้นไอโซบาว่ามีขนาดความกดอากาศมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งมากก็จะแรงมากนะครับไอ้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี่มันจะง่ายหน่อยมันมาจากจีนแล้วก็บางครั้งก็ย้อยลงทะเลจีนใต้มาแล้วถึงประเทศไทยลักษณะเด่นของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปกติแล้วมันต้องมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วจะไปภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพต่อไปหลังจากนั้นไปนะครับไอ้ตรงนี้ลักษณะแผนที่จะเห็นได้ง่ายประเด็นปัญหาคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าลักษณะแผนที่ไอโซบาที่เกิดจากเขตร้อนในเขตในทะเลจะมีข้อมูลน้อยแล้วพอดีผมมีงานวิจัยตัวนี้ก็คือมันจะเริ่มมาจากความกดอากาศสูงประเทศออสเตรเลียกับความกดอากาศสูงที่มัคคารีนหมู่เกาะมัคคารีนเพราะนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แหล่งของมันก็คือมาจากความกดอากาศสูงออสเตรเลียกับความกดอากาศสูงหมู่เกาะมัคคาริน
2: ครับ
1: ซึ่งข้อมูลจะมีน้อย
2: ที่เป็นเพราะว่าน้อยเพราะว่าสถานีตรวจอากาศมีน้อย
1: ใช่ไหม
2: ในทะเล
1: มีน้อยนะครับแล้วกว่าจะถึงประเทศไทยมันต้องเขาว่าเป็นลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ผ่านศูนย์สูตรมาผ่านอินเดียแล้วถึงประเทศไทยซึ่งจะดูค่อนข้างยากแต่ไม่เป็นไรเราก็จะมีแผนที่ลมชั้นบนสามารถที่จะวิเคราะห์เห็นได้ชัดเจนส่วนความแรงของตัวยุทธเราสามารถวิเคราะห์ได้จากแผนที่ลมชั้นบนเท่านั้นส่วนแผนที่ผิวพื้นหรือแผนที่เส้นไอโซบาร์นี่จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าข้อมูลทางทะเลนี่เรามีน้อยหน่อยเราไม่ค่อยชัดนะครับตะกี้พูดถึงว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหนาวแห้งเพราะว่าที่หนาวเพราะว่าพัดมาจากจีนถ้าจาก
2: ซีเบียร
1: ์เขตหนาว
2: เขตหนาวนะคร
1: ับ แล้วแห้งเพราะว่าผ่านแผ่นดินแต่มาผ่านภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งสงขลานี่ก็คือเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นไปเลี้ยง
2: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ชัดเลยคนที่แบบอยู่ทางภาคใต้หรือว่าคนที่อื่นเนี่ยจะรู้เลยว่าอย่างนี้ช่วงไหนที่ทางเหนืออากาศหนาวมากหรือลมแรงๆนะครับใต้ฝนจะตกหนักเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมันจะแรงแล้วมันหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำไมมรสุมตะวันออกเฉียงต้องเย็นหนาวแล้วก็แห้งตรงข้ามกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
2: ครับ
1: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมพัดจากศูนย์สูตร
2: ครับ
1: ก็จะร้อน
2: ครับ
1: ชื้นเพราะไอ้ผ่านทะเล
2: มา
1: ก็เป็นร้อนชื้น
2: อุ่นชื้นครับ
1: เพราะร้อนชื้นตัวนี้นะครับก็คือทำให้เกิดฝนเกิดเมฆเพราะว่าชื้นส่วนตะวันออกเฉียงเหนือแห้งอะ
2: ครับ
1: แห้งแล้วก็ไม่มีไอ้น้ำแต่ว่าในภาคใต้ก็เอาไอ้น้ำจากทะเลอ่าวไทยไปเป็นฝนในภาคใต้ฝั่งสงขลาครับ
2: ไอ้ถามแบบคนทั่วไปนะครับเวลาคนทั่วไปเห็นเนี่ยจะเห็นแผนที่อากาศผิวพื้นเป็นส่วนใหญ่เนาะชั้นไอ้ลมชั้นบนเลยเราจะไม่ค่อยเห็นนักอุตุดูเนาะแต่นี้ไอ้ตัวเส้นไอโซบาเนี่ยนะครับไอ้มันบางทีมันก็จะดูกว้างๆนะแต่ว่าพวกคุณบางทีก็ถี่ๆพวกนี้มันบอกเราไหมครับว่าลมจะเบาจะแรงอะไรไงหรืออะไรก็ตาม
1: ครับไอ้ความถี่ความห่างเราจะทางอุตุเราเรียกว่า pressure gradient
2: คร
1: ับ คือความชัน
2: ความช
1: ัน
2: ของ
1: ความดันครับถ้าเส้นถี่มากๆชันมากๆก็จะลมแรง
2: ครับ
1: ถ้าเส้นถี่น้อยหรือกว้างๆลมอ่อน
2: ครับ
1: ตัวนี้แหละครับถ้าท่าน ผู้ชมดูนะครับดูเดี๋ยวนี้แผนที่ที่ออกตามรายการทีวีใช่ไหมครับ จะมีเส้นไอโซบาร์ที่

0: ออกไปด้วยนะครับคอยสังเกตตัวนี้นะครับ อย่างเช่นช่วงที่เรือสุโขทัยล่มนะครับ
1: ครับ
0: เส้นไอโซบาร์ที่ถี่มาก
1: ถี่ยิบเลยก็แสดงว่าลมแรงมาก
0: ลมแรงมากลมแรงมากนะครับที่ส่งผลให้เรือสุโขทัยเราจม
1: ก็เป็นเหตุหนึ่ง
0: สาเหตุหนึ่งนะครับซึ่งเราสังเกตได้จากแผนที่แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับหาดูไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตกรมอุตุนะครับไม่ต้องจำเว็บไซต์กรมอุตุนะครับพิมพ์เงินใน Google บอกว่าหากรมอุตุนิยาก็จะขึ้นมานะคร
1: ับ
0: นะครับก็อยากจะอยากให้คนไทยเรานะดูแผนที่แล้วก็ความเข้าใจนะครับก็คิดว่ารายการนี้ก็คงจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดทักษะ
1: ความรู้พื้นฐาน
0: และ
1: ทักษะเพิ่มขึ
0: ้
1: น
0: ในเรื่องฤดูกาลในบ้านเราครับ
1: ครับทีนี้ไอ้คำว่าบางทีได้ยินบ่อยๆมากนะความกดอากาศสูงกำลังแรงกำลังปานกลางคำว่าแรงปานกลางหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันมีหรือว่าตัวเลขชัดๆมั้ยครับหรือว่ามันเป็นการแบบประมาณคร่าวๆกันเองของนักอุตุในการบอกว่ากำลังแรงนะปานกลางนะอะไรอย่างงี้นะครับ
0: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จากการสังเกตเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าความกดอากาศสูงนี่ถ้าศูนย์กลาง1,044เพกโทปาคาร์นะ
1: ครับ
0: ก็คือแรง
1: แรง
0: นะครับแต่แรงจะค่อยเราดูที่ความถี่ของมันด้วย
1: ครับ
0: ถ้าความถี
1: ่ดูศูนย์กลางมันแล้วดูความถี่เส้นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ดูทิศที่มันลงมาบ้านเราด้วย
1: ครับ
0: บางครั้งนึงมันจะย้อยลงทะเลมันจะไปทางญี่ปุ่นมากกว่า
1: ครับ
0: ถ้าไปทางญี่ปุ่นบ้านเราก็จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถ้ามันลงมาตรงๆบ้านเราก็จะหนาวเพราะฉะนั้นตัวนึงที่ทำให้หนาวมากหนาวน้อยเราจะดูจากแผนที่นะครับ
1: ครับนี่มาเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับเรามากๆเลยเพราะช่วงหน้าฝนเนาะพายุหมุนเขตร้อนนะครับท
0: รอป
1: ิคอลไซโคลนเนาะซึ่งก็จะมีเรียกว่าอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยก่อตัวเป็นดีเพรสชันพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็ไต้ฝุ่นในบ้านเราหรือว่าเฮอริเคนในต่างประเทศในอย่างอเมริกาเป็นต้นเนี่ยพี่จรูนช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเพราะน่ามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้มายาวนานว่ามันก็มาเรียกว่าเกือบทุกปีเนาะจะมีแค่บางปีน้อยมากเลยที่มันจะไม่มีส่วนใหญ่ก็จะมาลูก2ลูกบางทีบางปีก็อย่างที่บอกบางปีนี่มากหน่อยนะหลายลูก
0: ก็ขอสร้างความมั่นใจแล้วก็ขอให้เชื่อข้อมูลกรมอุตุ
1: ครับ
0: เพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับพายุนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาวิเคราะห์เห็นจากแผนที่อากาศซึ่งแผนที่อากาศของเรากรมอุตุจะมีข้อแผนที่นะครับเวลาหลักก็คือวันหนึ่ง6ชั่วโมงต่อ1ครั้ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวของพายุการพัฒนาตัวของพายุเราสามารถติดตามได้จากแผนที่ไอโซบาร์หรือแผนที่ผีพื้นนี่นะครับแล้วเราก็จะมีแผนที่ลมนะว่าลมแรงขนาดไหนนะครับเราก็จะมีข้อมูลดาวเทียมสนับสนุนนะครับแล้วถ้ามันอยู่ในรัศมีทำการของเรดาร์คือประมาณสัก450กิโลเมตรนะครับเราสามารถที่จะเรดาร์เราถ้าเราตรวจวัดได้หรือตรวจจับพายุได้สบายเลยครับเราสามารถที่จะรู้ว่าเราสามารถที่จะทำนายว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปไหนมีกำลังแรงขนาดไหนอะไรพวกนี้จะอยู่กับเรานานไหมประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: เชื่อข้อมูลกรมอุตุเลยครับ
1: ในทางปฏิบัตินี่ขั้นตอนของการตรวจจับพายุหมุนเขตร้อนนี่ทางกรมอุตุเรียกว่านักวิชาการกรมอุตุนี่ทำยังไงนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าโอเคมันเริ่มจะก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำมัน disturbance ขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคอยจับตามันแล้วเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเตือนผู้คนนะครับและทำนองนี้นะครับ เป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
0: อันดับแรกเนี่ยมันเกิดตัวในก่อตัว
1: ใน
0: ทะเลซึ่งข้อมูลในทะเลค่อนข้างน้อยแต่เรามีดาวเทียม
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นทุก10นาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราสามารถติดตามได้ตลอดเวลานะครับจากภาพดาวเทียมนะครับแล้วก็จากภาพดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลที่วิเคราะห์ในแผนที่เราก็เอาข้อมูลดาวเทียมมาประกอบด้วยนะครับแล้วก็พอเคลื่อนตัวทางไหนเราก็ดูการเคลื่อนตัวจากภาพดาวเทียมนะครับแล้วก็เราจะทุกอย่างจะอยู่บนแผนที่ตัวอากาศแผนที่ของกรมอุตุนะครับพอเข้ามาใกล้ๆในพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยนะครับคือตั้งแต่ประเทศเวียดนามเราก็เริ่มที่จะเฝ้าติดตามใกล้ชิดเดิมนะครับตอนที่ผมปฏิบัติงานอยู่นะครับพยายามบอกให้ล่วงหน้าได้ 2-3 วัน
1: ครับ
0: ซึ่งขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็ทำได้ดีเพราะว่าเราจะมีแบบจำลองต่างๆแบบจำลองที่พยากรณ์พายุก็มีนะครับปัจจุบันนะครับซึ่งมีความแม่นยำผมว่าค่อนข้างสูงทีเดียว
1: ครับสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: สูงขึ้นเรื่อยๆ
1: มาก่อนนี้ค่อนข้างแม่นยำใช่ไหม
0: สูงขึ้นเรื่อยๆ
1: เส้นทางได้โดยเพราะความน่าจะเป็นใช่ไหม
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างผมก็จะดูของภาพดาวเทียมเป็นหลักแล้วก็จะเอาจากพยากรณ์จากแบบจำลองศูนย์ต่างๆก็ขอสร้างความมั่นใจได้ว่าไม่พลาด
1: ครับอยากให้พี่จรูญช่วยยกตัวอย่างอาจจะพายุหมุนเขตร้อนสักลูก2ลูกที่มีความประทับใจมากพิเศษกับสำหรับผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะมันจะมีบางลูกที่จำชื่อได้แม่นมากเลยอย่างปลาบึกว่าดันมาตอนเดือน
0: มกราคม
1: ซึ่งเป็นลูกที่เรียกว่าแหวกสถิติทั้งหมดเพราะว่าจากการเก็บข้อมูลของกรมอุตุมาเนาะประมาณ70กว่าปีถ้าจำไม่ผิดนะครับนะอโวสุนใจมันก็จะเริ่มประมาณสักเมษาขึ้นมาใช่ไหมเริ่มทางฝั่งไอ้น้ำมันก่อนใช่ไหมแล้วก็มาทางนี้แต่ตัวนี้มันแหวกกฎเลยทำนองนี้นะครับหรือว่าตัวอื่นที่พี่จรูญอาจจะเรียกว่าใช้เวลากับมันเยอะมากเลยเพราะว่าโอ้โหตัวนี้มีความสำคัญมากอะไรอย่าง
0: นี้ตัวพายุ
1: ที่ประทับใจ
0: ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพายุโซร้อนคิม
1: ทำไมครับตัวนี้เป็นไงคือเล่าฟังหน่อย
0: ปี2526
1: 2526
0: คิม2526ผมลาบวชผมมาบวชที่กรุงเทพจากเชียงใหม่มากรุงเทพพายุคิมนี่นะครับรู้สึกจะผ่านภาคกลางเรา
1: ครับ
0: จำได้ไหมว่าน้ำท่วมกรุงเทพเป็นเดือนเลย
1: ครับ
0: ไอ้พายุตัวนี้นะครับส่งผลทำให้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างยาวนานมากผมบวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระไกรสีน้อยเลยครับออกบิณฑบาตไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เพราะน้ำรอบวัดเลยเพราะนั้นไอ้พายุตัวนี้พายุโซร้อนนานๆจะเข้าประเทศไทยทีนึง
1: อ๋อตัวนี้เป็นโซนร้อนเนอะ
0: โซนร้อนพายุโซนร้อน
1: โอ้ก็ยังแรงมาก
0: ชื่อจำชื่อแม่นเลยคิม
1: เลยนะครับ
0: คิมเลยโอ้โหน้ำท่วมกรุงเทพท่วมใหญ่เลยนะครับแล้วปี54จะมีพายุหลายลูกนะครับซึ่งตามปกติแล้วกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
1: ครับ
0: ช่วงฝนทิ้งช่วงไม่มีพายุแต่เมื่อปี254พายุมันมาช่วงที่ฝนทิ้งช่วง
1: อ๋อครับอันนี้มา8
0: มาติดกัน
1: ครับ
0: น้ำระบายไม่ทันมันก็ส่งผลท่วมภาคเหนือเพราะภาคเหนือเสร็จปั๊บภาคเหนือที่สูงต้องไหลมาภาคกลาง
1: ลงมากลาง
0: เห็นไหมครับน้ำท่วมใหญ่ปีนั้นมีปรากฏการณ์ลาเนียด้วยไงแล้วซึ่งตัวหนึ่งอาจจะสับสนหน่อยคือเมดเดนจูเลียนOscillation MJO
1: อาจจะขยายความนิดหนึ่งครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะครับจะเรียกว่าคุ้นเคยระดับหนึ่งนะครับกับเอนิโยลันยากับซึ่งในทางวิชาการเรียกรวมกันว่าเอนโซนะครับแล้วผมเข้าใจว่ามันจะมีตัวอื่นนะครับตัว IOD แต่ว่าพี่จรูญพูดถึง MJO ตัวนี้ Madden Julian Oscillation
0: Madden Julian Oscillation คือเป็นรักษาการหนึ่งนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากตามปกตินะครับลมค้าจะตะวันออกไปตะวันตกแต่ MJO นี่จะเคลื่อนตะวันตกไปตะวันออก
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะมีเฟสต่างๆตั้งแต่นู่นอ่ะมาสุดอินเดียไปเรื่อยๆไปถึงฟิลิปปินส์นะครับผ่านประเทศไทยภาคใต้เราก็ผลกระทบด้วยนะครับปีนั้นฮะปี MJO ก็คือลักษณะเด่นมันก็คือมันจะมีค่าเวลาของมัน40-60วัน
1: ครับ
0: 60วันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะผมเคยทำงานวิจัยตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อย
1: ครับ
0: จับยากเพราะว่าธรรมชาติของเราถ้าคนติดตามข้อมูลเรดาร์ดาวเทียมนะกลุ่มฝนมักจะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกแต่ MJO ตัวนี้จากตกไปออก
1: ครับมีตัวหนึ่งด้วยนะครับที่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเคยได้ยินทางนักอุตุนิยมวิทยามืออาชีพเนาะจะพูดถึงมันคือเรียกว่าIndian Ocean Dipole นะครับ IOD เนาะ
0: ครับ IOD
1: ซึ่งตัวนี้ฟังแล้วคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับมีลักษณะแค่เอลนิโยเหมือนกันนะที่หนึ่งแรงที่หนึ่งจะฝนเยอะแล้วก็กลับกันแบบนี
0: ้
1: พี่จรูญช่วยสร้างภาพให้เห็นนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มันอยู่บริเวณไหนครับผลกระทบของมัน
0: อินเดียโอเชียนไดโพ
1: ครับ IOD ครับ
0: คือเอนโซหรือเอโนลาญามันเกิดมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไออินเดียโอเชียนไดโพตัวนี้มันเกิดในมหาสมุทรอินเดีย
1: ครับชื่อมันเลยนะครับ
0: เกิดอินเดียมันก็จะมี2เฟสก็คือโพซิทีฟคือบวก
1: ครับ
0: โพซิทีฟก็คือในฝั่งแอฟริกานี่อากาศร้อนน้ำร้อนอยู่ฝั่งแอฟริกาส่วนบ้านเราน้ำเย็นจมตัว
1: อากาศจมลงคร
0: ับ อากาศเย็นจมตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะไปตกอยู่ฝั่งแอฟริกาเยอะ
1: ครับ
0: ปีนี้แหละครับเราเป็นโพซิทีฟ IOD ปีนี้เปิดพร้อมกับเอลนีโญเลย
1: อ๋อครับเราเป็นโพซิทีฟ IOD นะครับ
0: ดังนั้นประเทศไทยน่าจะเป็น2บวกเนาะ
1: ครับนี้แสดงว่าอย่างนี้ถ้ามีเฟสบวกก็ต้องมีเฟสลบด้วยก็จะกลับกัน
0: โอเคเฟสลบก็คือในฝั่งแอฟริกาเป็นลบอุณหภูมิน้ำทะเลเย็นส่วนน้ำทะเลอุ่นก็คือทางแถบบ้านเรา
1: ครับ
0: แถบส่วนใหญ่IOD เราจะดูตรงใกล้ๆกับหัวเกาะสุมาตรา
1: คือ
0: หัวเกาะสุมาตราดูน้อยเล็กน้อยมาก
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์เอโนลาญญาแล้วไอโอดีดูมันจะ สังเกตยาก
1: สเกลเล็กกว่า
0: สเกลเล็กกว่ามากเล็กกว่ามาก
1: แต่คร่าวๆคืออย่างนี้ถ้าเป็นเฟสลบไอโอดีเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยก็แนวโน้มอาจจะมีโอกาสฝนมากขึ้นทางแถบทางภาคใต้ลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่จรูนบอกว่าทางปัจจุบันณวันนี้เนี่ยที่คุยกันเนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะเป็นเฟสบวกอยู
0: ่
1: ซึ่งแถบบ้านเราเนี่ยถ้าไอโอดีจะส่งผลให้ด้วยว่าค่าเฉลี่ยของฝนเนี่ยมันลดลงใช่ไหมลดลงใช่ไหมซึ่
0: ง
1: อาจจะซ้ำกับเรื่องเอลนีโญอาจจะซ้ำกันอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: เพราะนั้น
1: บวกกันอยู่
0: ผมใช้คำว่า2เด้งเลยสองเด้ง
1: อันนี้ต้องจับตาซึ่งตรงนี้เขาเข้าใจว่าอย่างนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะมีเรียกว่าไม่ว่าจะทางกรมอุตุหรือว่าทางนักวิชาการต่างอาจจะพูดเรื่องไอโอดีได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ส่งผลเหมือนอย่างกว้างไกลเหมือนกับเอลนีโญลานินญาเนี่ยแต่มันส่งผลอยู
0: ่ครับ
1: ต้องจับตาด้วยเช่นกัน
0: เพราะว่ามันระบบแล้วมันจะเล็กกว่าเอโนลานินญาไง
1: ครับ
0: เพราะนั้นคนก็เลยยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ทางบ้านเราเนี่ยจะบางทีเรามีปรากฏการณ์หลายอย่างเนาะที่ถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงมันเยอะมากทีหนึ่งแต่ว่าพอไม่เกิดบ่อยเนี่ยมันทีถูกละเลยไปแต่ว่าพอมีคนพูดปั๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องใหม่เหมือนเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่คือในทางวิชาการรู้มานานแล้วนะครับ MJO IOD ต่างๆรู้มานานแล้วนะครับอีกเราไม่พูดถึงมันกันเองนะครับมีบางเรื่องที่พี่ชลุนเคยทำด้วยนะอย่างเช่นการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับเรียกว่างานนักวิจัยคือชั้นระดับโลกเลยนะเรื่องไคลเมทไดนามิกส์ในวารสารต่างๆช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าตอนทำงานวิจัยนี่งานวิจัยเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงนะพี่จรูนที่พี่จรูนเข้าไปจับความสนใจตัวเองหรือว่าเป็นเฉพาะเป็นความสนใจของกรมอุตุแล้วก็ส่งพี่จรูนไปร่วมหรือยังไงนะครับ
0: ครับคือเดิมมันเป็นสกวเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เป็นสกสวนะครับซึ่งทางสกวมีโครงการร่วมกับประเทศจีนเขาก็เลยบอกให้ประเทศไทยเสนอเรื่องไปแล้วประเทศจีนเสนอเรื่องมาถ้ามาแมทช์กันปั๊บเราก็มาทำวิจัยร่วมกัน
1: ทำวิจัยร่วมกัน
0: ทำวิจัยร่วมกัน
1: ผลกระทบมันเกิดร่วมกัน
0: ซึ่งเป็นการร่วมมือที่ผมคิดว่าเกิดประโยชน์มากประเทศไทยเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะการวิจัยจีนนี่เขาพัฒนามีรายการวิจัยเยอะมากนั่นแหละเป็นสาเหตุที่เริ่มประเทศไทยเริ่มจะมีเขาเรียกว่าจะมีบทความทางงานวิจัยมากขึ้น
1: บทความวิจัยครับ
0: บทความงานครับซึ่งตัวนี้ผมว่าเกิดประโยชน์มากแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกจะเงียบหายไปแล้วเงียบหายไปแล้วแต่ว่าผมก็ได้เรียนรู้จากนักวิจัยของจีนนะครับเยอะมากพอสมควร
1: ครับอย่างหัวข้อที่ทำกับจีนนี่เช่นอะไรบ้างครับพี่จะช่วยยกตัวอย่างอ
0: ย่างเช่น
1: เจาะลึกเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
0: เอโนรานิญาผมก็ทำ
1: เรื่องนี้นะคร
0: ับ เอโนทำกับจีนเยอะเลยนะครับแล้วอีกตัวซึ่งบ้านเราไม่ค่อยสนใจเลยคือลักษณะอากาศของแบบมารินไทม์ก็แถวไอ
1: ้ทะเล
0: กับไอ้แผ่นดินที่ของประเทศอินโดนีเซียตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นแหละครับซึ่งตรงนั้นน่ะมันมีอะไรคำถามเยอะแยะไงในงานวิจัยบอกว่าถ้าเอาภูเขาออกจากไอ้แผ่นดินตรงนั้นนะฝนก็จะหายไปเลย
1: อ๋อครับ
0: นี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้ผมคิดว่าเอ้ยไอ้ภูเขาสูงนะอย่างบ้านเราใช่มั้ยภูเขาสูงเยอะมันจะมีผลกระทบทำให้เกิดฝนตกบริเวณไหนบ้าง
1: ครับ
0: โอกาสฝนตกเป็นไงครับ
1: เรา
0: เรียกว่าโอโรก
1: ราฟิกเรนเนี่ยมีผลเยอะมากเลยซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยพูดกันมากเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในบางพื้นที่นี่มันชัดเจนมากเลยเพราะว่ามันแบ่งพื้นที่เลยระหว่างฝั่งที่ปะทะลมมาใช่ไหมเกิดฝนเยอะกับฝั่งข้ามมานะฮะซึ่งจะแรงกว่าเยอะมาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในพม่านี่ก็มีนะในบ้านเรานี่อาจจะมีบางพื้นที่แต่ว่ามันไม่เด่นมากชัดจนกระทั่งเรามาพูดกันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่เด่นๆก็อย่างเช่นปรากฏการณ์ที่หาดใหญ่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: มันก็มันความคิดผมนะมันน่ามาจากฝนที่ตกจากภูเขา
1: อีกสาเหตุหนึ่งใช่ไหมครับ
0: สาเหตุหนึ่ง
1: ผมเข้าใจว่ากรณีหาดใหญ่นี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันแช่อยู่นานกว่าปกติด้วยไหมครับพี่จรูนอันนี้ช่วยแก้ด้วยครับเข้าใจผิด
0: ครับเดี๋ยวผมขอพอดีผมติดตามมานะครับ
1: ครับ
0: คือสาเหตุที่ทำให้ฝนตกหนักที่หาดใหญ่ครับเกิดจากว่าช่วงนั้นปัจจัยหนึ่งก็คือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมันช่วงแรงพอมันแรงปั๊บส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ใกล้ๆสงขลา
1: บริเวณนั้นเลยนะครับ
0: ตรงนั้นเลยนะแล้วก็ในขณะนั้นน่ะมันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นร่องมรสุมได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้น1ความกดอากาศสูง2มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงมรสุมกำลังแรงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่อง4ตัวนี้ส่งผลทำให้ฝนตกแช
1: ่
0: ฝนตกหนักมาก อีกอันที่ผมคิดนะถ้าฝนตกจากที่สูงนะมันจะไหลเร็วไง
1: ครับ
0: ช่วงไหลเร็วอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่ทันเหตุการณ
1: ์ครับ ราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องไป
0: เรื่องพี่นาการ จะไป
1: ดู
0: เนี่ยผมกำลังศึกษาอยู
1: ่
0: แต่ปัญหาหนึ่งก็คือเห็นว่าการเกิดฝนนี่มันจะแปรเปลี่ยนไปด้วย
1: ครับมีเรื่องนึงที่ผมจะเรียกว่าติดใจมาพักหนึ่งนะครับ เมื่อก่อนนี้ตอนที่ก่อนกรมอุตุจะเรียกว่าประกาศการเปลี่ยนฤดูเนาะนะครับเปลี่ยนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนต่างครับจะเรียกว่างี้จะมีเงื่อนไขประมาณ3หรือ4ข้อนะครับโอเคดูลมระดับบนระดับกลางอะไรต่างๆว่าไปนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิด้วยเฉลี่ยดูปริมาณฝนด้วยเฉลี่ยแล้วเปลี่ยนฤดูแล้วค่อยประกาศว่าวันนี้เข้าสู่ฤดูจุดๆอย่างเป็นทางการแล้วแต่ปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าบอกล่วงหน้าเลย
0: บ
1: อกล่วงหน้าประมาณสัก1สัปดาห
0: ์
1: ตรงนี้มีคำอธิบายในเชิงวิชาการนะครับว่าเอ้ยเมื่อก่อนนี้ทำไมต้องรอให้มันเข้าเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยประกาศแต่ปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าบอกล่วงหน้าได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเลยประกาศช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงคร
0: ับ สิ่งนี้ซึ่งกรมประกาศฤดูฝนเพราะว่า1เกษตรกรจะได้เตรียมตัว
1: ถูกต้อง
0: เตรียมแปลงทำการเพาะปลูกใช่ไหมครับ
1: ให้ดูฝนนะครับ
0: เดิมนี่มันต้องเข้าข่ายว่าลมข้างล่างเป็นตะวันตกเฉียงใต
1: ้ครับ
0: ลมข้างบนต้องเป็นตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ครับ
0: ฝนต้องตกกี่มิลกี่วันใช่ไหมสามวันห้าวันใช่ไหม
1: ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องเนี่ย
1: นะครับจะมีคำ
0: เอ๊ะแล้วทำไมอ่ะลืมบอกล่วงหน้าได
1: ้ปัจจุบัน
0: ปัจจุบันนี้กรมอุตุก็จะมีการเขาเรียกการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
1: ครับ
0: ซึ่งสามารถคาดการได้3วัน5วันนะครับแล้วก็มีแบบจำลองต่างๆทั่วโลกมีใช้กันเยอะแยะแล้วสามารถบอกล่วงหน้า3วัน5วันเป็นไงดังนั้นเมื่อกรมอุตุเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นกรมอุตุก็เลยพยากรณ์ล่วงหน้าไปก่อนพยากรณ์ล่วงหน้าไปก่อนแต่ว่าในพื้นฐานที่สุดก็คือในข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราใช้เป็นแบบจำลองต่างๆ
1: เพราะฉะนั้นผมสรุปนี้ได้ไหมครับว่ามันจะเกิดจริงนะครับเกิดจริงต้องเข้าเงื่อนไข
0: ถูกต้อง
1: ข้อและนะครับ1และ2และ3และ4ก็มีนะครับนะและก่อนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้การพยากรณ์เรียกว่างี้ด้วยตัวเลขแล้วก็อื่นด้วยภาพถ่ายดาวเทียมต่างเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยยังเรียกว่าไม่พร้อมเหมือนปัจจุบันเลยต้องรอให้เข้าเงื่อนไขก่อนค่อยประกาศ
0: ถูกต้อง
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าสามารถที่คำนวณได้ด้วยความมั่นใจสูงมากพอสมควรเลยก็เลยประกาศได้ล่วงหน้าพอสมควรเลยถูกไหมครับ
0: ครับสิ่งหนึ่งที่เราทำนี้เพราะว่าเรามีความมั่นใจว่าแบบจำลองเนี่ยเดือนปัจจุบันนี้นะครับแบบจำลองนี่ผมขอประชาพันธ์นิดนะครับมีความแม่นยำพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามในเมืองในประเทศเมืองร้อนเนาะ
1: ครับ
0: ความถูกต้องมันไม่เหมือนกับเขตอบอุ่นอ่ะ
1: ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงผมเลยนะครับคือจำได้ว่าตอนหลายสิบปีก่อนตอนไปเรียนที่ต่างประเทศนะที่อเมริกานี่นะครับจำได้ว่าเป็นเช้าวันจันทร์นะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเช้าวันจันทร์เนี่ยก่อนออกไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือเขาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าวัน5วันเนี่ยก็เป็นช่องเลย5วันเขาก็บอกว่าเนี่ยอีก3วัน4วันแรกเนี่ยไม่มีฝนมีอะไรแดดจะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เขาบอกอย่างนี้บอกว่าบ่ายวันพฤหัสจะไม่ผิดนะบ่ายพฤหัสจะมีฝนผมก็นึกดูเป็นไปได้เหรอเพราะว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยเนอะเราไม่เคยบอกล่วงหน้าได้ประมาณ4วันนี่ว่านะตกกันว่าตกจริงๆซึ่งก็งงอยู่พักใหญ่จนกระทั่งมาทราบว่าโอ้ที่แท้ไอ้แถบเขตอบอุ่นเนี่ยนะครับหรือเขตอื่นเนี่ยมันบอกล่วงหน้าได้แม่นกว่าเราเนี่ยตรงนี้ช่วยอธิบายนิดนึงครับพี่จรูญว่าในทางวิชาการเนี่ยทำไมทางแถบเรียกว่าทางยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยครับซึ่งอยู่แถบเขตอบอุ่นเนาะถึงได้เรียกว่ามีความแม่นยำสูงกว่าเราโอเคถ้าไม่นับเรื่องว่าคือไม้เครื่องมือดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเท่ากันเนี่ยนะครับ ระบบประกาศมันต่างยังไงนะครับ
0: ครับอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแบบจำลองดีขึ้น
1: จำลองดีขึ้น
0: ครับคือทางประเทศโอบุนนะเขาเกิดจากแนวปะทะอากาศ
1: ครับฟรอนต์นะคร
0: ับฟรอนต์อากาศเย็นอากาศอุ่น
1: ขนาดใหญ่เลย
0: ซึ่งการเคลื่อนตัวของแนวปะทะตัวนี้มันเคลื่อนตัวในแนวราบแกนเอแกนวานเท่านั้นแต่เมืองร้อนเราไม่เกิดจากคอนเวคชันเกิดการพาความร้อน
1: ยกตัวขึ้นจากล่างขึ้นบน
0: เรามีพยากรณ์สองแนวก็คือแนวราบกับแนวดิ่งไอ้ตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นความยาก
1: ซ้อนกว่า
0: ซับซ้อนกว่
1: า
0: ทางเขตอบอุ่นสบายมากแนวพัฒนาการเคลื่อนตัวยังไงก็ถูก
1: มันเหมือนกองทัพใหญ่ๆ
0: ใช่กองทัพใหญ
1: ่มาชัดเลยมา
0: แล้วก็ระบบอากาศเขาใหญ่ไงส่วนมากเราเห็นไหมหย่อมก็เกิดหย่อมเล็กๆนิดเดียวเองนะครับแล้วแต่ละที่มันก็เกี่ยวกับอะไรลักษณะภูมิประเทศเกี่ยวกับมรสุมนะครับเห็นจะสังเกตว่ามรสุมบางวันก็แรงบางวันก็ไม่แรงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับเป็นความยากคือสรุปว่าทางเขตร้อนเรามีการตัวแปรในแกน x y แล้วก็ในแกน z ตัวนี้แหละครับประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าฝนที่เกิดจากการความร้อนหรือ convective คลาวด์ convective rain เดียวนี้ครับ
1: ครับมีบางพื้นที่นะครับพี่จรูญคืออย่างเช่นแถบไอ้ตรงโคราชเนาะ
0: ครับครับ
1: ครับ ลำตะคองอะไรแบบนี้นะฮะโอเคส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำดีเนาะแต่โอ้โหบางปีนี่แล้งเลยแบบคือแบบน้ำแห้งขอดลงไปเลยแบบเป็นข่าวเลยนะครับนะแล้วก็ดูเหมือนกับฝนทำไมไม่เข้าไปตกงั้นแต่ดันมาตกแถวแบบเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรือว่าอื่นอะไรอย่างเงี้ยช่วยอธิบายตรงนี้หนึ่งครับอย่างกรณีโคราชหรือว่าโดยเฉพาะแถวลำตะคองแถบนั้น

0: เนี่ยในเชิงอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันมีเพศปัจจัยอะไรที่ทำให้เป็น
1: จากสถิติของเรานะครับถ้าลมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมครับก็จะมีแนวเขาไทยของพม่ากั้นอยู่ด้านหลังของแนวเขาก็คือด้านอับฝน
0: ครับ
1: ตรงนี้ถ้าตะวันตกเฉียงใต้มาอับฝนส่วนอีสานจะได้ผลกระทบจากลมตะวันออกมา
0: ครับ
1: ลมจากไอ้ทะเลจีนใต้มาใช่ไหมครับเมื่อมันตรงนั้นมันก็มีภูเขาเหมือนกันมันก็จะกั้นไอ้น้ำไม่เข้ามา
0: ครับ
1: เพราะนั้นสังเกตดูนะครับแถวโคราชแถวนี้มันอยู่ตรงใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะนั้นฝนจะไม่ค่อยตก
0: ครับ
1: เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับหากปีไหนไม่มีพายุเข้ามาปั๊บหรือพายุน้อยมากปีนั้นนะครับจะแรงมากแล้วในทางกลับกันถ้ามีพายุมากปั๊บก็จะท่วม
0: ครับ
1: ลองสังเกตดูลองสังเกตดูครับ
0: และขอคำถามสุดท้ายนะครับในฐานะราชการบำนาญเนื้อที่ทำงานด้านลมฟ้าอากาศนะครับมายาวนานมากเลยนะครับความภูมิใจสูงสุดแล้วก็ความเรียกว่ามีความสุขในการทำงานด้านนี้คืออะไรนะครับพี่จรูญ
1: โอเคความสุขของผมคือได้ช่วยคนได้ทำบุญ
0: ให้ข่าวที่ถูกต้องให้ข่าวที
1: ่ถูกต้องนะครับอย่างน้อยก็อย่างที่ทุกวันนี้ผมยังดูแผนที่ดูสภาพอากาศนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนถามว่าที่คำพยากรณ์นี้แปลว่าอะไรจริงไหมแล้วสิ่งที่น่าภูมิใจคือผมสามารถจะช่วยกัปตันเรือที่เซฟชีวิตของคนไทยทำให้อะไรอ่ะกองเรือของเราอ่ะ
0: เดินทางด้วยความปลอดภัย
1: ถ้าเตรียมนานาชาติเขาได้
0: ครับ
1: นี่คือความภูมิใจผมภูมิใจอย่างยิ่งก็คือได้ช่วยคน
0: มีความฝันว่าจะเกิดโรงเรียนอุตุอย่างเป็นทางการอะไรอย่างนี้ไหมครับหมายถึงว่านอกจากจะอยู่ในกรมอุตุแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เท่าที่ดูนี่เหมือนกับว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังไม่
1: ม
0: ีภาคแบบตรงๆนะไปแฝงอยู่ในฟิสิกส์หรืออื่นๆอะไรเงี้ยอุตุนิยมวิทยาการเกษตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ
1: ความคิดอย่างนึงของผมนะอาชีพอุตุมันไม่โดนใจไง
0: ในปัจจุบันคนไทยใช่ไหมครับ
1: คนไทยไม่เคย
0: ในต่างประเทศนี่ผู้ประกาศข่าวนี่จบอุตุนะครับ
1: ใช่
0: จบเอิร์ธไซน์แล้วจบอุตุ
1: ใช่จบอุตุนะครับซึ่งผมเคยไปทำงานวิจัยที่เกาหลีนะ
0: ครับ
1: อูดูหมายอะไรอุตุเขาเนี่ยโอ้ดูน่าเรียนมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็โอกาสไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อนะหนึ่งนะครับโลกร้อนขึ้นผลพวงของโลกร้อนคือภัยธรรมชาติเกิดรุนแรงขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อถึงเวลาปั๊บผมคาดว่าจะต้องมีโรงเรียนอุตุแน
0: ่อ๋อครับเรื่องสำคัญแล้วตอนนี
1: ้ตัวนี้เพราะว่าย
0: ิ่งสำคัญมานานละ
1: สิ่งว่ารอบเปลี่ยนไปเงี้ยแล้วอย่างก็เดี๋ยวนี้แต่ต้องชมอะไรต่างๆเขาก็มีความMOU กับกรมอุตุเรานะคร
0: ับ
1: แล้วก็พยายามที่จะเอาอาจารย์ของเราไปช่วยสอนแล้วก็ส่งเด็กเข้ามาฝึกงานแล้วก็ฝากไว้ขอเชื่อมั่นในงานกรมอุตุนะครับปัจจุบันนี้กรมอุตุมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัย
0: ครับ
1: กรมอุตุมีแบบจำลองที่ทัดเทียมต่างชาติกรมอุตุมีภาพดาวเทียมทุก10นาทีแล้วสินค้าขายดีกรมอุตุคือเรดาร์ตรวจอากาศ
0: ครับ
1: เราจะมีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เข้าใจว่าขณะที่ท่านมีงานต่างๆท่านเปิดเว็บไซต์กรมอุตุนะครับดูภาพเรดาร์ง่ายดี
0: ครับ
1: เราไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาว่าไฮคืออะไรโลคืออะไ
0: ร
1: นะครับครับฝากไว้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยพี่จรูญช่วยสบแทนผมแล้วนะสมบูรณ์แบบมากนั่นคือไม่เป็นไรครับนั่นคือเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะครับจากนักอุตุนิยมวิทยามืออาชีพนะครับที่ทำงานด้านนี้มา 3.7 ปีนะครับคุณจรูญลาฤทธิ์ชัยขอบคุณมากครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะเป็นประเด็นที่เป็นเหตุการณ์สำคัญก็จะขอเชิญมาเป็นครั้งๆนะครับขอบคุณมากพี่จร
1: ูญครับได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
4: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
5: ซียูดีไลท์

ในโลกปัจจุบันเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีความเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะกรรมการอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานวันที่2มีนาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ See You Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตนะคะวันนี้ก็นำเสนอภาพยนตร์ที่มีดอลลี่พาตันนำแสดงด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีการประกาศว่าดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีเจ้าของผลงานเพลงอมตะอย่าง I Will Always Love You แล้วก็ผู้ใจบุญซึ่งทำงานเพื่อการกุศลมากมายเสียชีวิตในวัย80ปีนะคะดอลลี่พาตันนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงชาวอเมริกันรับบทในภาพยนตร์เฉพาะที่ฉายในโรงภาพยนตร์มี12เรื่องนะคะในละครโทรทัศน์อีกมากมายรวมถึงการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์กว่า400ครั้งค่ะดอลลี่พาตันเป็นผู้ประพันธ์เพลงหลายต่อหลายเพลงด้วยกันแต่ว่าที่เป็นที่รู้จักอย่างมากๆเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20อย่างจูเลียนแล้วก็ I Will Always Love You นะคะโดยเธอแต่งภายในวันเดียวกันค่ะผลงานการแต่งเพลงของดอลลี่พาตันมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องที่สะท้อนให้เห็นภาพออกมามีเกิดความรู้สึกลึกซึ้งนะคะอย่างเช่นเพลงหนึ่งค่ะที่เธอพูดถึงชีวิตในวัยเด็กซึ่งยากจนแล้วก็เสื้อผ้านั้นเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าใหม่ๆเหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะคะก็เป็นผลงานที่สร้างความประทับใจทั้งในส่วนของการประพันธ์เพลงการร้องเพลงการเป็นนักแสดงด้วยนะคะและที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คือการทำงานทางด้านการกุศลในหลากหลายด้านด้วยกันทั้งในส่วนของการส่งเสริมการเรียนนะคะการรู้หนังสือการเรียนแล้วก็ยังมีด้านต่างๆอีกออกมาอีกมากมายนะคะในส่วน

ของเพลงนะคะก็มีผลงานเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงคันทรีของสหรัฐอเมริกาถึง25เพลงนะคะแล้วก็มีอัลบั้มติดท็อป10บนชาร์ตเพลงคันทรีถึง47อัลบั้มด้วยกันถือว่าประสบความสำเร็จมากและที่ดังข้ามชาร์ตไปดังในเพลงป๊อปด้วยก็คือ9 to 5ซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกาในปี1980นะคะก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในการทำอาชีพอย่างมากมายนะคะในส่วนของนักแสดงนะคะก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกทองคำถึง2ครั้งด้วยกันค่ะวันนี้ขอเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังที่ดอลลี่พาร์ตันทั้งประพันธ์เพลงแล้วก็ร่วมแสดงด้วยนะคะ Joyful Noise ค่ะภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาในปี2012นะคะที่นำแสดงโดยควีนลาติฟาดอลลี่พาร์ตันในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็มีนักแสดงนะคะอย่างเช่นคีฮีพาเมอร์เจอร์มี่จอร์แดนแล้วก็คอร์ทนีย์บีแวนเขียนบทและกำกับโดยท็อดกราฟนะคะก็มีดนตรีประกอบที่ผสมผสานกลิ่นอายเพลงกอสเปลโดยเมอร์วินวอร์เรนนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของอเมริกาเมื่อ13มกราคมปี2012นะคะในภาพยนตร์2หญิงสาวผู้มีจิตใจแน่วแน่นะคะก็ถูกสถานการณ์บังคับให้ร่วมมือกันเนื่องจากการตัดงบประมาณอาจทำให้ต้องปิดตัวขณะนักร้องประสานเสียงในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการชื่นชมนะคะในส่วนของเพลงแล้วก็การแสดงแต่ก็มีคำวิจารณ์ในด้านลบอยู่บ้างในเรื่องของบทแล้วก็โทนของภาพยนตร์ค่ะเพลงที่เปิดรายการไป3เพลงก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Man in the Mirror ค่ะโดยกิกิพาเมอร์นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของเกลนบัลลาดแล้วก็ไซดาการ์เรตค่ะเพลงที่2 Maybe I'm Amazed โดยเจอร์มี่จอร์แดนแล้วก็กิกิพาเมอร์นะคะก็เป็นผลงานการประพันธ์ของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์และ Not Enough นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของดอลลี่พาร์ตันแล้วก็ขับร้องโดยดอลลี่พาร์ตันแล้วก็ควีนลาติฟาค่ะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะคือเพลงจากควีนลาติฟา Fix Me Jesus นะคะซึ่งเป็นต่อด้วยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ From Here to the Moon and Back นะคะโดยดอลลี่พาร์ตันคริสโตเฟอร์สันแล้วก็เจอร์มี่จอร์แดนค่ะเพลงนี้ก็เป็นงานประพันธ์ของดอลลี่พาร์ตันเช่นกันนะคะส่งต่อด้วยเคิร์กแฟรงกินกับเพลงนี้นะคะ In Love ค่ะงานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้เองค่ะ

You Delight วันนี้นำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ปี2012นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้าง25ล้านเหรียญสหรัฐทำรายได้จากการจำหน่ายตัว 31.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะภาพยนตร์

อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะก็ปล่อยออกมาเมื่อ10มกราคมปี2012โดย Water Tower Music นะคะประกอบด้วยเพลงที่แต่งขึ้นใหม่3เพลงโดย Dolly Parton อัลบั้มนี้มีเพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงก็คือ He's Everything แล้วก็ From Here to the Moon and Back นะคะแล้วก็อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ปล่อยออกมานั้นนะคะนอกเหนือจากเพลงที่ประสบความสำเร็จติดชาร์ต2เพลงแล้วเนี่ยนะคะยังมีนอกอัลบั้มยังมีเพลงอื่นๆนะคะหมายถึงว่าเพลงที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์แต่ว่าไม่ได้รวมอยู่ในอัลบั้มนี้อย่างเช่นเพลง Letters from the Night But Walk Away Rainy โดย Ricky Lee Jones แล้วก็ On My Phone นะคะโดย Jack Meets My Friend The Sun โดย Peterโฮเซ่พแล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆด้วยนะคะซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์แต่ว่าปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่เป็นผู้ที่เป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้ดูได้ชมกันมาหลายต่อหลายรอบแล้วฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันอีก3เพลงนะคะ That's the wayGod Planned It นะคะโดยเป็นเพลงที่ร้องร่วมกันโดยศิลปินหลายๆคนในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะงานประพันธ์ของ Billy Preston ค่ะส่งต่อด้วย Mighty High นะคะโดย Karen Beck ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ David Crawford แล้วก็ Richard Downing นะคะ I'm Yours โดย Kiki Palmerเด็กวินาโมแล้วก็ยังมีแองเจล่าโกรฟีด้วยนะคะประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Joyful Noise ด้วยค่ะ

CU Delight ทาง Jula Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไหนขอความกรุณาแนะนำมาทาง LINE @สถานีJula Radio @Jula Radio นะคะวันนี้เลือกภาพยนตร์ปี2012ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักประพันธ์เพลงนักแสดงที่มีผลงานประสบความสำเร็จอย่างมากมายที่สำคัญก็คือเป็นศิลปินที่มีใจบุญใจกุศลมากๆนะคะได้ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลที่หลากหลายแล้วก็ส่งผลต่อผู้คนนอกจากสหรัฐอเมริกานะคะยังส่งผลต่อผู้คนทั่วโลกด้วยในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เธอได้ทำนอกจากเสียงเพลงแล้วก็การแสดงภาพยนตร์ค่ะวันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ Joyful Noise นะคะภาพยนตร์ของปี2012ค่ะเรื่องย่อๆของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของหลังจากที่เบอร์นาร์ดสเปโร่ผู้อำนวยการวงประสานเสียงของบทเล็กๆในเมืองคาปซอรัฐจอร์เจียเสียชีวิตวิโรสฮิลนะคะคุณแม่ผู้เลี้ยงลูกวัยรุ่น2คนก็เข้ามารับหน้าที่ดูแลวงประสานเสียงโดยใช้รูปแบบเพลงกอสเปลแบบดั้งเดิมที่บาทหลวงเดลเนี่ยเห็นชอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจีจีสเปโร่พัญญาไม้ของผู้อำนวยการซึ่งเป็นผู้บริจาคหลักของโบสถ์เชื่อว่าเธอเนี่ยควรจะได้รับตำแหน่งนี้มากกว่าแล้วก็เช่นเดียวกับปีก่อนๆ นะคะทางวงก็ได้ถึงได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคของการแข่งขันระดับชาติสำหรับมือสมัครเล่นค่ะ Joyful Noise นะคะแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อวงประสานเสียงคู่แข่งเนี่ยเอาชนะไปได้ช่วงเวลาที่ยากลำบากในเมืองนำไปสู่ปัญหาในเรื่องของงบประมาณนะคะในท้ายที่สุดก็คือต้องมีการหาหนทางเพื่อต่อสู้แล้วก็ช่วงชิงโอกาสที่จะได้ตำแหน่งได้รับการคัดเลือกในระดับชาติขึ้นมาเป็นหนังที่สนุกแล้วก็ดิฉันว่ามีคุณค่าดีทีเดียวนะคะเรื่องเพลงก็ดูเพลินอย่างไม่ต้องพูดถึงในขณะที่นักแสดงแต่ละคนก็แสดงได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะโดยนักแสดงนั้นควีนลาติฟาก็มารับบทเป็นไวโรสฮิลนะคะแม่ของโอลิเวียแล้วก็วอเตอร์ค่ะดอลลี่พาร์ตันรับบทเป็นจีจีสเปโร่คุณย่าของแรนดี้นะคะกิกิพาร์เมอร์ก็รับบทเป็นโอลิเวียฮิลค่ะลูกสาวของไวโรสนะคะแล้วก็ยังมีเจอร์มี่จอร์แดนมีเด็กเตอร์ดาร์เดนมีคอร์ทนี่บีแวนแล้วก็มีนักแสดงสมทบคนอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะฟังเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะเพลงดังเพลงนี้ From Here to the Moon and Back โดยดอลลี่พาร์ตันนะคะแล้วก็ He's Everything ค่ะโดยดอลลี่พาร์ตันควีนลาติฟาแล้วก็คีคีพาเมอร์เจอร์มี่จอร์แดนรวมไปถึงแอนดี้คาร์ด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในชาร์ตแล้วก็ส่งต่อกันด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยดอลลี่พาร์ตันนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยดอลลี่พาร์ตันด้วยค่ะ He's Everything นะคะส่งต่อด้วย Joyful Noise Sweetขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CU Delight พบกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้คุณสุนทรโอชาที่นิกรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนพชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอิทธินิตดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: แก้ววรางกูร
1: โรคทอนซิลอักเสบคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคทอนซิลอักเสบคืออะไรโรคทอนซิลอักเสบหรือทอนซิลไลติสคือภาวะที่ต่อมทอนซิลเกิดการอักเสบซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยหากเกิดการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียมักมีลักษณะเป็นหนองโดยต่อมทอนซิลคือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองจำนวน2ต่อมที่อยู่บริเวณด้านข้างของคอหลังช่องปากใกล้กับโคลิ้นต่อมทอนซิลมีบทบาทสำคัญในการเป็นแนวป้องกันด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันค่ะโดยช่วยดักจับและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องปากและทางเดินหายใจส่วนต้นค่ะโดยสาเหตุของโรคต่อมทอนซิลอักเสบค่ะ 1. ไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดค่ะเช่นอะดีโนไวรัสไรโนไวรัสอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะและ 2. แบคทีเรียค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเซปโตคอคคัสไพโอเจเนสค่ะด้านอาการของโรคต่อมทอนซิลอักเสบค่ะ 1. อาการเจ็บคอโดยจะมีอาการโดยเฉพาะนะคะบริเวณด้านข้างของลำคอและมีอาการเจ็บนานเกิน48ชั่วโมงค่ะ 2. อาการคือลำบากเป็นมากขณะรับประทานอาหารค่ะโดยเด็กเล็กอาจมีปัญหาน้ำลายไหลเนื่องจากไม่สามารถกลืนได้ค่ะ 3. อาการไข้ 4. อาการคัดจมูกอาจมีน้ำมูกใสร่วมด้วยมักจะเล็กน้อย 5. อาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวคล้ายกับอาการของไข้หวัดและ 6. อาการเจ็บในรูหูค่ะซึ่งอาจเกิดจากการแพร่กระจายของการอักเสบผ่านทางหูชั้นกลางค่ะด้านการรักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบค่ะ 1. ก็จะเป็นการรักษาด้วยยาค่ะในกรณีที่เกิดจากเชื้อไวรัสมักจะเป็นการรักษาตามอาการเช่นการรับประทานยาลดไข้ยาแก้ปวดใช้ยาพ่นคอหรือยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอค่ะโดยทั่วไปอาการก็จะหายภายใน 3-5 วันค่ะแต่ในกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่ะและควรรับประทานยาติดต่อกันอย่างน้อย 7-10 วันเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาและภาวะแทรกซ้อนเช่นการเกิดไข้รูมาติกค่ะโดยในผู้ป่วยบางรายหากมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้หรือมีไข้สูงมากๆแพทย์อาจจะพิจารณาให้รักษาในโรงพยาบาลด้วยการให้น้ำเกลือและการให้ยาทางหลอดเลือดดำค่ะและ2ค่ะเป็นการผ่าตัดต่อมทอนซิลค่ะโดยแพทย์อาจจะพิจารณาการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออกในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ต่อมทอนซิลมีขนาดโตจนกีดขวางทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะ 2. มีภาวะอักเสบเรื้อรังหรือกำเริบบ่อยค่ะ 3. การสงสัยว่าเป็นเนื้องอกหรือตรวจพบก้อนที่มีลักษณะผิดปกติของต่อมทอนซิลค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรู้จักเกี่ยวกับโรคทอนซิลอักเสบได้มากขึ้นแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามสวัสดีคุณสุวัฒน์ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพานุมาตรครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเจอคุณพานุมาตรอีกทีนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามนะคะรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานี้ได้ในช่องทางนะคะทางคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ทางช่องทางของทางFacebook Fanpage นะคะไทย Facebook Fanpage นะคะไทย You News แล้วก็ทางช่องทางนะคะ YouTube Channel นะคะก็ชื่อ Channel ว่าไทย You News เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ในช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นค่ะ1ชั่วโมงกับ3ช่วงของรายการนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยเป็นข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะนำมารายงานให้ได้ติดตามกันในช่วงแรกส่วนช่วงที่2วันนี้เล่าขานงานวิจัยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุจุฬานะคะเป็นเรื่องของไอศกรีมจากพืชนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะกับเรื่องราวของธุรกิจที่ต้องบอกว่าเป็นไอศกรีมจากพืชเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องราวของอาหารนะคะที่ได้รับความนิยมและยิ่งเป็นอาหารที่ออร์แกนิกเป็นอาหารจากพืชสุขภาพแบบนี้ด้วยนะคะนวัตกรรมนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันส่วนช่วงสุดท้ายของรายการกับเรื่องของสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับทางประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะคะกับเรื่องราวของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ค่ะในวาระปี2569ถึง2571นะคะที่จะมีการผนึกกำลังกันนะคะเป็นเครือข่ายบุคลากรสายอำนวยการค่ะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็เรื่องของการเข้ารับตำแหน่งประธานนะคะในวาระใหม่นี้ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้แล้วก็ในช่วงต้นรายการนี้ต้องสอบถามคุณสุวัฒน์ค่ะว่าวันนี้ทางมหาสารคามเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมบรรยากาศในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ของมหาสารคามนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะห่างหายจากฝนฟ้าคะนองไปหน่อยแต่ว่าเพิ่งมีรายงานกันมาว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกชุกแล้วก็มีเมฆมากต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีเกิดฝนตกฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานิดนึงนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่การเตรียมรับช่วงเวลาของเจอฝนกันบ่อยๆแล้วฮะคุณพานุมาตรครับ
1: ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลเองอย่างบริเวณของแถวๆสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะคุณสุวัฒน์ก็ต้องบอกว่าฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานี่ก็ฝนตกโปรยปรายลงมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามีความเย็นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็จะมีไปตกอีกทีนึงในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำช่วงเย็นๆหลังเลิกงานแบบนี้ค่ะใครที่แบบว่าอยากจะกลับบ้านไวๆก็อาจจะต้องแบบว่าดูในเรื่องของการจราจรนะคะสักนิดนึงเพราะว่าถ้าฝนตกรถก็ติดไปด้วยค่ะคุณสวัสดิ์ค่ะ
2: ครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงวันศุกร์ด้วยนะครับบรรยากาศก็ยังไงก็ดูฟ้าฝนแล้วก็ดูการจราจรที่อาจจะคึกคักกันนิดนึงในช่วงสุดสัปดาห์ใกล้ๆสิ้นเดือนแบบนี้ฮะคุณพานุมาตรครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากทั้ง2พื้นที่ของทางมหาสารคามแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะดิฉันก็มีในเรื่องของพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้า

0: นะคะโดยประเทศไทยเนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยแล้วก็ทางด้านของภาคเหนือเองนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะทางด้านของภาคตะวันออกเชียงเหนือเองเนี่ยก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้รายงานไว้ก็คือจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาแล้วก็นราธิวาสทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงานั่นเองส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะเป็นภาพรวมของลักษณะอากาศนะคะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะก็สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็อาจจะมีในเรื่องของการระมัดระวังในการสัญจรนะคะดูแลสุขภาพกันแบบนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณสุวัสดิ์ก็บอกเองว่าในช่วงนี้จนถึงช่วงของปลายเดือนปลายสัปดาห์เนี่ยนะคะก็ต้องดูในเรื่องของฝนฟ้าว่าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่านั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็บรรยากาศช่วงกำลังจะเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงกำลังจะเข้าสู่เดือนใหม่ฮะคุณพานุมาตรครับ
0: ใช่แล้วค่ะงั้นช่วงต่อไปนะคะเราพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปติดตามข่าวสารกันสำหรับเรื่องราวของข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ครับ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารแรกเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลบ้านค้อเปิดตัวโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยจังหวัดขอนแก่นนะคะติดตามรับฟังการรายงานได้จากคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
3: สถานีวิทยุมก.ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลบ้านค้อเปิดตัวโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยจังหวัดขอนแก่นเมื่อเร็วๆนี้ณเทศบาลตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมจัดพิธีเปิดและประถมนิเทศโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมรุ่นแรกจำนวน50คนซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสุวรรณวจกสิกิจผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมก.และผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วม

0: กับนางสาวโสภินสุวรรณหงส์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นและนายจักรพงษ์เพชรแสนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและใจสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายเครือข่ายผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรเปิดเผยว่าสถานีวิทยุมก.มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสังคมมานานกว่า65ปีโดยนำศาสตร์แห่งแผ่นดินทั้งด้านการเกษตรภาษาและวัฒนธรรมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและได้ต่อยอดจัดตั้งโรงเรียนทางอากาศมาตั้งแต่ปี2555รวมกว่า20โครงการสำหรับหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเข้มข้น20ถึง25ตอนต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพราะมีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อยืนยันความสำเร็จต่อไปรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณ คุณธัญวรรณศรีวาจนะด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณสวัสดิ์คะ
2: ครับผมจากเกษตรเราไปที่มอหาดใหญ่หน่อยนะครับจังหวัดสงขลาพร้อมจัดครม.สัญจรนะครับเขาเตรียมผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอแล้วก็ผ้าบาติกสงขลาขึ้นสู่เวทีครม.สัญจรนะครับจากภูมิปัญญาชุมจากภูมิปัญญาชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับมีการรายงานจากคุณกรองการสุขรักนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ
3: จังหวัดสงขลาพร้อมจัดครม.สัญจรเตรียมผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอผ้าบาติกสงขลาสู่เวทีครม.สัญจรจากภูมิปัญญาชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์จากเส้นได้ที่ถูกถักทอทีละเส้นและลวดลายที่บรรจงสร้างด้วยฝีมือช่างกำลังถูกนำไปถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาสู่เวทีระดับประเทศในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอและผ้าบาติกสงขลาได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายสำหรับคณะรัฐมนตรีสะท้อนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าและโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนเริ่มจากผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอถือเป็นลวดลายผ้าทอที่มีเอกลักษณ์ของเกาะยอและมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับการเสด็จประพาสเกาะยอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2443เดิมผืนผ้านี้มีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแยงก่อนจะได้รับพระราชทานนามใหม่ลายราชวัตรและกลายเป็นหนึ่งในลวดลายสำคัญของเกาะยอมาจนถึงปัจจุบันการทอผ้าลายราชวัตรต้องอาศัยทั้งความชำนาญและความละเอียดตั้งแต่การจัดเรียงเส้นได้การเดินได้ที่มีความยาวถึง200เมตรไปจนถึงเทคนิคกลับก้ามปูที่ทำให้เกิดจังหวะการสลับสีอันเป็นเอกลักษณ์โดยช่าง1คนสามารถทอผ้าได้ประมาณ 2-3 เมตรต่อวันเท่านั้นนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1กล่าวว่ากลุ่มเริ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยออย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านการจำหน่ายจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อฟื้นฟูลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันกลุ่มสามารถฟื้นฟูลวดลายผ้าเก่าได้เกือบ60ลายและนำมาต่อยอดให้เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันแม้ขณะนี้สมาชิกจะเหลือเพียง9คนจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ทางกลุ่มยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยออย่างต่อเนื่องสำหรับผ้าทอลายราชวัตรที่นำมาใช้ในครั้งนี้เป็นผ้าสีน้ำเงินผสมได้สีทองสีขาวและสีดำเมื่อทอรวมกันทำให้เกิดมิติของสีในโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นก่อนนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีขณะที่อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาคือผ้าบาติกจากอำเภอจะนะของกลุ่มมีดีนาทับซึ่งได้เร่งผลิตผ้าบาติกชุดพิเศษเพื่อใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคมนี้จุดเด่นอยู่ที่การนำแรงบันดาลใจจากลายบุปผาบรมราชินีนาถมาผสานเข้ากับอัตลักษ ของจังหวัดสงขลารวมถึงนางเงือกสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและรายราชวัตรที่นำมาตัดทอนให้เหมาะสมกับเทคนิคบาติกกระบวนการผลิตยังคงใช้เทคนิคของการกั้นสีด้วยเทียนผ่านทั้งบล็อกไม้และบล็อกโลหะก่อนลงสีและสร้างรายละเอียดบนผืนผ้าขณะที่การโรยเกลือช่วยสร้างพื้นผิวและลวดลายที่แตกต่างกันในแต่ละผืนเลือกใช้สีครามน้ำทะเลเป็นโทนสีหลักเพื่อสื่อถึงทะเลและภูมิทัศน์ของจังหวัดสงขลาทำให้ผืนผ้าเชื่อมโยงทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่นายธนกรสุขเมตตาผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบรนด์มีดีนาทับกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสผลิตผ้าสำหรับคณะรัฐมนตรีเพราะนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาผ่านผืนผ้าแล้วยังช่วยให้ผลงานของช่างฝีมือในพื้นที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยการนำผ้าทอเกาะยอและผ้าบาติกสงขลาขึ้นสู่เวทีคณะรัฐมนตรีสัญจรจึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอความสวยงามของผ้าไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภูมิปัญญาชุมชนได้ก้าวสู่เวทีระดับประเทศสร้างการรับรู้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสด้านรายได้และอาชีพให้แก่ช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
2: ครับผมขอบคุณคุณกองกลางสุขรักนะครับโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับคุณพานุมาตรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวกิจกรรมของทางมอปัตตานีกันบ้างค่ะวันนี้คุณพัชรายิ่งดำนุ่นมีรายงานเข้ามาในรายการนะคะสวัสดีคุณพัชราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะมาติดตามกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจค่ะเป็นการประกวดอ่านข่าวนะคะในยุค AI นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะได้จัดขึ้นนะคะในห้วงของการจัดงานมอวิชาการนะคะหรือว่า PSU ปัตตานี Open House นะคะปี2026ค่ะซึ่งกำหนดจัดตรงกับวันที่2กันยายน2569นะคะแต่ว่าในห่วงที่ผ่านมาทางสถานีวิทยุมอปัตตานีของเราก็ได้จัดกิจกรรมไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันค่ะก็คือในระดับของนักเรียนชั้นมปลายนะคะได้แข่งไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ใช้ที่บริเวณสถานีวิทยุนะคะในส่วนของห้องปฏิบัติการนะคะเป็นห้องไลฟ์นะคะที่ให้น้องๆนักเรียนนะคะเยาวชนที่สนใจได้เข้ามาร่วมในการประกวดอ่านข่าวในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจนะคะจากนักเรียนทั้งในจังหวัดปัตตานีแล้วก็มาจากจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะทั้งกิจกรรมข่าวสารที่เกิดขึ้นในมอปัตตานีนะคะแล้วก็เรื่องของการอบรมยกระดับพัฒนาคือหน้าข่าวจะเกี่ยวข้องกับ AI นะคะซึ่งในส่วนของการประกวดในครั้งนี้ก็น้องๆจะได้รับการฝึกฝนทักษะการอ่านออกเสียงนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะโดยมีทีมวิทยากรก็คือพี่ๆนะคะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะโดยจะมีใช้เกณฑ์กติกานะคะที่มาจากทางกสทช.นะคะในการเวลาที่มีการอบรมผู้ประกาศข่าวนะคะของทางกสทช.แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องของหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีระดับของนักศึกษามอปัตตานีด้วยนะคะในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกันเพียงแต่แบ่งเป็น2ระดับในผู้ชนะทั้งใน2ส่วนนี้ก็จะได้รับใบเกียรติบัตรนะคะพร้อมทั้งเงินรางวัลค่ะในช่วงของพิธีเปิดงานมอวิชาการนะคะในวันที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจมอปัตตานีค่ะรวมทั้งก็จะเป็นการเปิดงานมอวิชาการในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าเน้นความสำคัญเน้นเรื่องของยุค AIนะคะว่าคนบทบาทของเรานี่แหละนะมนุษย์เราจะมีสิ่งที่จะสามารถสร้างสรรค์รังสรรค์อะไรได้บ้างนะคะในยุคของ AI ว่าเราจะเป็นผู้ใช้ AI อย่างไรนะคะให้รู้เท่าทันแล้วก็ในยุคที่เราเองก็ต้องมีการพัฒนายกระดับเรื่องของสกิลนะคะในการที่จะรู้เท่าทันด้วยแล้วก็การใช้อย่างชาญฉลาดด้วยนะคะก็จะเป็นภาพรวมของกิจกรรมที่ทางสถานีได้จัดไปก่อนล่วงหน้านะคะสำหรับหน่วยงานคณะต่างๆก็จะจัดบ้าน ก็เรียกว่าจะจัดกิจกรรมพร้อมกันในเปิดบ้าน PSU ปัตตานี Open House 2026ในวันที่2 กันยายนนี้ค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: จากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้วก็กิจกรรมของทางภาคใต้ที่คุณพัชรานำมาฝากเรากันด้วยค่ะขอบพระคุณคุณพัชรา
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับครับผมสวัสดี
0: ค่ะ
2: ครับจากภาคใต้นะครับเรามาที่ภาคเหนือกันฮะคุณพานุมาตรครับ
0: ค่ะ
2: มีข่าวสารการลุ้นคณะกรรมการยูเนสโกนะครับมีมติเกี่ยวกับเรื่องราวมรดกโลกในกลางปี70นี้นะครับติดตามการรายงานจากคุณปาริสากาญจนกุลนะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุผลการตรวจประเมินเชียงใหม่มรดกโลกไร้ข้อกังวลลุ้นคณะกรรมการยูเนสโกมีมติกลางปี2570ความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศบังคลาเทศได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ในช่วงวันที่ 3-8 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยแนวคูเมืองกำแพงเมืองเก่าและวัดสำคัญทั้ง7วัดได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสนดอกวัดอุโมงค์วัดพระธาตุดอยสุเทพและวัด7ยอดปรากฏว่าภาพรวมการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่พบข้อกังวลที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการหลังจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจะจัดทำรายงานข้อมูลส่งไปยังนายทะเบียนและคณะกรรมการมรดกโลกต่อไปอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยอาจต้องเตรียมตอบข้อซักถามและส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีก2รอบคือรอบแรกในเดือนตุลาคมและรอบที่2ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งคาดว่าจะมีมติพิจารณาตัดสินอย่างเป็นทางการในกลางปี2570หรือประมาณเดือนมิถุนายน2570
4: ทีนี้สิ่งที่จังหวัดจะต้องดำเนินการในระยะต่อไปก็คือเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมถ้าหากว่าเขาร้องขอมาเราก็พร้อมนะครับรวมทั้งการเดินหน้าจัดระเบียบทัศนียภาพเมืองนะอันนี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาเรื่องความสะอาดเรื่องสายไฟอะไรต่างๆหน้าบ้านของเรานะครับเพื่อรักษามาตรฐานเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตหรือ living heritage เนี่ยนะครับไว้จนถึงวันที่มีมติจากยูเนสโกไม่ใช่ว่าท่านผู้เชี่ยวชาญมาตรวจประเมินแล้วเราจะยังไงก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีภาพหรือมีข้อมูลหรืออะไรหลุดไปว่าประเมินเสร็จแล้วจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดูแลสถานที่ต่างๆที่เราส่งเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ข้อมูลที่ทำให้การพิจารณาไม่เป็นบวกกับเราตรงนี้ก็ต้องฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยครับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีความหมายแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อประเทศไทยเพราะว่าการที่เชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยจะเป็นอานิสงส์ที่ส่งผลโดยตรงถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเลยครับที่ไหนก็ตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่นั่นจะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าเชียงใหม่จะเป็นที่รู้จักในระดับสากลหรือทั่วโลกอยู่แล้วแต่พอเป็นมรดกโลกขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะกระตุกหรือสะดุดขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงไหนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำไมตอนเราไปเชียงใหม่ครั้งที่แล้วเราถึงไม่ได้ไปที่นั่นอะไรแบบนี้ก็จะพานักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเก่าเนี่ยกลับมาเยือนเชียงใหม่ของเราตรงนี้มีความหมายมากนะครับ
3: ทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ในการร่วมกันจัดระเบียบทัศนียภาพของเมืองให้สะอาดเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้ายโฆษณาสายไฟและความสะอาดรอบบริเวณบ้านเรือนเพื่อร่วมกันรักษามาตรฐานความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเอาไว้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์หากมีการตรวจสอบย้อนหลังอันจะส่งผลเสียต่อคะแนนพิจารณาเนื่องจากผลสัมฤทธิ์หากเชียงใหม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่10ของไทยจะเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับประเทศโดยรวมซึ่งจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ย้อนกลับมาเยือนก่อให้เกิดการกระจายเม็ดเงินรายได้หมุนเวียนไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงตั้งแต่ภาคการเกษตรภาคการบริการจนถึงวิสาหกิจของชุมชนในพื้นที่ปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลนะครับโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคุณพานุมาตรครับ
0: ค่ะจากทางภาคเหนือนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายการกับที่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการโชว์เคส4แบรนด์ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการนะคะในงานมหกรรมพัฒนาสังคมระดับชาติ SDX 2026ค่ะติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโชว์เคส4แบรนด์ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการในงานมหกรรมพัฒนาสังคมระดับชาติ SDX 2026สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมบนเวทีระดับชาติเมื่อวันที่21ถึง23สิงหาคม2569ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ชูชาติกมลเลิศผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำทีมร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศSocial Development Expo 2026หรือ SDX 2026ณอาคาร Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด Co-creating a Better Society โดยได้รับเกียรติจากนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นชูโมเดลบ่มเพาะ4ระยะสู่4แบรนด์คุณภาพฝีมือคนพิการภายในงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอความสำเร็จจากโครงการพัฒนาทักษะและต่อยอดการประกอบอาชีพของคนพิการจังหวัดขอนแก่นปี2569ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการซึ่งโดดเด่นด้วยกระบวนการพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวมกว่า450ชั่วโมงผ่าน4ระยะได้แก่ปรับพื้นฐานสร้างทักษะฝึกประสบการณ์จริงส่งเสริมความยั่งยืนผลผลิตจากโครงการนี้ได้ก่อให้เกิด4แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจได้แก่แก่นใจหัตถกรรมผ้าพื้นเมืองจากเทศบาลเมืองศิลาดีไซน์เรียบหรูกระเป๋าผ้าขาวม้าหมอนรองคอซองแว่นตาแบรนด์ฮักศิลาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากผ้าพื้นเมืองกระเป๋าผ้าพวงกุญแจแบรนด์คูนแดงใหญ่ของที่ระลึกจากเศษผ้าชูจุดเด่นแนวคิด upcycling ผ้าเหลือไม่เหลือทิ้งและแบรนด์ดงดีดงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปน้ำพริกเห็ดทอดเห็ดทอดกรอบส่งเครื่องสร้างผลกระทบเชิงบวกจับต้องได้โครงการนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถทางอาชีพให้แก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 50% แต่ยังส่งผลในวงกว้างทั้งการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือการคืนคุณค่าทางจิตใจสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องคนพิการในการก้าวออกมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างเข้มแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงเดินหน้าสานต่อปณิธานมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคมโดยใช้องค์ความรู้และงานบริการวิชาการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและร่วมสร้างสังคมไทยที่ทุกคนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสินค้าของกลุ่มคนพิการรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทั้ง4ชุมชนโดยมียอดขายกว่า 60,000 บาทพร้อมกันนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจสั่งสินค้าเพิ่มเติมจากกลุ่มคนพิการเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากอีกด้วยชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ

0: ของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
1: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
0: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม
1: ่เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
2: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอครับ
4: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
2: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
5: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
6: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
7: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
6: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
7: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
6: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
8: เล่าขานงานวิจัย
9: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของไอศกรีมจากพืชนะคะที่ชื่อว่ามอลลี่เอลลี่นะคะเป็นการเริ่มธุรกิจด้วยแพชชั่นที่อยากจะพัฒนาสินค้าจากเพนพอยต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานนี้นะคะจากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาค่ะ
10: คุณผู้ฟังครับเมื่อปัญหาและช่องว่างคือโอกาสทีมนิสิตด้านธุรกิจทั้ง3คนก็คือคุณรัตตีมงคลบวรศักดิ์นิสิตเก่าจากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคุณโชติมามีมุ่งธรรมและคุณการชนิดบุพผาชื่นก็ได้หยิบยกปัญหาการแพ้นมวัวในหมู่คนเอเชียมาเป็นโอกาสในการพัฒนาไอศกรีมจากพืชที่คู่แข่งในตลาดยังไม่มีมากนักเมื่อโจทย์ถูกทั้ง3คนใกล้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจอย่างจริงจังพวกเขาจึงไม่เพียงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธุรกิจในปี2564เท่านั้นแต่ยังได้ก่อตั้งบริษัท Molly Ali จำกัดเพื่อปั้นแบรนด์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ Molly Ali ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามียอดขายราว700ถ้วยต่อวันเลยทีเดียวครับMolly Ali นั้นก็คือโมเลกุลแห่งความสุขที่สามารถส่งต่อไปให้ทุกคนได้เป็นไอศกรีมที่รับประทานแล้วมีความสุขในระยะสั้นและดีต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยทุกวันนี้แบรนด์ก็เติบโตไปพร้อมกับกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพโดยล่าสุดไอศกรีม Molly Ali นี้ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1สุดยอดนวัตกรรมภาคกลางโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นประจำปี2568ในงาน TED Youth Startup Championship 2025เมื่อจะพูดถึงจุดแข็งของไอศกรีม Molly Ali นั้นก็คือเนื้อสัมผัสของไอศกรีมที่เนียนไม่เป็นผลึกน้ำแข็งและเก็บไว้ได้นานโดยไม่ใส่สารกันเสียทีม Molly Ali ก็ได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU Innovation Hubและแม้จะเริ่มต้นจากการทำโปรเจกต์ปริญญาโทส่งอาจารย์แต่พวกเขาก็ทำงานกันอย่างจริงจังและทำด้วยความรักซึ่งชาวเอเชียนั้นมีคนแพ้นมวัวเกินร้อยละ70ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวซึ่งในตลาดไอศกรีมเพื่อสุขภาพนั้นยังไม่มีใครทำไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัวพวกเขาจึงได้ดู

0: ตลาดฝั่งอเมริกาที่พบคนแพ้นมวัวเยอะประมาณ1แต่ไม่เท่ากับคนเอเชียซึ่งแพ้ประมาณร้อยละ30และในอเมริกานั้นก็มีความรู้เรื่องการแพ้นมวัวอยู่แล้วส่วนโซนยุโรปและอเมริกาก็มีคนทำไอศกรีมนี้อยู่แล้วจึงได้เริ่มโฟกัสที่ตลาดเอเชียเพราะเป็นตลาดที่ใหญ่และไม่มีคู่แข่งปกติแล้วคุณผู้ฟังก็จะทราบกันอย่างดีว่าส่วนประกอบสำคัญของไอศกรีมก็คือนมวัวและวิปครีมแต่สำหรับไอศกรีมจากพืชที่มีมอลลี่อัลลี่คิดสูตรขึ้นนั้นไม่ใช้นมวัวเลยแม้แต่น้อยแต่ใช้พืชธรรมชาติอย่างเช่นนมโอ๊ตนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองส่วนวิปครีมนั้นทำจากน้ำมันมะพร้าวและถั่วเหลืองผลงานโปรเจกต์ปริญญาโทของทั้ง3คนนั้นก็ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ New Venture Championship ในประเทศไทยก่อนที่จะได้รับคัดเลือกให้ไปประกวดต่อที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาซึ่งในเวลานั้นมีทีมเข้าแข่งขันจาก75ประเทศทั่วโลกและทีมมอลลี่อัลลี่ก็สามารถคว้ารางวัล New Venture Championship 2021มาได้พร้อมกับเงินรางวัลทั้ง3คนก็ได้นำเงินก้อนนี้มาลงทุนสำหรับการตั้งต้นทำธุรกิจครับเป็นธรรมดาที่การคิดโปรเจกต์สักอย่างหนึ่งอาจจะพบกับจุดอ่อนได้บ้างและมอลลี่ออลลี่ก็ได้พบว่าจุดอ่อนก็คือเนื้อสัมผัสหยาบเกิดผลึกน้ำแข็งและเก็บไว้ไม่ได้นานจึงได้ขอคำแนะนำจาก CU Innovation Hub ซึ่งได้ช่วยแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้ลองศึกษาตลาดว่ามีใครทำเทคโนโลยีนี้หรือยังเมื่อพวกเขาได้ศึกษาก็พบว่ายังไม่มีใครทำจึงเลือกใช้กระบวนการนี้ในการผลิตไอศกรีมซึ่งก็เป็นการควบคุมแรงดันอุณหภูมิและเวลาในการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและการพาสเจอไรซ์ทำให้เนื้อไอศกรีมมีความเรียบเนียนไม่เกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็งช่วยยืดอายุไอศกรีมจากพืชให้คงคุณภาพได้นาน 12-15 วันโดยไม่ใช้สารกันเสียนอกจากกระบวนการผลิตแล้วก็ยังได้รับคำแนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตด้วยจากเดิมที่ผลิตได้700ถ้วยต่อวันและมีความคลาดเคลื่อนจาก Human Error Molly Ali ก็ได้พัฒนาไปสู่ระบบอัตโนมัติที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิต5เท่าลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนควบคุมคุณภาพได้แม่นยำทำให้พร้อมต่อการขยายกำลังผลิตและรองรับ OEM และการส่งออกเส้นทางสู่ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์นั้นก็คือเวทีการนำเสนอผลงานการได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆการออกร้านตามงานอีเวนต์รวมถึงการออกสื่อต่างๆซึ่งก็ทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามไอศกรีมเพื่อสุขภาพก็ยังมีข้อท้าทายสำคัญในเรื่องของรสชาติความอร่อยหลายคนมองว่าไอศกรีมเพื่อสุขภาพจะอร่อยจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวผ่านให้ได้และทางมอลลี่ออลลี่ก็ได้สื่อสารตลอดนะครับว่าไอศกรีมของพวกเขานั้นไม่ได้ดีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นแต่รสชาติต้องอร่อยเทียบเท่ากับไอศกรีมที่ขายกันอยู่โดยทั่วไปและพยายามออกอีเวนต์งานจัดเลี้ยงเพื่อให้ทุกคนได้ชิมและกลับมาซื้ออีกรอบถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาของหวานสักอย่างหนึ่งรับประทานกันแก้ร้อนในช่วงระหว่างวันก็ลองนึกถึงไอศกรีมเพื่อสุขภาพกันดูนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเล่าขานงานวิจัยในวันนี้ครับธนกรวัสยานนท์สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกับเรื่องราวของมอลลี่แอลลี่นะคะไอศกรีมจากพืช นั่นเองที่เป็นการเริ่มต้นธุรกิจด้วยแพชชั่นที่อยากจะพัฒนาสินค้าจากเพนพอยต์นั่นเองนะคะก็นำมารายงานให้ติดตามกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะกับเรื่องราวของสนทนาสถาบันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับที่ประชุมสภาข้าราชการนะคะพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนั่นเองในช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือปคมท.นะคะคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวาระปี2569ถึง2571ค่ะผนึกพลังเครือข่ายบุคลากรสายอำนวยการนะคะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณสุวัฒน์คะ
3: คุณพานุมาตรครับวิทยากรวันนี้เราได้

0: รับเกียรติจากนายบัญชาพระพลนะครับเป็นประธานปขมทหรือว่าที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคนใหม่สังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณบัญชานะคะกับการเข้ารับเป็นประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานแล้วก็ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะก็หลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานแล้วนะคะในวาระปี2569ก็คือตั้งแต่ตอนนี้เลยไปจนถึงปี2571เนี่ยทางคุณบัญชาเองมีวิสัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมขอบคุณครับก็ของผมเนี่ยรับตำแหน่งก็ตั้งแต่วันที่2สิงหาเป็นต้นมานะครับมีวาระ2ปีนะครับ2สิงหา2569ถึง2สิงหาถึง1สิงหา2571สำหรับวิสัยทัศน์นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับปขมท.นะครับหรือว่าที่ประชุมประธานสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับก็คือเป็นที่รวมนะครับของสภาข้าราชการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนองค์กรองค์กรเนี้ยนะครับก็คือบุคลากรเขาเรียกว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเรานะครับหลักจริงเนี่ยเราจะมี3องค์กรหลักเนาะก็คือทปอก็คือที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับปอมทที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยแล้วก็ปขมทที่ประชุมประธานสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยก็คือสายอำนวยการหรือสายสนับสนุนแล้วแต่ที่จะเรียกนะก็คือสายอำนวยการสายสนับสนุนนี่แหละครับก็คือเราจะขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าความก้าวหน้านะครับให้มีความก้าวหน้าให้มีสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรสายอำนวยการซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เชื่อมโยงทุกสายทั้งผู้บริหารทั้งสายวิชาการและก็สายอำนวยการสายสนับสนุนเราด้วยก็คือขับเคลื่อนไปพร้อมกันสิ่งที่วิสัยทัศน์เป้าหมายของเราคืออยากให้เขาเรียกว่าเป็น one university อะครับ one university ก็คือทุกคนเป็นองค์อพยพนะครับเป็นเครื่องจักรกลในการที่จะขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันทุกสายทั้งผู้บริหารสายอาจารย์สายอำนวยการอันนี้คือสิ่งที่วิสัยทัศน์ที่อยากเห็นแล้วก็อยากให้ทางเขาเรียกว่าสายอำนวยการเราเนี่ยนะครับได้รับการที่จะในการดูแลต่างๆนะครับในการที่จะมีทั้งเส้นทางความก้าวหน้านะครับค่าตอบแทนสวัสดิการสวัสดิภาพต่างๆก็ให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกองค์การประยุกต์ของมหาวิทยาลัยนี่คือวิสัยทัศน์ที่อยากมาดำเนินของปขมท.ซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์หรือภารกิจต่างๆที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นได้นะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือเป็น One University นี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: ครับถามท่านประธานอย่างนี้ครับว่าคือแบบนี้ว่าบุคลากรสายอำนวยการหรือว่าที่เราเรียกว่าสายสนับสนุนจะเป็นทั้งพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญอะไรกันอยู่แล้วก็มีความท้าทายสำคัญสำคัญเรื่องไหนกันบ้างครับ
2: ถามว่าความท้าทายนะครับท้าทายเนี่ยถ้าในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับในปัจจุบันความท้าทายถ้าถามว่าสายผู้บริหารความท้าทายท่านก็อีกอย่างเรือสายอาจารย์ก็ความท้าทายแต่สายอำนวยการหรือสายสนับสนุนเนี่ยนะฮะความท้าทายของยุคปัจจุบันคือยุคดิจิทัลยุค AI ยุค IT เนี่ยนะครับยุค AI เนี่ยเอาง่ายๆคือยุค AI ความท้าทายคือการที่งานต่างๆนะครับที่จะใช้คนเนี่ยน้อยลงจะใช้กำลังคนน้อยลงและใช้เทคโนโลยีใช้ AI มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความท้าทายคือการที่จะเขาเรียกว่าการที่มหาวิทยาลัยจะบริหารอัตรากำลังทำยังไงให้สายอำนวยการสายสนับสนุนเนี่ยยังมีความสำคัญต่อองค์กรเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งที่จะต้องป้องกันไม่ให้เขาเรียกว่าตัวที่จะมาแทนคนได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมรรถนะศักยภาพของคนเนี่ยยังจะต้องให้มันถามว่าจะวิ่งตาม AI ไหมเราต้องวิ่งนำ AI เราต้องเดินก่อนแล้ว AI มาเป็นเครื่องมือในการทำงานไม่ใช่ถ้าใช้ AI นำทางเนี่ย คนที่จะเป็นคนทำงานเนี่ยผมว่าความท้าทายในการที่จะยุบอัตราเลิกจ้างอะไรเนี่ย ก็มีโอกาสหรือว่าการให้ความสำคัญ
0: ค
2: ในการจะให้การปฏิบัติงานเนี่ยครับนี่คือความท้าทายผมมองว่าความท้าทายก็ตามยุค AI เนี่ยแหละครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่ตามยุคตามสมัยนะคะอย่างที่ท่านประธานบอกเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เนี่ยในส่วนของนโยบายเร่งด่วนล่ะคะท่านประธานคะในช่วงแรกของการทำงานที่ท่านประธานเองแล้วก็ทางคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยต้องมีการผลักดันเป็นวาระเร่งด่วนเลยคือเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ถามว่าวาระเร่งด่วนซึ่งถามว่าคงไม่ได้มีอะไรที่จะเร่งด่วนมากแต่ว่าก็เป็นที่เราทำต่อเนื่องซึ่งผมเองก็เดิมเป็นคณะกรรมการบริหารของปคมท.ชุดที่แล้วอยู่ด้วยนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันกับทางท่านประธานท่านเดิมคือท่านประธานเรวัชที่จากมอ.แล้วนี่แหละนะครับที่ท่านวางรากฐานไว้แล้วเราก็มาสานต่อแล้วก็เราก็จะต่อยอดนะครับในสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องมาสกัดความท้าทายเพื่อที่จะให้บุคลากรสายอำนวยการสายสนับสนุนเราเนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับจะได้มีศักยภาพมีสมรรถนะที่ยังได้รับความสำคัญเป็นหนึ่งในองค์คาพยพที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนสิ่งที่จะทำนะครับในขอนของเร่งด่วนก็ในสิ่งที่เราเตรียมว่าคือหลักสูตรนะครับหลักสูตรถามว่าหลักสูตรเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นหลักสูตรที่บอกว่าต้องทำแบบเดิมตลอดนะครับเพราะว่ามีศูนย์นะครับเป็นของทางศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนนะครับก็ภายใต้สังกัดของปคมท.เรานี่แหละเป็นคนรันหลักสูตรต่างๆซึ่งหลักสูตรเนี้ยเราก็จะดูตามเขาเรียกว่าความสำคัญความเร่งด่วน hot issue นะครับสิ่งอย่างช่วงเนี้ยก็จะเป็นเรื่อง AI นะครับเรื่อง AI เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย AI เอามาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าทั้งงานบริหารงานบริการงานประชุมงานต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่อาชูอางานหลักต่างๆของสายอำนวยการไม่ว่าจะตำแหน่งไหนเนี่ยถ้าเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็จะพยายามหาวิทยากรนะครับหาวิทยากรในส่วนของหลักสูตรอบรมออนไลน์ซึ่งการหลักสูตรอบรมออนไลน์ของทางศูนย์นะครับศูนย์ส่งเสริมเนี่ยก็มีแบบเขาเรียกฟรีค่าลงทะเบียนนะครับซึ่งก็จัดไปล่าสุดเนี่ยก็เมื่อ21สิงหานะครับก็เรื่อง AI ในการมาใช้เกี่ยวกับของเอกสารพิจารณาการประชุมหรืออะไรต่างๆแล้วก็นะครับจะมีอีกเร็วๆนี้นะครับก็จะมีอีกหลักสูตรนึงก็ฟรีเหมือนกันนะครับก็เกี่ยวกับเครื่อง Canva อะไรเงี้ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเอามาประยุกต์ปรับใช้กับการทำงานของบุคลากรสายอำนวยการนี่คือสิ่งที่ถามว่าเร่งด่วนคือเราพยายามที่จะให้ทันโลกน
1: ะ
2: ครับแล้วจะต้องแบบสร้างสรรค์ทันยุคครับสร้างสรรค์และทันยุคเราจะไม่ได้บอกว่าเราเขียนมาแบบนี้แล้วเราจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงตามโลกและก็ตามสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นๆในการที่จะรันหลักสูตรต่างๆนะครับในการที่จะให้บุคลากรสายสนับสนุนเราและอีกหนึ่งคืออยากให้บุคลากรสายอำนวยการสายสนับสนุนเนี่ยเข้าถึงหลักสูตรต่างๆได้มากขึ้นก็คือถ้าออนไลน์แล้วก็ฟรีค่าลงทะเบียนเพราะอย่างที่ผ่านมาเมื่อ21สิงหาที่ผมบอกไปก็คือคนเข้าประมาณสัก1,000กว่าคน 1,200 1,300 เนี่ยก็คือถือว่าได้จากบุคลากรสายอำนวยการสายสนับสนุนทั้งประเทศนะครับก็ถือว่าก็ไปตอบโจทย์ในการที่จะช่วยเขาเรียกเสริมองค์ความรู้เสริมแล้วกันนะครับบางคนก็มีอยู่แล้วก็เสริมเพื่อให้เพิ่มสมรรถนะเพิ่มความสามารถในการที่จะใช้การทำงานในโลกปัจจุบันให้มากขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยก็มีพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีจำนวนแล้วก็อาจจะมีข้อแตกต่างกันทั้งข้าราชการรุ่นเดิมกับพนักงานรุ่นใหม่นะครับบางทีอาจจะมีความเหลื่อมล้ำความมั่นคงทางปคมท.ก็มีบทบาทยังไงบ้างนะครับที่จะให้เรื่องราวของสวัสดิการเหล่านี้นี่มันมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นนะครับท่านประธานครับ
2: ครับผมสำหรับเรื่องนะฮะเรื่องความมั่นคงเรื่องความก้าวหน้าเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับถามว่าความเหลื่อมล้ำนี่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะครับแต่เราจะทำยังไงให้ความเหลื่อมล้ำนั้นน้อยที่สุดเนาะก็อย่างที่ว่าเหลื่อมล้ำแม้แต่ มหาลัยเดียวกันเหลื่อมล้ำในของสายต่างๆนะแล้วก็

0: แต่ละมหาวิทยาลัยอีกนะครับก็คือแต่ละสถาบันอุตสาหกรรมซึ่งสามารถที่จะออกแบบรูปแบบค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิ่งต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยสภาสถาบันและสภามหาวิทยาลัยของแต่ละที่แล้วก็ผู้บริหารก็สามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งตัวนี้นะครับในส่วนของปคมทเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นศูนย์รวมเนาะเป็นศูนย์ที่จากทุกมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยสมาชิกทั่วประเทศซึ่งตอนนี้มี34มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มาเขาเรียกว่านำเสนอความก้าวหน้าในส่วนของแต่ละที่นะครับว่าตอนนี้มอนี้มีสวัสดิการอะไรเพิ่มมีการสิทธินู่นนั่นนี่อะไรเพิ่มหลายอย่างแล้วก็พอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเราก็จะได้ประเด็นแล้วก็มหาวิทยาลัยสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะเอาโมเดลต้องบอกอย่างนี้ครับสามารถที่จะเอาโมเดลนี้ไปนำเสนอต่อกับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองสังกัดเพื่อที่จะบางทีก็เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าที่นี่เขาทำแบบนี้ได้อันนี้อย่างเช่นค่าชดเชยนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านี้สวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการยืดหยุ่นในการที่จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบนี้หรือว่าเงินต่างๆที่เป็นส่วนที่จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับเราก็นำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็คือเราก็มีในส่วนของกรรมการบริหารปคมทเราที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะให้แต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิกเนี่ยโดยผู้แทนสภาจากแต่ละที่ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำข้อมูลตัวนี้ไปนำเสนอและปคมทเราเองแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับระดับประเทศในการที่จะขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนภาพรวมก็คืออาจจะได้นำเสนอต่อนะครับในส่วนของกระทรวงอวนะครับกระทรวงอวในส่วนของกรรมธิการของทั้งสสสวนะครับในการที่จะเคลื่อนนะครับในการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆสิ่งนี้คือปคมทเราก็พยายามทำตามบทบาทหน้าที่เท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็เราก็พยายามเต็มที่แล้วก็ในส่วนของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะได้เขาเรียกว่านำโมเดลก็ไปขับเคลื่อนต่อนะครับแล้วเราก็ปคมทก็ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงของสภาของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นสมาชิกในการที่จะเรื่องข้อมูลเรื่องการประสานต่างๆครับผม
1: ค่ะแล้วในช่วงของวาระนะคะในปี2569ถึงปี2571นี้เองเนี่ยมีโครงการกิจกรรมที่คิดว่าน่าจะสำคัญนะคะที่อยากจะให้สมาชิกเนี่ยได้ติดตามเป็นพิเศษไหมคะที่อยากจะแนะนำค่ะ
0: สำหรับโครงการนะครับหรือกิจกรรมเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าของปคมทเราเองนะครับเราก็จะมีจุดเด่นด้านหนึ่งคือเรื่องวารสารนะครับวารสารปทนะครับเป็นวารสารที่บุคลากรสายสนับสนุนนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกว่าจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนสายอำนวยการนะครับในการส่งเปเปอร์เนาะส่งเจอร์นอลเนี่ยมาพิมพ์นะครับกับวารสารเรานะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI นะครับเราก็อยู่ฐาน2เนาะก็สามารถที่หลายที่นะครับก็บุคลากรสายอำนวยการเราก็เอาไปเขาเรียกว่าเพื่อที่จะไปเคลมในการที่จะขึ้นสู่ระดับทางเขาเรียกว่าความก้าวหน้านะครับความก้าวหน้าไม่ว่าจะชำนาญการชำนาญการพิเศษต่างๆก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ปคมทเรากำลังรันอยู่แล้วก็เราก็จะเพิ่มในส่วนของบทความนะครับซึ่งทางท่านบรรณาธิการรองบรรณาธิการก็กำลังขยันขันแข็งในการทำเพื่อที่จะรองรับนะครับรองรับความต้องการซึ่งก็ปัจจุบันก็ได้เยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอยากให้ทางบุคลากรสายอำนวยการเรานะครับคนที่อยากตีพิมพ์เนาะหาวารสารอยู่ก็ต่อที่ปคมทเราได้และในส่วนของความก้าวหน้าต่างๆนะครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมเราก็จะมีหลักสูตรนะครับหลักสูตรในการอบรมแล้วก็มีประชุมวิชาการของเครือข่ายต่างๆนะครับซึ่งก็อยากฝากให้ติดตามนะครับมันก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของปคมทเองด้วยก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆนะครับเป็นระยะนะครับแล้วก็อาจจะมีเพจนะครับเพจของที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างแล้วก็เพจชุมชนคนมหาลัยแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นในส่วนของทางท่านผอศูนย์แล้วก็ทางทีมกรรมการบริหารเราก็สามารถที่จะเปิดช่องทางต่างๆนะครับในการที่จะให้ทางสมาชิกหรือว่าบุคลากรส ายอำนวยการนะครับในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็ในส่วนของกรรมการชุดปัจจุบันเราจะเรียกว่าพยายามให้การสื่อสารนะครับสื่อสารให
2: ้
0: การเข้าถึงได้มากที่สุดนะครับเดิมก็อาจจะเข้าถึงได้แต่ว่าเราจะพยายามให้เข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงกิจกรรมของทางปคมทเราให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็อยากให้บุคลากรสายบริการสายสัมพันธ์เราก็ติดตามนะครับในส่วนของปคมทเรามีกิจกรรมเยอะนะครับแล้วก็มีส่วนของไม่ว่าจะเป็นทั้งความก้าวหน้าเนาะเรื่องการส่งเสริมแล้วก็การเชิดชูเกียรติด้วยนะครับในส่วนของเราก็มีรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นนะครับของมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อันนี้รับโล่พระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพด้วยแล้วก็มีรางวัลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางปคมทเราดำเนินการมาแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาเป็นระยะครับผม
2: ครับผมท้ายที่สุดนี้ถามท่านประธานเลยนะครับว่าอยากฝากอะไรถึงบุคลากรสายอำนวยการหรืออาจจะเป็นพนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะครับที่กำลังร่วมกันขับเคลื่อนท่านในวาระใหม่นี้นะครับอาจจะพวกพนักงานหรือลูกจ้างนี่ก็อาจจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความกดดันในการทำงานยุคนี้ท่านประธานอยากฝากอะไรทิ้งท้ายในช่วงเวลานี้บ้างครับ
0: ครับก็อยากฝากนะครับถึงบุคลากรสาธารณการทั้งพนักงานหรือว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับในส่วนของปคมทเองนะครับเราเป็นศูนย์กลางเนาะเป็นผู้ประสานในการที่จะนำเขาเรียกว่าประเด็นความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับหรือประเด็นในส่วนของสิ่งที่อยากให้เห็นอยากจะให้เราทำหรืออยากให้มหาวิทยาลัยอยากให้รัฐบาลของประเทศทำนะครับอวทำเนี่ยอย่างนี้ครับว่าสามารถที่จะส่งนะครับผมอยากเห็นอย่างนี้ว่าอยากให้ทุกคนร่วมกันคิดฮะร่วมคิดร่วมทำร่วมรับเขาเรียกว่าถ้ามันสำเร็จก็ร่วมกันภูมิใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ทางปคมทเราคิดและทำอย่างเดียวอาจจะไม่ cover ในส่วนของประเด็นที่ทางบุคลากรเราอยากเห็นสามารถนะครับสื่อสารผ่านตัวแทนของมหาวิทยาลัยท่านเองหรือจะสื่อสารสายตรงผ่านทางปคมทนะครับซึ่งเราก็มีศูนย์ประสานงานนะครับมีสำนักงานมีต่างๆก็ติดตามหรือว่าในเพจนะครับในเพจต่างๆก็สามารถสื่อสารต้องแชทได้นะครับหรือว่าในช่องไหนก็ว่ากันนะครับเราก็จะเปิดเส้นช่องทางการสื่อสารให้ท่านเสนอประเด็นว่าประเด็นนี้อยากให้ดำเนินการต่อหรือว่าประเด็นนี้ไปถึงไหนแล้วหรือว่าอยากให้เราทำตัวไหนยังไงหรือว่ามีประเด็นใหม่หรือว่าในมหาวิทยาลัยท่านเนี่ยอยากให้เราเขาเรียกว่าประสานผลักดันในเรื่องไหนก็เนี่ยครับอยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะเป็นเจ้าของปคมทนะครับแล้วก็ทางกรรมการบริหารหรือกรรมการสามัญเนี่ยเราก็จะได้มาดำเนินการต่อมาเพื่อที่จะหาทางเขาเรียกว่าเพื่อแก้ไขเพื่อพัฒนานะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความสำเร็จไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะนะฮะแล้วก็นี่คือเรามาแนะนำนะคะที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือปคมทคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านประธานนะคะคุณบัญชาพระพลท่านเป็นประธานปคมทคนใหม่นะคะสังกัดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสุวัฒน์คะและนี่คือเรื่องราวในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง2คนนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลเตือนประชาชนในพื้นที่6จังหวัดของอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดและกรมชลประทานคาดการว่าในวันที่28สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดบวรศักดิ์อุวรรณโนเสนอทางออกให้อภิวัตรเรื่องการได้มาของรัฐมนตรีการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระรวมถึงสำนักงานกกต.นายบวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนขอเสนอทางออกให้อภิวัตรพัฒนาไปในทางที่ดีได้แก่ 1. อภิวัตรเวลาได้มาของคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้การได้มาของรัฐบาลใหม่ช้าหากตนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะเขียนให้เลือกตั้ง30วันหลังยุบสภา 2. อภิวัตรการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระคือกรรมการสรรหาให้นำบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญปี2558ที่ถูกตีตกมาใช้โดยมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองส่วนผู้ที่ให้ความเห็นชอบส่วนการให้ความเห็นชอบต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภา 3. อภิวัตรระบบถอดถอนให้กลับมาหากไม่มีสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดีต้องโยงไปถึงประชาชนให้ลงคะแนนได้เช่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้ใช้การลงมติถอดถอนจากทั้งประเทศ 4. อภิวัตรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานกกต.โดยไม่ให้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงควบคุมการเลือกตั้งโดยให้ใช้องค์กรภูมิภาคและท้องถิ่นดำเนินการส่วนหน้าที่ของกกต.คือออกกฎกำกับการเลือกและจับคนทำผิดซึ่งตนเคยเขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญปี2558และ 5. อภิวัตรการยอมรับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถึงขั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกำหนดจำนวนสมาชิก 5,000 คนหรือมีสาขาพรรคเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองทั้งนี้ก่อนเขียนรัฐธรรมนูญต้องศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบด้วยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอิหร่านและโอมานเปิดทางในการหารือกันเพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นผู้แทนของอิหร่านและโอมานได้มีการหารือกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันเป็นระยะเวลานานหลายสัปดาห์ทั้งอิหร่านและโอมานเปิดเผยว่าได้ร่วมหารือกันเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมตกลงที่จะดำเนินการเก็บกวาดทุ่นระเบิดออกจากพื้นที่
ขณะที่ทรัมป์ระบุว่าทุนระเบิดทั้งหมดในช่องแคบได้รับการจัดเก็บเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการย้ำถึงถ้อยแถลงที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้และแม้ความรุนแรงในการปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะลดลงแต่ความพยายามทางการทูตในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพยังคงหยุดชะงักส่งผลให้การเดินทางผ่านเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความเสี่ยงสูงและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

เดี๋ยวเวลาติดตามนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่เช่นเคยนะครับเรามีเพลงเพราะๆรออยู่ที่นี่นะครับชอบเพลงไหนเป็นพิเศษส่ง

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆงานจากวง ETC นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเธอคือใครนะครับกับช่วงเวลาของเราเองนะครับคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ต่อเนื่องกันทางวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz ครับยังมีเพลงไหนอีกนะครับทยอยส่งมาได้เลยครับ
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกัน

หลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ได้ฟังบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเพลงเพราะๆที่พี่ดีนิติพงษ์เนี่ยอยากจะแกล้งพี่เบิร์ดนะครับโดยการแต่งเพลงนี้เป็นดนตรีแบบมาร์ชนั่นเองนะครับให้พี่เบิร์ดเป็นคนร้องอย่าใช้ออกมาแบบตลกๆสนุกๆขบขันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้คุณแน่นสราวุธเลิศปัญญานุชเนี่ยทำดนตรีแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจนได้เพลงหนึ่งขึ้นมาที่มีความเข้มข้นนะครับหนักแน่นและที่สำคัญคือซึ้งเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนะครับชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยออกมาลงตัวมากๆเลยนะครับคือเป็นเพลงหนึ่งของพี่เบิร์ดที่เป็นดนตรีมาร์ชเห็นน้องๆหนูๆหลายคนนำเพลงนี้เนี่ยไปประกอบท่าต่างๆน่ารักมากๆเพลงนี้ชื่อว่ารักหนักแน่นนั่นเองนะครับเป็นเพลงเพราะๆที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของเพลินเพลงและยังมีเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับทยอยส่งมาได้ที่02 2183975 ถึง7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงกลับมาดูแลหัวใจกันครับ

จริงๆพอพูดถึงคุณสราวุธเลิศปัญญานุชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวนะฮะที่มีความสามารถมากๆเลยใครที่เคยไปชมดนตรีหรือว่าบทประพันธ์ดนตรีประกอบละครเวทีของ Exact อันนี้คือผลงานหลักเลยนะครับของคุณแน่นสราวุธด้วยนะครับเอาละครับมีเพลงไหนเพิ่มเติมอีกทยอยส่งมาได้นะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงกลับมาดูแลหัวใจกันให้ทุกช่วงเวลาของเพลินเพลงที่มาพร้อมกับเพลงเพราะๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณช่วงบ่ายแบบนี้ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ได้ไปเปิดไลฟ์สดนะครับใน TikTok นะครับก็ไปเจอเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับมีการร้องเพลงด้วยก็มีพี่ๆสินเจริญบราเธอร์นะครับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีแขกรับเชิญอีก1คนนะฮะซึ่งไม่เคยเห็นบรรยากาศการมาร้องที่ร้านอาหารด้วยนั่นคือพี่มาช่านั่นเองมาร้องเพลงร่วมกันนะครับเรียกว่าเราอยู่ที่บ้านเราก็ได้ติดตามการไลฟ์สดด้วยแล้วก็ได้ร้องตามไปด้วยเป็นเพลงนี้นะครับชื่อว่าไม่เหลือใครนะครับเป็นเพลงประกอบละครที่พี่มาช่าเองก็แสดงคู่กับนะครับพี่แท่งด้วยนะฮะกับเรื่องนี้หงเหนือมังกรนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ลาไปกับเพลงนี้แล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่สวัสดีครับ

0: ิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษณ์ไทยก็สกาวขึ้นแผ่วพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะมาถึงเวลาของรายการสุขันธรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่

ที่40ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island และเป็นคำร้องภาษาไทยเกาะในฝันโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคและหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์โดยคุณดวงดาวเถาหิรันร้องไว้นะคะคราวนี้ก็14:17 น.รายการสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้รับฟังฉันอย่างคอยงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลก

เป็นซาบซึ้งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ครูเอื้อสุนทรสนานกับฉันอย่างคอยแล้วก็ต่อกันด้วยเพลงคู่ที่ร้องคู่กับคุณรุ่งทองทองนัทธมศิลปินแห่งชาติคุณป้อมรอฟังพระจันทร์วันเพ็ญ

พระจันทร์วันเพ็ญค่ะเพลงคู่จากครูเอื้อสุนทรสนานและคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติคุณกอบการรอฟังเพลงนี้จากครูเอื้ออีกหนึ่งเพลงพรจุมพิน

ร้องตามเลยค่ะเพชรน้อยจากคุณนิ่งในจลบุตรสปะมาถึงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่คุณนัทรอฟังวนาลี

ทั้งวนาลีและก็วนาสวัสดนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติถ้าเป็นวนาสวัสดก็คู่กับคุณพูนศรีเจริญพงษ์ด้วยไปรับประทานอาหารกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนกันนัดใครบ้างนัดกันได้เลยที่ริโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันหนึ่งนะคะอาหารอร่อยมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ถ้าจะให้บอกกันเสมอๆหลายท่านไปที่ไรก็แกงเลียงกุ้งสดแกงรันจวนน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินี้มาก่อนทุกครั้งไปนะฮะมาพร้อมปลาทูผักทอดผักสดผักลวกอร่อยมากเลยนะคะถ้าจะเป็นของว่างเรียกน้ำย่อยก่อนก็ข้าวเกรียบปากหม้อหรือสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลาอร่อยมากค่ะจะปิดอีกครั้งหนึ่งกับราดหน้าฮ่องเต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าราดหน้าฮ่องเต้นี่ใครๆก็ชอบทั้งนั้นแล้วก็บอกว่าไม่ต้องปรุงเลยค่ะซื้อไปฝากคนที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่มีผู้ชอบมากคือชุดข้าวต้มชุดข้าวต้มที่มีข้าวต้มหอมๆมาเลยแล้วก็มีกับข้าวต้มเนี่ยนะคะมามีให้เลือกค่ะเป็นเซตนะคะก็ลองเลือกดูว่าอยากรับประทานเซตไหนไปเลือกได้เลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe อยู่ในซอย

0: เกษมสรรหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7
1: ไม่ทำลายไทยเป็นเพลงปลุกใจเมื่อสงครามปี2485แต่งให้ร้องเป็นเพลงปลุกใจทุกวันร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมโฆษณาการเมื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติและสามัคคีกันค่ะ
0: คุณมันธนาโมรากุลนะคะเพลงนี้ไทยไม่ทำลายไทยที่มีผู้ขอไว้

ยอมเขาหรือวงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติมาอีกเพลงแล้วคุณภูนสุขขอฟังแผ่นดินทองมาเสียงร้องของคุณสวนีเนื่องนิยมค่ะ

นี่แหละค่ะแผ่นดินทองของเราแผ่นดินไทยที่เราต้องหวงแหนเพราะเป็นของเราเอ้ามาอีกเพลงแล้วเพลงนี้คือคักหน่อยท

ค่ะไทยเพื่อไทยนะคะต่อกันอ้าวไม่ไทยแล้วคราวนี้ไปโตเกียวเลยคุณเลิศประสมทรัพย์เพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้สาวงามใน

คลื่นเครงไหมคะสุขกับเสียงเพลงค่ะแล้วประเดี๋ยวก็จะไปกันที่มนสวาดเลยนั่งนิ่งๆฟังกันต่อไปท่านผู้ฟังรอฟังอยู่คุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุกันทร์เราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% หนูรมได้ฟังกังหันต้องลมแล้วนะคะเป็นเพลงที่ถูกใจจริงๆหัวจิตหัวใจคนเราอารมณ์คนเราบางทีไม่แน่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นก็คล้ายๆกับกังหันต้องลมนั่นแหละนะคะคราวนี้ไปถึงอีกเพลงหนึ่งใครนอกใจตรงกันวางเอาไว้แล้วด้วยเพลงนี้ชื่ออะไรก็ได้คุณนุ่นสุบงกตค่ะ

พลงโปรดใช่ไหมคะเพราะคุณพิกุลขอเพลงนี้มาไม่ว่าเลยที่สะกดชื่อผิดที่ผิดก็เพราะดีนะคะ

ที่คุณพิกุลขอไว้นะคะฟังคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อไปค่ะเป็นตัวค้างมาจากเมื่อวานนี้ขวัญ

วัญดาวจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะพี่วินบอกว่าวันนี้ขึ้น15ค่ำพี่วินขอเพลงเดือนเพ็ญฝากให้พี่น้องสกร.ทุกท่านมีความสุขนะคะ

ป้านสวนตะหม่อมบอกว่าได้ยินเสียงคุณนุ่นร้องเพลงอะไรก็ได้ขออีกเพลงหนึ่งบนโลกมายา

สวนตาหม่อมได้ฟังบนโลกมายาจากน้องนุ่นไปแล้วคุณอรุณศรีบอกว่าบนโลกมายาไปแล้วงองอนต้องมาวันนี้ได้เลยค่ะนุ่นตังโชว์

งองอนบนโลกมายาอะไรอีกเมื่อกี้เนี่ยอะไรก็ได้นุ่นตังโชว์นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังชอบมากเลยเป็นวันศุกร์บ่ายที่น่าจะมีความสุขกันหลานนะคะจบละไปนักรบชายแดนได้ยังมีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงต่อกันไปอีกหลายเพลงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติค่ะ

ใจไปชายแดนทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแดนไหนก็ตามในประเทศไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติร้องไว้ท่านผู้ฟังก็ชอบเพลงนี้นะคะคราวนี้ไปที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่ติดค้างอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้สวรรค์มืด

0: มาลาม
1: าจากสีนวล นะคะเนื้อนวลคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติแล้วก็ต่อกันอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นคุณชรินทร์นันทนาครแม้นกยังละเมอ

ของครูสง่าอารัมภีแต่คำร้องไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นของท่านใดแน่นะคะบางท่านก็บอกว่าครูสลายไกรเลิศแล้วก็ไปเจอว่าเป็นของคุณอาจินปัญจพันธ์ด้วยตะไว้ก่อนแต่ก็เพราะนะคะแม่นกยังละเมอจากคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะท่านนี้ก็เตรียมอาหารกันแล้วใช่ไหมคะทอดอะไรผัดอะไรก็ต้องน้ำมันพืชโอลินทุกครั้งก็ชอบนะคะชอบของทอดมื้อไหนไม่มีของทอดรู้สึกขาดอะไรก็ไม่ทราบแล้วถ้าเป็นน้ำมันพืชโอลินสบายใจได้เลยเพราะว่ารู้ดีว่าน้ำมันพืชโอลินช่วยดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ยังทอดยังผัดได้อร่อยนะคะฉะนั้นเลือกอร่อยเลือกโอลินค่ะมีผู้รอฟังคุณหมอพันธิวาสินรัชตนันเทพธิดาดอย

เต็มอิ่มไปเลยได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยเทพธิดาดอยแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตนันอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รับฟังไม่ลืมผมผลัดวิวาคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

ก็เป็นเพลงที่เกือบติดค่ะแต่ไม่ติดค่ะคุณภูนสุขส่งหัวใจมาเลยผมผลัดวิวาคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะอีกเพลงหนึ่งลากันกับเรือเอกหญิงสมศรีม่วงสอนเขียวเพลงนี้ฟังแล้วก็มีความสุขคลื้นไปด้วยงานของคุณตั๋งจิระอีกหนึ่งเพลงหากเธอรักจริงลากันไปกับเพลงนี้แหละนะคะพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์กลับมาฟังเพลงกับสุขกันเถอะเราต่อไปตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14 นาฬิกาต่อจากรายการเพลินเพลงคืนนี้อย่าลืมดูพระจันทร์นะคะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาการหูตึงนะครับหูตึงนี่สำหรับคนทั่วไปแล้วก็หมายถึงการได้ยินที่ลดลงซึ่งปกติแล้วนะครับหูตึงอาจจะเกิดขึ้นในหูหนึ่งข้างหรืออาจจะเกิดขึ้นในหูสองข้างก็ได้นะครับหรือบางรายอาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวโดยส่วนมากนะครับคนหูตึงเนี่ยนะครับเวลาเราพูดด้วยจะต้องพูดเสียงดังๆต้องพูดซ้ำๆบางรายถึงขั้นต้องตะโกนซึ่งประเภทของหูตึงนั้นก็จะแบ่งได้เป็นหูตึงน้อยหูตึงปานกลางหูตึงมากหูตึงรุนแรงไปจนกระทั่งหูหนวกนะครับโดยปกติแล้วการได้ยินของคนเรานั้นเกิดจากการที่มีเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้ามาในช่องหูและเสียงเข้ามากระทบกับแก้วหูก็ทำให้เกิดการขยับของกระดูกหูแล้วก็มีการแปลการขยับมาเป็นกระแสประสาทแล้วก็ส่งเข้าไปให้สมองแปลความหมายดังนั้นการที่หูตึงนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากทุกขั้นตอนที่กล่าวมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเสียงหรือการแปลความหมายของเสียงทำให้เกิดการได้ยินที่ลดลงซึ่งเราก็เรียกว่าหูตึงนั่นเองซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหูตึงนะครับก็เกิดจากวัยที่มากขึ้นนะครับหรืออาจจะเกิดจากการได้รับเสียงดังเป็นเวลานานๆหรืออาจจะเกิดจากการทานยาบางชนิดที่มีผลทำให้ประสาทหูเสื่อมบางคนนะครับก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นหูตึงนะครับลองมาดูนะครับลองมาดูว่ามีวิธีสังเกตอาการหูตึงอย่างไรนะครับลองเช็คกับตัวเองหรือคนรอบข้างนะครับ

ว่ามีอาการที่เข้าข่ายหูตึงหรือไม่โดยสังเกตจากอาการเหล่านี้คือให้ลองสังเกตดูว่าคนรอบตัวนั้นต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อคุยกับเราหรือไม่หรืออาจจะสังเกตดูอาการของคนที่เราสนทนาด้วยว่าสิ่งที่เราตอบกลับเข้าไปนั้นตรงกับที่เขาถามมาหรือเปล่าเพราะบางทีเราอาจจะได้ยินอีกอย่างซึ่งไม่ตรงกับที่เขาถามมาก็ได้นะครับหรือเมื่อได้ยินสิ่งที่คนอื่นถามเราจะมีอาการงงหรือไม่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแน่ลองสังเกตดูตัวเองนะครับว่าเวลามีการฟังไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุอะไรทำนองนี้เนี่ยมีการเพิ่มเสียงมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เช่นเมื่อก่อนอาจจะฟังเพลงเพิ่มแค่3ระดับแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มมากกว่านั้นเป็น4ถึง5ระดับอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีอาการสังเกตหูตึงนะครับถ้าสงสัยว่าตัวเองเข้าข่ายว่ามีปัญหาการได้ยินหรือปัญหาหูตึงนะครับสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกก็คือควรไปพบแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับเพื่อดูว่าจริงๆแล้วมีปัญหาในการได้ยินจริงหรือไม่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแค่ขี้หูอุดตันหรืออาจจะเกิดจากการทานยาบางชนิดแล้วทำให้การได้ยินลดลงนั่นเองนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาการหูตึงที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึ่งสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
2: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
3: ์มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบัน

0: อุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะเรากลับมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้ไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันฟ้าดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันสิวัตราสินพระสุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: วันนี้มี2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของจีนใช้มาตรการหลายด้านปรับปรุงระบบบริการช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของยอดขายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของจีนในปี2025เขาบอกว่าพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะ
2: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIจีนใช้มาตรการหลายด้านปรับปรุงระบบการบริการช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันทั่วประเทศจีนมีจุดให้บริการความช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 82,000 แห่งให้บริการชาวบ้านกว่า4ล้านคนต่อวันในอนาคตจีนยังจะใช้มาตรการใหม่อีกหลายด้านเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสรับประทานอาหารที่สะดวกและอร่อยมากขึ้นเช่นจะมีการส่งเสริมให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการร้านอาหารบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมบริการได้โดยการเปิดจุดบริการช่วยเหลือด้านอาหารหรือจัดโต๊ะอาหารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในด้านสถานที่ภาษีและสาธารณูปโภคเป็นพิเศษจุดให้บริการช่วยเหลือด้านอาหารยังสามารถเพิ่มบริการอื่นๆเช่นความบันเทิงการตรวจสุขภาพและการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการซื้อของเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและช่วยให้จุดบริการเหล่านั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในอีกด้านหนึ่งบริการจัดส่งอาหารจะมีความหลากหลายมากขึ้นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซผู้จัดส่งอาสาสมัครและองค์กรชุมชนสามารถเข้าร่วมในการจัดส่งอาหารได้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวสามารถรับประทานอาหารร้อนๆได้เช่นกันในเขตเมืองจะเน้นการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือด้านอาหารภายใน15นาทีและการพัฒนาสถาบันความช่วยเหลือด้านอาหารแบบเครือข่ายและมีแบรนด์ส่วนในเขตชนบทจะเน้นการพัฒนารูปแบบต้นทุนต่ำเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและการส่งอาหารให้กันโดยสถานีบริการดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชราจะให้บริการความช่วยเหลือด้านอาหารครอบคลุมทั้งเขตเมืองและชนบทดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องยอดขายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของจีนพุ่งสูงเป็นประวัติการในปี2025ปี2025ยอดจำหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของจีนอยู่ที่มากกว่า 152,200 ล้านหยวน

0: พิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี2024ในช่วง5ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของยอดจำหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10% ตั้งแต่ปี2022ตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจีนอยู่ใน3อันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2021ถึง2025อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในจีนอยู่ที่ 6% และกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2025พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในประเทศสูงถึง 3.696 ล้านเฮกเตอร์ติดอันดับที่4ของโลกในแง่โครงสร้างการบริโภคผลิตผลเกษตรอินทรีย์แปรรูปมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90% ผลิตผลจากนมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนมผงสำหรับเด็กเป็นหมวดหมู่ผลิตผลเกษตรอินทรีย์หลักในตลาดคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70% ในขณะเดียวกันยอดขายผลผลิตจากผักอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มออร์แกนิกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับประเทศปัจจุบันจีนได้จัดตั้งระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกโดยใช้มาตรฐานระดับชาติกฎการรับรองแคตตาล็อกการรับรองและเครื่องหมายรับรองที่เป็นเอกภาพทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยมีรหัสเฉพาะสำหรับแต่ละผลผลิต
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะดิฉันมาคุยเรื่องของเมืองทูลูฟานทูลูฟานเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในซินเจียงค่ะคุณพรดาราคุณฟังเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความร้อนและแรงต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในจีนแล้วก็ปลูกองุ่นได้550สายพันธุ์เป็นองุ่นที่เรียกว่ามากที่สุดน่าจะมากที่สุดในจีนแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยหลายเรื่องราวของเมืองทูลูฟานนี้น่าสนใจค่ะไปติดตามฟังกันเลยค่ะ
3: คุยกันวันละ
1: ประเด็น
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัฒนาดลนะคะเมื่อวันจันทร์เราไม่ได้เจอกันเพราะว่าดิฉันเดินทางไปร่วมงานเทศกาลองุ่นทูลูฟานเส้นทางสายใหม่ครั้งที่32และการประชุมพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมองุ่นอัจฉริยะดิจิตอลครั้งแรกของทูลูฟานค่ะซึ่งมีหลายเรื่องเลยอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังคือเมืองทูลูฟานเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนติดตามรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนมาอย่างยาวนานจะรู้สึกว่าเอ๊ะชื่อนี้มีความคุ้นๆทูลูฟานค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตองุ่นที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นที่ใหญ่ที่สุดของจีนองุ่นที่ทูลูฟานเนี่ยดิฉันต้องบอกคุณผู้ฟังว่าหวานมากมันน่าสนใจตรงที่ว่าสภาพอากาศของทูลูฟานเนี่ยมีความสุดขั้วอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยเคยไปถึง49องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีที่ตกก็น้อยมากเพียง 14.7 มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีแดดอยู่ประมาณ 2,789 ชั่วโมงต่อปีนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมองุ่นที่ทูลูฟานถึงหวานเพราะว่าองุ่นที่นี่สะสมน้ำตาลสูงมหัศจรรย์ขององุ่นนะคะกลายเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งและน่าจะเป็นชนิดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองทูลูฟานเมืองที่ได้ชื่อว่าร้อนและแรงที่สุดในจีนวันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังรวมถึงถ้ามีเวลาจะเล่าเรื่องอื่นๆในทูลูฟานให้คุณฟังได้ฟังด้วยเมืองทูลูฟานเนี่ยหลายคนนึกไม่ออกอยู่ตรงไหนทูลูฟานเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอูรุมูชีค่ะอูรุมูชีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเขตซินเจียงซึ่งทูลูฟานเนี่ยอยู่ห่างจากอูรุมูชีประมาณ180กิโลเมตรถ้าสมมติว่าคุณฟังเดินทางมาจากเมืองไทยเนาะก็บินตรงมาจากกรุงเทพมาถึงอุรุมุชีได้เลยแต่ว่าต้องต่อรถไฟความเร็วสูงประมาณ1ชั่วโมงค่ะไปถึงทูลูฟานซึ่งลักษณะของเมืองนี้มีลักษณะที่เป็นแอ่งกระทะที่นี่มีจุดท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดพื้นดินที่ต่ำที่สุดของโลกนั่นก็คือว่าเป็นแอ่งกระทะจริงๆเลยก็คือถ้านึกถึงโลกทูลูฟานนี่ก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ทะเลสาบชื่ออ้ายติงหูค่ะด้วยความที่เป็นแอ่งกระทะที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะพุ่งสูงเกิน 45-50 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเคยวัดจากอุณหภูมิบนพื้นดินสูงทะลุถึง80องศาเซลเซียสไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งไฟของจีนหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเป็นเตาไฟของซินเจียงนั่นเองที่นี่ค่ะมีประวัติการเพาะปลูกองุ่นมายาวนานกว่า 2,000 ปีและเป็นเมืองเดียวในประเทศจีนที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตองุ่นระดับชาติ3ประเภทผลิตผลจากองุ่นก็คือแน่นอนต้องมีองุ่นสดลูกเกดแล้วก็ไวน์ตัวเลขล่าสุดค่ะที่ดิฉันไปประชุมมาเขาบอกว่าตอนนี้พื้นที่ปลูกองุ่นในทูลูฟานมีกว่า 262,500 ไร่นะคะผลผลิตต่อปีมากกว่า 1.7 ล้านตันที่ทูลูฟานเนี่ยมีองุ่นอยู่ถึง 550,000 ด้วยกันค่ะแต่ว่าที่เขาเอาไปชิมในงานไม่มากถึงขนาดนั้นนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ200กว่าพันและการผลิตลูกเกดเนี่ยคิดเป็น 90% ของลูกเกดทั่วทั้งประเทศจีนค่ะโดยสภาพอากาศที่ร้อนมีแสงแดดยาวนานและความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนนั่นแหละจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมองุ่นที่นี่ถึงเติบโตดีและหวานอร่อยค่ะในด้านการขายองุ่นสดนะคะในปี2025ยอดขายองุ่นสดของที่ทูลูฟานมีกว่า 500,000 ตันค่ะสร้างรายได้ 2,100 ล้านหยวนส่วนใหญ่องุ่นจากทูลูฟานจะจำหน่ายในประเทศจีนแต่ก็มีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะสำหรับการแปรรูปองุ่นนะคะที่ทูลูฟานมีสถานประกอบการในการแปรรูปจากองุ่นเป็นลูกเกดอยู่67แห่งมีผลิตภัณฑ์มากกว่า300รายการค่ะปริมาณของลูกเกดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ขายอยู่เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนก็คือครึ่งๆเลยทีเดียวโดยทูลูฟานเนี่ยมีกำลังผลิตลูกเกดประมาณ 200,000 กว่าตันค่ะซึ่ง1ใน3ถูกส่งออกไป40ประเทศทั่วโลกแล้วก็ประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็รับซื้อคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 25-30% ของยอดส่งออกลูกเกดทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะที่ทูลูฟานแห่งนี้ยังมีโรงบ่มไวน์42แห่งมีสถานประกอบการแปรรูปคุณฟังฟังไม่ผิดนะดิฉันไม่พูดผิดนะใบองุ่นค่ะอยู่5แห่งซึ่งสามารถแปรรูปใบองุ่นได้ถึง 13,300 ตันเมื่อปีที่แล้วการแปรรูปใบองุ่นอย่างเดียวสร้างรายได้อยู่ที่80ล้านหยวนฟังมาถึงตรงนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าคุณฟังหลายท่านน่าจะสนใจว่าไอ้เจ้าใบองุ่นเนี่ยแปรรูปแล้วเอาไปทำอะไรใบองุ่นสามารถนำไปทำอาหารค่ะคุณฟังทำชาใบองุ่นแดงซึ่งมีสารฟลาโวนอยด์สูงช่วยลดอาการเส้นเลือดดำโป่งควบคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ยังนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยซึ่งคนที่ทูลูฟานเนี่ยก็ชี้ให้ดิฉันดูนะคะว่าแพะที่นี่เนี่ยรับประทานใบองุ่นเป็นอาหารเมื่อแพะต้องบอกว่าอึเนาะหรือว่าอุจจาระออกมาเนี่ยก็จะเอาอึของแพะเนี่ยไปทำปุ๋ยอีกทีหนึ่งค่ะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีวิสาหกิจแปรรูปและใช้ประโยชน์จากกิ่งองุ่นนะคะ7แห่งซึ่งที่ทูลูฟานเนี่ยมีกิ่งองุ่นสดประมาณ 440,000 ตันต่อปีเปลี่ยนกิ่งไม้ที่เหลือเนี่ยให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าเช่นการเอาไปทำถ่านย่างอาหารเพราะว่ากลิ่นองุ่นจะมีความหอมเฉพาะตัวนำไปประดับบ้านเป็นเครื่องตกแต่งก็ได้คุณผู้ฟังรวมถึงทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงชาวบ้านนะคะก็กล่าวว่าองุ่นของเมืองทูลูฟานเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ตั้งแต่เรียกว่ากิ่งก้านใบไปจนถึงลูกองุ่นที่รับประทานได้เลยทีเดียวและสิ่งที่ทำให้เมืองทูลูฟานภาคภูมิใจในเรื่องขององุ่นก็คือเมล็ดองุ่นพันธุ์ซินหยูค่ะเป็นหนึ่งในพันยอดนิยมของทูลูฟานจำนวน 1,000 เมล็ดเนี่ยได้ถูกส่งขึ้นไปบนยานอวกาศเซินโจ16เพื่อไปทำการทดลองเพาะพันธุ์ในอวกาศส่งไปตั้งแต่ปี2023แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังรอผลจากการทดลองว่าอากาศที่อยู่ในอวกาศกับอากาศที่ทูลูฟานอันไหนจะทำให้องุ่นซินหยูเติบโตแล้วก็ได้ออกดอกออกผลได้ดีกว่ากันในขณะที่ประเทศไทยเองค่ะเราก็ถือว่าเป็นตลาดรับซื้อองุ่นสดรายใหญ่ที่สุดของซินเจียงแล้วก็ทูลูฟานปัจจุบันมีการเปิดนวัตกรรมขนส่งรถไฟความเร็วสูงสายโคเชนนะคะซึ่งไอโคเชนเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นตู้เป็นห้องเย็นเนาะส่งตรงจากที่โอโรโมชีและทูลูฟานผ่านด่านโมหานแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยค่ะที่ทูลูฟานที่ดิฉันไปประชุมมาเนี่ยปีนี้จะมีการต้องเรียกว่ากำหนด

มาตรฐานให้องุ่นที่เป็นพันธุ์ยอดนิยมของทูลูฟานก็คือพันธุ์อูเหอไปเนี่ยได้มาตรฐานแห่งชาติองุ่นอูเหอไปซึ่งการกำหนดมาตรฐานในครั้งนี้นะคะจะเป็นการช่วยยืดอายุองุ่นสดระหว่างการขนส่งจากทูลูฟานมายังกรุงเทพหรือว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยระยะเวลาที่ขนส่งสั้นลงนะก็คือ 4-6 วันทำให้ยังคงคุณภาพแล้วก็รสชาติความสดเหมือนรับประทานอยู่ที่ทูลูฟานเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ทูลูฟานแนะนำว่าปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วน่าจะต้องเก็บมาร์กไว้สำหรับปีหน้าเพราะว่าในเดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะถือว่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวองุ่นและเป็นฤดูการการท่องเที่ยวของทูลูฟานนอกจากจะมารับประทานองุ่นที่ต้องบอกว่ามีความอร่อยแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์คือมันจะมีพันธุ์แปลกๆต่างๆที่ดิฉันเชื่อว่าคุณฟังเองก็อาจจะไม่เคยเห็นดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ได้มีโอกาสไปทดลองชิมมีทั้งแบบมีเม็ดเปลือกนะเปลือกบางบางกรอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหพอบอกว่าชิมหลายร้อยสายพันธุ์นี้ก็ต้องรู้สึกว่ามันก็มีความแตกต่างแล้วก็มีความอร่อยที่กลมกล่อมไม่เหมือนกันยังสามารถเดินทางมาเที่ยวทูลูฟานได้อีกคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการไปดูโครงการชลประทานภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานับพันปีที่เรียกว่าคันเอ๋อจิ่งนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะทึ่งน้ำตาไหลคือการนำภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้ได้น้ำมาในการเพาะปลูกในสมัยโบราณย้อนกลับไปเป็นพันปีเป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งมันคือการเสียสละชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้แล้วก็น้ำเพาะปลูกเดี๋ยวช่วงท้ายรายการค่ะดิฉันจะคุยเรื่องของคันเหนือจริงอีกทีนึงวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันอินทนินปลดเปลื้องค่ะ
0: ครั้งที่แล้วคุณอินทนินไปซื้อยาสระผมแล้วไม่ถูกใจจะเอาไปคืนมาทบทวนกันว่าจะพูดอย่างไรคะ
1: โอ้ดีค่ะ
0: 请问有洗发水卖吗
1: 请问有洗发水卖吗อ๋อขอถามว่ามีแชมพูสระผมขายไหม
0: ถูกต้องค่ะ请问有洗发水卖吗
1: ขอถามว่ามียาสระผมไหมดิฉันซื้อยาสระผมมาแล้วค่ะคุณโจแต่ว่าเกิดไม่พอใจอยากจะนำไปคืนภาษาจีนก็พูดว่าว้อเสียงถ้วยหัวดิฉันจะนำสินค้ามาคืนค่ะ
0: ค่ะมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 请问有洗发水卖吗
3: 哦就在前面的架子上
2: 这个可能坏了我想退货
3: 您的发票带来了吗
2: 带了
0: ตามปกติเวลาคืนสินค้าพนักงานขายมักจะถามว่า您的发票带来了吗
1: 您的发票带来了吗
0: 您的ของท่าน
1: 您的
0: 发票ใบเสร็จ
1: 发票
0: 带นำพกติด
1: 带
0: 您的发票带来了吗
1: 您的发票带来了吗นำใบเสร็จมาด้วยหรือเปล่าคุณโจคะถ้าพนักงานขายบอกว่าสินค้าที่ดิฉันซื้อมาเนี่ยไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไม่อยากจะรับคืนแต่ว่าดิฉันต้องการจะคืนให้ได้ดิฉันควรจะต้องพูดว่าอย่างไรคะ
0: พูดว่า您给退了吧

0: 您给退了吧？
1: 给，嗨，
0: 给，
1: 退，คืน，
0: 退，
1: 了，เป็นคำวิเศษไว้ท้ายประโยคแสดงว่ากริยาสิ้นสุดลงเช่น这本书我看完了หนังสือเล่มนี้ดิฉันอ่านจบแล้ว下课了เลิกเรียนแล้ว
0: คำว่าป่ะล่ะคะ
1: ก็เป็นคำวิเศษค่ะลงท้ายประโยคขอร้องแปลว่าเธอ
0: ป่ะ
1: 您给退了吧
0: 您给退了吧ได้โปรดรับคืนเธอมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: ให้您换一个行吗
3: 不要了您给退了吧
0: คุณโจคะวันก่อนเกรดวัฒนธรรมจีนคุณโจเล่าให้ฟังว่าจะนั่งแท็กซี่ซื้อของหรือว่าพักโรงแรมควรจะขอใบเสร็จด้วยจะขอใบเสร็จเนี่ยควรจะต้องบอกเขาอย่างไรคะ
1: อย่างเมื่อซื้อของเสร็จแล้วก็ควรพูดกับเจ้าหน้าที่ทางร้านว่า麻烦您帮我开张发票行吗กรุณาออกใบเสร็จรับเงินให้หน่อยเมื่อนั่งแท็กซี่ถึงปลายทางก็บอกคุณขับว่า我要发票ขอใบเสร็จค่ะ
0: 我要发票ขอใบเสร็จค่ะก่อนจบรายการวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังค่ะคำว่าขอได้โปรดรับคืนเธอภาษาจีนพูดอย่างไรคะกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการทบทวนบทเรียนหรือต้องการข้อมูล CRI เพิ่มเติมขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ www.thai.cri.cn รายการวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใจเจียน
1: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันก็ยังอยู่ที่เมืองจูลูบานที่เมื่อสักครู่ได้ฟังกันไปเนี่ยคุยกันวันละประเด็นแต่ว่าเรื่องที่จะฟังจากคุณศิวตราเนี่ยเป็นเรื่องของโครงการชลประทานภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะว่าที่นี่เองนะเขามีโอ้โหการปลูกอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นการปลูกองุ่นก็ใช้น้ำนะคะหรือพืชพันธุ์ต่างๆนะมาดูกันว่าเขาใช้วิธีการพัฒนาแล้วก็ทำยังไงให้สามารถใช้ได้บอกว่าเป็นภูมิปัญญาด้วยอันนี้น่าสนใจค่ะต้องฟังจากคุณศิวตราค่ะ
5: เมื่อสักครู่นี้ในคุยกันมาละประเด็นเนาะคุณภาดาราคุณฟังก็หลายคนฟังแล้วก็คงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจูลูฟันที่ร้อนแล้วก็แรงมากกลายเป็นเหมือนเมืองโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายแล้วก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นสำคัญได้เพราะว่าที่นี่ค่ะมีระบบชลประทานใต้ดินโบราณที่เรียกว่าคันเอ๋อจิงคันเอ๋อจิงเนี่ยคำว่าคันเอ๋อเนี่ยเป็นภาษาอุยกูแปลว่าบ่อน้ำจริงเนี่ยเป็นภาษาจีนก็แปลว่าบ่อน้ำเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อพันปีก่อนค่ะคนโบราณเนี่ยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะขุดอุโมงค์ใต้ดินเพื่อพาน้ำจากบริเวณเชิงเขาลงมายังพื้นที่เกษตรซึ่งคิดดูนะคะคือขุดอย่างเดียวไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพราะสมัยนั้นยังไม่มีอาศัยความลาดเอียงของพื้นที่ให้ไหลลงมาเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการขุดบ่อถ้าคุณพาดาราคุณฟังได้เห็นของจริงนะคนที่เป็นโรคแบบกลัวรูนะจะแบบขนลุกเลยอ่ะเพราะบ่อคือระยะห่างของบ่อเนี่ยประมาณ 3-4 เมตรเท่านั้นเองแล้วแต่ละบ่อมีความลึกไม่เท่ากันค่ะบางบ่อเนี่ยลึกมากก็คือต้องลึกลงไปถึง100เมตรบางบ่ออาจจะตื้นแค่10เมตรแต่ว่าคนที่ขุดค่ะต้องเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเพราะว่าการขุดนี้ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ถ้าขุดลงไปอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้พอย้อนกลับไปสมัยก่อนเนาะมันไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆเลยก็คือมือนี่แหละค่ะก็ขุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องอยู่ใต้ดินเพราะด้วยความที่ว่าถูรูฟานเนี่ยเป็นพื้นที่แรงจัดที่ดิฉันไปมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย55องศานะนี่คือปัจจุบันเลยนะคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสูงสุดแบบโอ้โหอาจจะมีถึง60องศาหรือว่าบางพื้นที่ที่เป็นพื้นดินบางทีวัดได้ถึง80องศาค่ะอุณหภูมิที่นั่นร้อนมากถ้าน้ำมาอยู่บนพื้นดินน่ะมันก็จะระเหยออกไปอย่างรวดเร็วแต่การส่งน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินจะลดการระเหยของน้ำและยังเป็นการช่วยป้องกันทรายแล้วก็ลมอีกด้วยน้ำส่วนใหญ่ที่นี่ค่ะมาจากหิมะแล้วก็น้ำฝนบริเวณเทือกเขาเทียนซานซึ่งซึมลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็กลายเป็นกระแสน้ำใต้ดินก่อนที่จะมีไอตัวคันเอ๋อจิงเนี่ยนำลงมาสู่พื้นที่ให้ชาวบ้านได้ใช้ดิฉันได้มีโอกาสสัมผัสหูน้ำใสสะอาดแล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติน้ำแร่เลยอ่ะคุณมาดาคุณฟังแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะคันเอ๋อจิงก็ยังคงถูกใช้อยู่ในจูลูฟานค่ะ
4: ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของการที่เขาเนี่ยใช้ภูมิปัญญาแล้วก็สร้างให้จุดนี้เนี่ยเป็นโอเอซิสได้แล้วยังเนี่ยมีผลผลิต

0: ติดต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเมืองนี้น่าสนใจจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วดิฉันภราราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
1: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธานนท์จากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Sci-Fi คนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงไพพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัสนะครับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสานสังสังคมปัญญานะครับหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดครับเพิ่งจากที่สอนหนังสือเสร็จนะครับแล้ววิ่งมาจัดรายการเลยนะครับก็มาที่สถานีวิทยุจุฬานี่นะครับนะฉะนั้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ022183975-7 ครับ022183975-7 นะครับหรือว่าถ้าเกิดทักทายเข้ามาทางเพจ Facebook นะครับเมื่อกี้มีปัญหาสะดุดนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไลฟ์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สามารถเข้ามาดูที่ไลฟ์ใน Facebook ผมนะครับเจษฎาเด่นดวงไพพันธ์นะครับก็ทักทายกันเผื่อจะทิ้งคำถามไว้หรือความคิดเห็นแต่ละเรื่องเอาไว้นะครับแล้วก็เผื่อจะพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับนะสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวคุยกันมากมายหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูว่าจะมีเรื่องไหนที่มานั่งคุยกันบ้างนะครับโอเคขออนุญาตจิบน้ำไปด้วยผมสอนหนังสือเยอะแล้วเสียงแหบอีกแล้วนะครับนะ มีส่วนของโปรโมทนิดนึงว่าในตอนนี้ใน Facebook ผมเองก็มีคลิปขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเราจะมีคลิปของรายการไซไฟแล้วก็มีคลิปของรายการชวนแนะหรือแชร์มั่วนะครับนะฉันตอนล่าสุดที่เพิ่งโพสต์ไปคือเรื่องของลักษณะของเล็บบอกโลกได้จริงหรือเปล่านะครับนะถ้าใครเคยติดตามใน Facebook ผมก็เคยพูดแล้วว่าที่เขาพูดว่าเล็บนี้ลักษณะต่างๆเนี่ยผิดปกติเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยเป็นข่าวจริงนะแต่ว่าผมเช็คข้อมูลกับทางหลายโรงพยาบาลมันก็มีคำแนะนำนะครับว่าลักษณะแบบนี้ก็พอจะบอกถึงความเป็นเล็บของการเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ใครสนใจนะครับเผื่อจะดูเล็บตัวเองก็เข้าไปดูในเพจนะครับอย่างเช่นที่เพจผมเองหรือว่าที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตก็ได้จะเป็นชวนแชร์มั่วตอนที่176นะครับนะลักษณะของเล็บบอกโรคได้ไหมนะครับมาถึง176ตอนแล้วนะครับแล้วก็อีกรายการนึงนะครับสดๆเลยนะครับเป็นรายการที่น่าภูมิใจมากผมทำรายการร่วมกับทางแบร์ไตไฮเทครู้จักนะครับนะก็เป็นเพจค่อนข้างดังเหมือนกันทั้งด้านซึ่งเขาก็ทำหลายเรื่องนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารมือถือมีสารพัดเรื่องเลยนะครับนะดังมานานแล้วแบร์ไตนี่นะครับแล้วเขาก็มีรายการที่เป็นซีรีส์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาด้วยนะครับซึ่งคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงดังมากก็คือน้อง

เชอปรางนะครับเชอปรางอาริกุลเป็นพิธีกรนะครับนะก็มีซีรีส์ใหม่นะครับชื่อ DNA 5นะครับเป็นซีรีส์ที่พูดถึงเรื่อง DNA ก็มีการมาสัมภาษณ์ผมด้วยงั้นตอนที่1หรือ EP 1เนี่ยเพิ่งฉายขึ้นไปนะครับใน Facebook ก็

าสตร์ว่าเราใช้วิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตนะครับผมก็โดนสัมภาษณ์แล้วก็จะเน้นเรื่องของการมีเอเลนสปีชีครับแต่จริงๆตอนที่จะค่อนข้างพูดเรื่องเอเลนสปีชีเยอะเลยครับว่าที่เรามีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยจริงๆมีหลายตัวที่มันมาจากต่างประเทศนะไม่ใช่มาจากประเทศเราเองบางอย่างคนไม่รู้นะครับอย่างอะไรมดคันไฟอะไรเงี้ยก็เป็นเอเลนสปีชีนะครับแล้วก็มีการอธิบายนะครับว่า เราจะใช้เครื่องมือทางพันธุกรรมในการศึกษาอย่างไรซึ่งตอนหน้าต่อไปนะจะมีทั้งหมด5 EP นะครับก็จะสนุกขึ้นอีกนะครับนะว่าจะใช้เทคโนโลยียังไงในการศึกษา DNA สิ่งที่มันข้ามถิ่นนะครับในการเขาใช้ว่าผู้มาเยือนเนี่ยครับว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าใช้ DNA ศึกษาได้ไหมว่าเคลื่อนที่ผ่านกันยังไงนะครับอย่างน้อยใครเป็นแฟนคลับน้องเชอบางนะครับนะพิธีกรดารานักร้องบีนเคฟอร์ตี้เอทอย่างนี้ครับติดตามดูได้นะครับไปหาดูได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจผมว่าต่อไปผมคงต้องแชร์เรื่อยๆแล้วก็คือจากเพจของทางด้านข่าววิทยาศาสตร์นะครับก็คือของทางด้านองค์การพิพันธ์วิทยาศาสตร์หรือพวช.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีสรุปออกมาเรื่อยๆด้วยว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรสนใจบ้าง นะครับอย่างเช่นข่าวล่าสุดที่เขาส่งมาผมก็เลยมาแปะเพิ่มด้วยก็น่าสนใจเช่นมีเรื่องของ NASA เตรียมส่งกล้องโรมันไขปริศนาอวกาศนะครับพูดถึงกล้องตัวใหม่ชื่อกล้อง Nancy Grace Roman นะครับตัวนี้ก็จะไปศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล นะครับนะแล้วก็ศึกษาการขยายตัวของจักรวาลจากพลังงานมืดนะกล้องนี้ก็จะดีขึ้นสุดๆเลยนะครับนะใครรู้จักกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลเนี่ยกล้องตัวใหม่ที่ชื่อ Nancy Grace Roman เนี่ยดีขึ้นกว่าฮับเบิลถึง100เท่านะครับนะใช้กระจกเงาขนาดถึง 2.4 เมตรอันเบลเริ่มเลยนะครับหรืออีกข่าวหนึ่งน่าสนใจมากคือข่าวบอกสหรัฐไฟเขียวยามะเร็งตับอ่อนตัวใหม่นะครับนะอันนี้กรณีของทางด้านสหรัฐอเมริกาเขาก็มีอย.เขานะ FDA เขาก็อนุมัติยาชื่อดาราซอนลาซิฟนะครับตัวนี้เป็นยารักษามะเร็งตับอ่อนนะครับสามารถจะยับยั้งยีนกลายพันธุ์ได้ช่วยชื่ออายุผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้นได้ถึง2เท่าเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดนะครับหรืออีกข่าวที่น่าสนใจมากจริงมันมีหลายข่าวนะแต่ว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อไม่กี่วันนี้เองคือเรื่องที่เกิดดินนะครับน้ำแข็งนะถล่มที่หิมาลัยนะครับที่ว่าคนตายไปเยอะมากเลยนะครับที่เนปาลเป็นต้นนี้นะครับก็มีคำอธิบายจากทางด้านของนักธรณีฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่อเมริกาชื่อดร.เกอรันเอ็กสตอมนะครับเขาก็ในข่าวที่ทางอพวช.เขาสรุปมาให้เนี่ยซึ่งสามารถไปคลิกดูได้นะครับนะเขาก็พูดถึงว่าที่เราเห็นคลิปวิดีโอน้ำท่วมใหญ่ฉับพลันน่ากลัวมากนะครับนะคือมันเหมือนสึนามิแต่มันใหญ่กว่าสึนามิอีกนะมันก็เหมือนกับเหมือนในหนังเลยครับถล่มลงมาผ่านช่วงแคบภูเขาลงมาเจอเมืองเจอบ้านคนก็ถล่มคนก็ตายสูญหายเยอะมากนี่นะครับบอกว่ากรณีภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันอันเนี้ยนะครับถูกกระตุ้นโดยดินและทาน้ำแข็งถล่มขนาดมหึมาบนเทือกเขาหิมาลัยปลดปล่อยพลังงานรุนแรงเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 นะครับคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวเหมือนกับว่าเอ๊ะเกิดจากแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็ทำให้คือเขาจับสัญญาณการเกิดซิสมิกเวฟนะครับสัญญาณของคล้ายๆเหมือนแผ่นดินไหวใต้พิภพเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของที่มีเจ้าฐานน้ำแข็งพวกนี้ถล่มลงมาแต่ตอนหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ใช่แผ่นดินไหวจริงๆไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแต่แรงที่เกิดจากเจ้าฐานน้ำแข็งจากเจ้าดินที่ถล่มมาเนี่ยมันแรงขนาดที่วัดเป็นค่าแรงแผ่นดินไหวได้เลยนะครับนะแล้วก็น่ากลัวมากฉันก็ใครอยากรู้ข่าวละเอียดก็ไปลองอ่านดูได้นะครับโอเคครับที่เตรียมจะคุยวันนี้ไว้ก็มี 2-3 เรื่องนะครับนะก็จะมาจากที่ทำการโพสต์เอาไว้ในเพจ Facebook ผมนะครับใครสนใจก็ไปติดตามได้เฉพาะถ้าเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเพจชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับเรื่องแรกที่จะเอามาคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องน่าตกใจนะครับที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากถ้าสนใจว่าอันนี้ผมโพสต์อธิบายมาแต่ว่าไม่ค่อยมีนักข่าวสนใจเอาไปเขียนต่อนี่ก็แปลกดิ้มกันนะเพราะว่าตอนที่เป็นข่าวเรื่องนี้เนี่ยโอ้มีข่าวเต็มไปหมดในหน้าสื่อนะครับแต่ว่าในส่วนของอธิบายที่ผมเขียนอธิบายนี้เอ๊ะไม่เห็นนักข่าวเข้าไปคุยต่อไม่เป็นไรเรามาคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับนะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับวันที่26สิงหาคมก็คือเมื่อวันพุธนะครับมีเหตุอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลานะครับนะเขาบอกว่ามันมีการทำการทดลองวิทยาศาสตร์โดยครูประจำชั้นป.2ที่โรงเรียนบ้านตาฉีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับและการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีการแช่แอลกอฮอล์ด้วยนะครับเกิดระเบิดขึ้นนะครับ
ประมาณช่วง11โมง

แล้วก็รุนแรงมากเลยครับนะจนทำให้มีผู้บาดเจ็บมากมายนะครับมีครูและนักเรียนบาดเจ็บรวมกันถึง7รายเป็นครู2รายนักเรียน5รายนะครับนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลนะครับนะแต่ว่ามีนักเรียนที่มีอาการหนักด้วยนะครับต้องส่งไปที่อีกโรงพยาบาลนะครับนะอาการที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเรื่องของบาดแผลตามใบหน้าลำคอลำตัวนะครับนะมีบาดแผลที่ดวงตาอีกคนก็บาดแผลที่ตาสองข้างนะครับนะก็บางคนก็ส่วนคุณครูก็เป็นบาดแผลแล้วก็รอยถลอกเล็กน้อยเขาก็บอกว่าในข่าวก็มีการเนี่ยเป็นที่ตื่นแตกตื่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ว่าเด็กบาดเจ็บแล้วก็ในข่าวเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีรายละเอียดนะครับมีแต่รูปอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีการพูดว่าต้องไปหาสาเหตุแท้จริงของการที่เกิดแอลกอฮอล์ระเบิดขึ้นมานะครับนะจะบอกว่าจะได้เป็นมาตรฐานในการตั้งมาตรการด้านความปลอดภัยในการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อไปไม่ให้เกิดซ้ำนะครับรูปที่เห็นแชร์กันก็จะมีแค่ว่าในมีเหมือนกับโต๊ะแล้วก็มีป้ายเขียนขี้กระดานดำว่ากิจกรรมวิทยาศาสตร์นะครับแล้วมันมีของที่ทิ้งอยู่ก็มีถาดพลาสติกสีชมพูสีฟ้าอันหนึ่งนะครับนะไฟแช็กสีเหมือนชมพูอันหนึ่งมีขวดนะครับนอนอยู่ตรงนั้นมีเศษของขวดที่แตกหรือว่าเป็นมันแน่ใจว่าเป็นขวดพลาสติกกระเป๋าที่แตกแล้วก็เหมือนกันละลายอยู่ตรงนั้นนะครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นนะครับคนก็งงว่าแล้วมีแอลกอฮอล์ที่ยังไงนะคือแค่ปกติเนี่ยการทดลองระดับเด็กเล็กนะครับอย่างเช่นอนุบาลหรือประถมเนี่ยไม่มีนะปกติก็จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับของกับไฟถ้ามีไฟนี่ต้องระวังตั้งแต่แรกมากๆแล้วจริงบอกมีแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยแล้วก็ข่าวก็ไม่ละเอียดผมก็เขาใช้อะไรหรือมันถึงได้ระเบิดได้หรือว่ามันมีการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ไหมที่คือที่เราเจอกันบ่อยในช่วงประมาณประถมมัธยมแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับในการที่จะจุดไฟแล้วก็ใช้ต้มสารต่างๆแล้วบางครั้งตะเกียงมันหกแล้วก็เขาก็วิ่งลาดออกมาไฟก็ลุกด้วยก็มีการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเคยมีข่าวกันบ่อยๆนะครับว่าต้องระวังนะแล้วปกติเขาก็จะพยายามลดการใช้ไฟแบบนี้ลงนะครับนะบางทีในสมัยนี้เราไปใช้เตาไฟฟ้าด้วยซ้ำแต่ที่ใช้แต่เตาไฟนะครับอ่ะแต่นี่การทดลองป.2แล้วก็มีแอลกอฮอล์แล้วก็ระเบิดถึงขนาดที่บาดเจ็บกันด้วยคือผมเดานะว่าคงต้องมีการแบบมุงดูกันว่าด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ตามแล้วพอระเบิดใส่หน้ามันก็ค่อนข้างจะบาดเจ็บรุนแรงนะครับก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าหรือว่ามีการทำการทดลองที่เรียกว่าเทียนไขดูดน้ำนะครับฉันที่จะคุยกันตอนนี้คือเรื่องของถ้าคุณทำการทดลองที่เรียกว่าเทียนไขดูดน้ำให้เด็กๆดูเนี่ยอย่าเอาแอลกอฮอล์มาใช้นะครับอย่าแอลกอฮอล์มาใช้เกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าใครเคยทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเหมือนกับเล่นกลวิทยาศาสตร์หรือทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆดูเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตนะทำกันเพราะมันดูตื่นเต้นดีก็คือเรื่องเทียนไขดูดน้ำนี่แหละครับนะไม่รู้นึกภาพออกไหมนะครับนะแต่ว่ามันไม่ค่อยยากครับมันก็เหมือนกับอย่างที่หนึ่งนะเรามีถาดอยู่นะครับนะบอกว่ามีถาดนะครับเป็นจานทรงตื้นๆก็ได้นะครับแล้วก็เราจะใช้เทียนไขนะครับนะในการทำเริ่มจากการที่อาจจะเอาดินน้ำมันไว้ตรงกลางถุงจานก่อนนะครับแล้วก็เทียนไขไปปักเพราะนั้นเทียนมันจะได้ไม่ล้มนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไปผสมสีจะได้สวยๆจะได้สวยๆนะครับก็ใส่ไปในจานนั้นหรือในถาดนั้นคล้ายๆที่เห็นเอาใส่ไปสักสูงๆสักประมาณสัก 1-2 ซมนะครับการทดลองก็จะเริ่มจากการที่เราจุดไฟที่เทียนไขนะครับเทียนมันเล็กๆเทียนมันเกิดอะไรเงี้ยครับเล็กๆนะไม่เป็นไรนะจากนั้นเราก็ไปเอาแก้วน้ำอีกใบหนึ่งแก้วน้ำอาจจะเป็นแก้วสูงๆหน่อยแล้วต้องแก้วใสๆนะมันจะได้สวยๆนะครับนะเอาแก้วนั้นน่ะครอบลงไปบนเทียนไขซึ่งติดไฟอยู่ใช่ไหมครับนะพอครอบไปปุ๊บเนี่ยแก้วน้ำก็จะกดลงไปนะมันก็จมไปในน้ำด้วยนะเพราะมันมีน้ำในถาดใช่ไหมครอบไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าไฟนะครับในเทียนไขแล้วก็มีแก้วครอบอยู่เนี่ยไฟมันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับไปอันนี้บางคนบอกว่าสอนเรื่องการใช้ออกซิเจนใช้อากาศในการเป็นตัวช่วยสันดาปนะครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะก็คือว่าถ้าในภาชนะในแก้วน้ำนั้นน่ะมันมีออกซิเจนอยู่แล้วมันก็ค่อยๆตนใช้จนหมดเพราะมันคว่ำกับน้ำไว้ใช่ไหมมันไม่มีเหลือแล้วเนี่ยไฟก็จะดับแต่ความตื่นเต้นอยู่ที่หลังจากนั้นครับเพราะมันดูดน้ำได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกอยู่ในถาดเนี่ยแล้วมันก็อยู่นอกแก้วน้ำที่เราคว่ำไว้ใช่ไหมครับนะมันก็จะดูดเข้ามาครับน้ำก็ดูดสูงขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับนะจนว่าโอ้ยมันดูดขึ้นไปได้ยังไงนะครับนะเรื่องนี้มันก็จะมีการเอาไปใช้สอนเรื่อง

ความดันอากาศนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับนะพอเทียนไขนะครับติดไฟนะครับนะมันก็ทำให้อากาศเนี่ยในแก้วน้ำเนี่ยแต่ทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะขยายตัวอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีโดนดันออกไปนอกแก้วด้วยนะครับแต่ไม่ก็ตามเนี่ยที่มันใช้ออกซิเจนจนหมดแล้วเนี่ยครับไฟดับเพราะไฟดับเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออากาศในนั้นมันโดนใช้ไปหมดใช่ไหมครับนะอากาศเนี่ยมันก็จะมีการลดสภาพลงความดันลดลงนะครับอุณหภูมินะอุณหภูมิในแก้วน้ำก็ลดลงด้วยตอนแรกที่มันร้อนๆใช่ไหมครับนะอากาศหดตัวอุณหภูมิลดตัวก็ทำให้เกิดความดันที่แตกต่างนะครับความดันภายในแก้วก็จะค่อนข้างน้อยนะความดันนอกแก้วซึ่งความดันอากาศธรรมดาเนี่ยครับมันจะมากกว่ามันก็จะเป็นตัวกดนะและดันให้น้ำที่อยู่นอกแก้วเนี่ยเข้าไปในแก้วนะครับนะเพื่อให้มันสุดท้ายมันจะเข้าสู่สมดุลคือเท่ากันฉะนั้นการทดลองนี้น่ารักนะครับผมจำว่าลูกสาวผมตอนอยู่อนุบาลครูก็ทำให้ดูเหมือนกันนะครับนะซึ่งก็คงดูห่างๆแหละเนาะก็เล่นกับไฟใช่ไหมปกติเนี่ยเราก็ต้องระวังถ้าเบสิกคือมีการใช้ไฟแช็กจุดไฟเทียนไขคุณครูเป็นคนจุดไฟเด็กๆก็ต้องดูห่างๆแต่ดูแล้วก็ตื่นเต้นตื่นมันก็น้ำขึ้นก็แปลกดีแล้วใช่ไหมครับนะเรื่องใหญ่คือถ้าเพียงแค่นี้โอเคแล้วก็อย่างเงี้ยอาจจะเหมาะกับเด็กป.2นะแต่เราไปเจอว่ามันมีคนสอนเทคนิคที่มันแผลงๆเขาเรียกว่าแผลงเป็นการดัดแปลงครับให้มันดูตื่นเต้นดูรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเทคนิคเนี้ยเขาใช้แอลกอฮอล์ใส่เข้าไปด้วยนะครับผมกล้าพูดคำว่าแผลงๆเพราะว่าผมไม่เจอแต่ตำราเรียนไหนนะผมก็เจอแค่พวกเนี้ยพวกคลิปที่สอนทำแปลกๆฉันถือว่าไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับที่เขาสอนในคลิปเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ไปเอาแอลกอฮอล์มานะแอลกอฮอล์ก็แอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ครับสีฟ้าๆนั่นนะครับนะเอามาแล้วก็แก้วที่ตอนแรกเราใช้คว่ำไปบนเทียนไขธรรมดาใช่ไหมแล้วคว่ำปุ๊บเดี๋ยวมันไฟดับดูดน้ำเข้ามาคราวนี้แก้วนี้เขาเทแอลกอฮอล์ใส่ไปด้วยนะมีการแกว่งแกว่งแกว่งก็กลัวให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันเคลือบทั่วภายในแก้วนะครับใส่เยอะเหมือนกันนะถ้าที่ดูนะครับนะแล้วพอเขาครอบลงไปบนเทียนที่มันติดไฟอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอลกอฮอล์พวกนี้มันก็ติดไฟด้วยนะครับนะความตั้งใจก็คือว่าพอครอบแล้วก็มันติดแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วคว่ำไปที่แก้วเนี่ยครับมันก็จะเกิดการดูดน้ำซึ่งคราวนี้เร็วขึ้นแรงขึ้นกว่าค่อยๆให้มันดูดขึ้นไปช้าๆเหมือนที่เราบอกดูนะมันจะฟุบขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกับมันเขาบอกว่าเหมือนกับน้ำขึ้นลิฟต์ ขึ้นมานะครับหรือถ้าตามในคลิปเลยเนี่ยเขาไม่เอาแค่แก้วแบบที่มันปากกว้างธรรมดานะมันยังไม่แรงพอนะครับเขาใช้เป็นขวดนะครับเหมือนพวกขวดน้ำปลาเป็นต้นคือขวดที่คอยาวๆเนี่ยครับฉะนั้นรูปทรงขวดเนี่ยมันทำให้เกิดแรงดันค่อนข้างจะมากขึ้นพอทำนี้ปุ๊บเนี่ยยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับนะเขาก็บอกว่าถ้าเราดูตามประกอบในคลิปที่เขาทำให้ดูเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะทำบางทีจังหวะไม่ดีปุ๊บไฟพุ่งออกมาเลยเพราะมันไฟติดที่แอลกอฮอล์ใช่ไหมครับนะบางทีจะหลบแทบไม่ทันเลยบางทีก็มีเสียงด้วยปุ้งปุ้งขึ้นมาทีเนี้ยก็เลยคาดอันนี้คาดใช่ไหมว่าคาดเดานะว่าที่ยะลาเนี่ยที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นเนี่ยซึ่งมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเนี่ยคือถ้าเอามาใช้กับเรื่องของเทียนไขดูดน้ำก็คงไม่พ้นวิธีที่ว่าแผลงๆนั่นแหละนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเราก็ไม่รู้สุดท้ายว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้ยังไม่มีผมพยายามตามเรื่องเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีคำอธิบายชี้ชัดออกมานะครับแต่อย่างน้อยก็ขอนะคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศนะครับที่อยากจะสาธิตเรื่องเทียนไขดูดน้ำให้เด็กๆดูถึงเป็นชั้นเรียนที่เด็กโตแล้วนะบางทีว่าเด็กประถมปลายเด็กมัธยมอะไรเงี้ยครับนะก็อย่าทำนะครับนะการเอาแอลกอฮอล์มาใช้เนี่ยมันแผลงมากครับมันอันตรายนะครับนะมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆและเคสเนี่ยสมมติอย่างที่ผมคาดเดาก็คือว่าอาจจะทำตามนั้นแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นนะเพราะมันเกิดความดันแอลกอฮอล์ติดไฟความดันรุนแรงตัวภาชนะที่ใช้ซึ่งอาจจะเป็นไม่รู้เขาใช้ขวดแก้วถ้าเกิดแค่ระเบิดมันก็อันตรายใช่ไหมหรือขวดแก้วอาจจะระเบิดยากเพราะมันแข็งแต่เกิดเขาไม่มีเขาใช้ขวดพลาสติกคราวนี้ขวดพลาสติกก็มีสิทธิ์จะระเบิดได้ง่ายนะครับมันเกิดแรงดันสูงมากเลยนะครับนะจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นอุทาหรณ์อีกเรื่องนึงคือว่าไปเจอคลิปแผลงๆคลิปทำตลกอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ใน YouTube ใน TikTok ต่างๆอย่าไปทำตามนะครับอย่าไปทำตามนะนะเพราะเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครรับผิดชอบกับเราด้วยก็คุณไปทำตามเองนะครับพวกจะเป็นชาเลนจ์แปลกๆก็ตามนะครับนะก็หวังว่าสุดท้ายเราจะได้คำตอบจากเรื่องนี้ตอนนี้ผมไม่เห็นข่าวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่ขำตัวเองคือเราก็เขียนโพสต์บายเรื่องนี้ยาวนะคนก็แชร์เยอะนะแต่ไม่เห็นสำนักข่าวไหนสนใจฉันถ้าบังเอิญท่านผู้ฟังเป็นสื่อมวลชนสำนักข่าวไหนเนี่ยช่วยเอาไปเผยแพร่ด้วยนะครับจะได้ช่วยกันเตือนว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะอย่าทำตามนะครับนะอย่างที่บอกว่าคนที่ทำ YouTube ทำอะไรพวกนี้เขาไม่รับผิดชอบกับเราด้วยหรอกนะเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องใหญ่แล้วนี่ใครจะคิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่า
มันอาจจะเป็นความตื่นเต้นมากขึ้นในการที่โหมันแรงรวดเร็วขนาดคนก็เลยมุงดูกันใหญ่พอมุงดูก็เลยยิ่งบาดเจ็บกันเยอะขึ้นนะครับนะเป็นอุทาหรณ์ที่น่ากลัวมากครับนะใน Facebook มีทักทายเข้ามาคุณแจ็คสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแจ็คบอกเคยเล่นครับสมัยเด็กๆครับนะเป็นของมันเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ดีนะจริงๆที่ดีที่ค่อนข้างจะน่ารักอ่ะผมบอกแล้วว่าเด็กอนุบาลยังดูได้เลยแต่ว่าต้องระวังเรื่องไฟนะครับนะคุณครูเองก็ต้องระวังเรื่องไฟบางคนบางว่าคงจะไม่มีใครคิดเรื่องที่มันแพงกว่านั้นเป็นคนแซวๆว่าหรือว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำสีเขาใช้แอลกอฮอล์เลยนี่ยิ่งไปกันใหญ่นี่ไฟท่วมเลยนะครับนะว่าหวังว่าคงจะไม่ใช่ไม่จำเป็นอย่ายุ่งกับแอลกอฮอล์นะครับอย่ายุ่งกับไฟเมื่อทำการทดลองเดี๋ยวพอกับเด็กๆนะครับคุณบ้านรักแอร์นะครับนะบ้านรักแอร์ดีจริงเย็นชัวคุณกำพลนะครับสวัสดีครับอาจารย์อเมริกาจะยกพลขึ้นบกที่ชลบุรีอีกไม่กี่วันครับพักลบพบรักก็เห็นใจเขานะครับนะก็คือเรือทุกเครื่องบินลำนี้ก็มีประวัติว่าออกปฏิบัติการยาวนานมากทำลายสถิติที่ผ่านมาแล้วก็เกิดความเครียดนะครับนอกจากว่าไม่ได้เข้าฝั่งมานานแล้วยังเป็นการไปรบด้วยนะครับนะมีความเครียดสูงมีความเสียหายเกิดขึ้นบนเรือมากมายหลายอย่างทั้งระบบห้องน้ำระบบซักผ้าต่างๆนะครับก็เขาได้พักผ่อนบ้างแล้วมันก็ดีต่อเศรษฐกิจบ้านเราเนอะก็รู้ๆอยู่มาถ้ามาเที่ยวพักผ่อนก็มีโอกาสที่เอาเงินมาใช้จ่ายนะครับนะก็เป็นวินครับวินนะครับสนุกนะครับนะโอเคอันนั้นเรื่องที่1 นะครับเรื่องเกี่ยวกับเจ้าการทดลองเทียนไขดูดน้ำนะครับเปลี่ยนจากเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบดูตกใจเครียดเปลี่ยนจากเรื่องที่มันจริงๆมันต้องเป็นเรื่องน่ารักสำหรับเด็กกลายเป็นเรื่องเราใหญ่โตไปเลยนะครับนะมาเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ของเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการกินอาหารแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งคือจริงเรื่องมะเร็งนี่มีโอ้สารพัดเวอร์ชันเลยนะครับนะแต่ล่าสุดเนี่ยเรื่องเดิมๆก็กลับมาแชร์กันใหม่อีกแล้วนะครับก็มีเพจดังเพจหนึ่งเนี่ยเขาไปพูดเรื่องบอกว่าเตือนสาวๆชอบกินนมพืชถั่วเหลืองอัลมอนด์พิตาชิโอสามารถกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนเสี่ยงเป็นก้อนเนื้องอกในรังไข่มดลูกหรือเต้านมพูดง่ายๆคือนมถั่วเหลืองอย่าไปกินนะครับนะนมอัลมอนด์อย่าไปกินกินแล้วจะเป็นก้อนเนื้องอกเป็นมะเร็งอะไรต่อนะครับนะแต่เพราะพวกมะเร็งที่เกี่ยวข้องระบบการสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับนะแล้วก็เป็นเพจที่ดังมากแล้วคนก็แชร์กันกระหน่ำนะครับนะส่วนเราที่มาคอยแก้คอยพูดนี่ไม่ค่อยมีใครสนใจ ในไม่ค่อยสนใจก็บอกว่าอย่าตกใจขนาดนั้นนะครับมีคนก็ส่งมาถามผมไปบอกว่าเนี่ยขอเนี่ยท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าตัวดิฉันเนี่ยทำนมถั่วเหลืองดื่มเองทุกวันนะครับต้องการเสริมเรื่องโปรตีนต้องการลดปัญหาไวทองเลยไม่แน่ใจว่าตกลงนมถั่วเหลืองเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนจริงไหมคะนะครับบอกว่าอย่างนั้นคือหลักการเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหลายเรื่องอ่ะเปรียบเทียบคล้ายๆเรื่องโรคเกาต์เคยได้ยินไหมที่บอกว่าโรคเกาต์ห้ามกินเครื่องในโรคเกาต์ห้ามกินสัตว์ปีกเป็นต้นเนี่ยคือคนไปเข้าใจว่าการกินเครื่องในกินสัตว์ปีกทำให้เป็นโรคเกาต์ไม่ใช่นะครับนะแต่ถ้าคนเป็นโรคเกาต์แล้วเนี่ยต้องระวังมากขึ้นนะจำแนกบรรดาอาหารที่มีสารโปรตีนพิโอลีนสูงเขาให้ลดนะเขาเลยบอกอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับในทางการแพทย์ไม่ได้ห้ามเลยนะครับไม่ได้ห้ามกินนมถั่วเหลืองน้ำนมพืชอัลมอนด์พิตาชิโอไม่ได้ห้ามเลยถ้าคุณกินตามปริมาณปกตินะครับมันจะไม่ได้ไปกระตุ้นให้ร่างกายคุณสร้างก้อนเนื้องอกสร้างมดมะเร็งรังไข่มดลูกเต้านมที่ว่านะครับนะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับทำไมมันมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในบรรดาพืชหลายชนิดโดยเฉพาะกลุ่มถั่วเหลืองหรือว่าพวกธัญพืชพวกนี้มีสารที่เรียกไฟโตเอสโตรเจนนะครับโครงสร้างเนี่ยมันคล้ายกับเอสโตรเจนในร่างกายมนุษย์แต่มันเกิดจากพืชนะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลรุนแรงต่อร่างกายเท่ากับเอสโตรเจนจริงๆนะครับฉะนั้นการออกฤทธิ์ของมันในร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับนะคือมันคล้ายกันจริงๆแหละแต่มันน้อยกว่ากันหลายเท่าตัวงั้นถ้าคุณกินนมถั่วเหลืองกินผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองกินอาหารทั่วๆไปในปริมาณทั่วๆไปเนี่ยครับมันไม่ได้จะไปเพิ่มโอกาสการเป็นเนื้องอกหรือเรื่องของมะเร็งอะไรต่างๆนะครับนะจะเห็นว่าอะไรเดียวคนจีนก็กินเยอะคนญี่ปุ่นก็กินเยอะของที่มาจากถั่วเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีอัตราส่วนการเกิดมะเร็งสูงกว่าหรือเนื้องอกสูงกว่าในชาติอื่นๆนะครับบอกว่าการกินอาหารพวกนี้จริงๆแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นสตรีวัยทองเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้กินนะมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายนะครับก็คือมันก็ไปจับกับตัวรับฮอร์โมนในร่างกายได้แล้วก็ว่ากันว่าช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งบางชนิดด้วยนะครับนั้นจริงๆแล้วคือถ้าบางคนบอกว่าก็เห็นแพทย์บางคนเขาก็เตือนคือเขาเตือนในเคสที่ถ้าเป็นแล้วนะถ้าเป็นมะเร็งแล้วถ้าเป็นเรื่องของเครื่องงอกแล้วปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยอาจจะค่อนข้างเซนซิทีฟมากเลยกับร่างกายอันนี้เขาค่อยๆเตือนว่าตอนนั้นต้องไประวังแต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วจะกระตุ้นให้เกิดนะครับจริงๆแล้วการดื่มนมพืชกินนมถั่วเหลือง
กินถ้าวันนั้น1-2 แก้วเนี่ยกินได้เลยไม่เป็นไรนะครับนะแต่

0: ื่องใหญ่คืออย่ากินที่มันหวานจัดนะครับอย่ากินที่มันเติมน้ำตาลอะไรเงี้ยครับเอาจืดๆหน่อยจะดีกว่านะครับบางคนเนี่ยไปกินพวกที่เป็นอาหารเสริมแล้วก็มีการบอกว่าเป็นสารสกัดด้วยซ้ำนะครับยุคหนึ่งนิยมเรื่องกวาวเครือก็ต้องระวังนะครับพวกนี้มันบางทีมันเข้มข้นเกินไปนะครับบางทีมันเจออาหารยี่ห้อที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอันนี้น่ากลัวว่าไฟตัวเอสเทอร์เจนสูงเกินไปกว่าที่ทั่วไปนะครับนะแล้วก็เคยผมก็เช็คกับทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็เช็คกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พูดเหมือนกันว่าไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับนะถือว่าเป็นข่าวไม่ใช่ข่าวจริงนะครับนะบอกว่าไม่มีหลักฐานที่บอกว่าการบริโภคถั่วเหลืองเพื่อจะถั่วเหลืองจะไปเพิ่มโอกาสการเกิดเนื้องอกในมดลูกนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะครับมันไม่จำเป็นต้องงดการบริโภคแล้วก็ขายกันก็สามารถจะบริโภคได้ต่อไปนะครับโอเคอาจจะกันคุยไปหลายเรื่องแต่คงได้เวลาประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านกลับบ้านด้วยสุขภาพในเสาร์อาทิตย์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น. 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงดำเนินกิจกรรมในหน่วยม้าทรงนี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระวรกายในการซ้อมทรงม้าพร้อมกับทรงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องทรงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดในจุดที่พระองค์จะไปได้และยังทรงวางรากฐานให้กับหน่วยในหลายด้านเพื่อให้วงการขี่ม้าของไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลและกีฬาขี่ม้าก็ยังคงเป็นกีฬาทรงโปรดของพระองค์อยู่เสมอจนถึงพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวที
2: ก็เริ่มจากขี่เล่นๆระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีเลือกไปเรียนหนังสือก่อน ก็เลยไม่ได้เดินต่อในสายนักกีฬาอาชีพแต่ก็ยังสามารถที่จะขี่ม้าได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบ

0: แล้วตอนนี้น้องสาวทูลกระหม่อมหญิงสิริวรรณวลีท่านก็มาเติมเต็มความฝันอย่างตั้งใจและอย่างจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไป
1: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภกินีแรงบันดาลพระทัยและกำลังพระทัยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีในการทรงม้ามาอย่างยาวนานซึ่งพระองค์ทรงสืบสานพระปณิธานอย่างแน่วแน่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นและตั้งชื่ออาคารว่า Princess Pa เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักต่อพระเชษฐภกินีนับได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: งวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: แก้มใสยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆสารคุ้นเคยฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแจ่มใส
1: มีเสียงก่อนค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ฟังรายการเด็กๆอยู่นะคะยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการสำหรับทุกคนในครอบครัวแต่ว่าเนื้อหาเราจะเน้นสำหรับเด็กๆเล็กๆหน่อยนะคะพี่โตๆเขาก็ฟังได้เขาก็มีความสุขนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นก็จะได้ยินเสียงป้าพันธ์ค่ะป้าพันธ์มี2ฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับยังไม่หมดนะเรายังมีผู้ช่วยของเราตั้งหลายคนแน่ทุกคนก็มีฉายาหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำไปทีละคนคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชนี่เขาสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับเอาไว้ทำไมล่ะเอาไว้รวบรวมรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาเยอะๆเนี่ยเอาไว้ใส่ไว้ในนั้นนะใครอยากฟังย้อนหลังก็ได้นะหรือว่าช่วงนี้ก็จะมีเด็กๆที่เพิ่งมาเริ่มฟังรายการของเรานะครับก็อยากจะฟังว่าเอ๊ตอนเก่าๆเขามีอะไรบ้างเขาว่าเล่านิทานกันไว้สนุกมากเลยเป็นยังไงเนาะมีคำถามก็สนุกเอาละเราลองเข้าไปดูใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอกันหน่อยนะก็เนี่ยพิมพ์ภาษาไทยเลยยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเข้าไปดูได้เลยก็จะได้ฟังนิทานย้อนหลังฟังเพลงมากมายและอะไรอีกนะมีการ์ตูนมีเป็นการ์ตูนก็คือเป็นการ์ตูนที่เวลาพี่แมวเล่านิทานแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาวาดรูปประกอบคนนี้ก็คือลุงโตฉายาคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับผู้ช่วยของเราอีก1คนครับและยังไม่หมดนะวันนี้ก็ต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะติ้งต้องมีทุกวันแหละครับไม่งั้นจัดรายการไม่ได้แน่เลยเนาะวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ค่ะก็ต่อจากคนก็เป็น

0: แผนกเสียงนะคะเสียงอันนี้ก็เสียงกบอบอบค่ะ
1: อันนี้ก็คือเสียงเจ้าไก่ครับนี
0: ่กระดิ่งแป้งค่ะ
1: นี่คุณหมูขอปิดท้ายนะนี่
0: ค่ะแล้วก็เด็กๆใครที่เพิ่งจะฟังมาใหม่ๆนะคะเราจะบอกย้ำประจำว่าเด็กๆจะได้ฟังอะไรบ้างนะคะย้ำกันอีกทีค่ะ
1: ใช่แล้ว4ช่วงด้วยกันในความสนุกสนานที่เด็กๆจะได้พบนะครับช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามเนาะซึ่งวันนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านๆมานะวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์นี้เรามีนัดกับกระจกวิเศษกระจกวิเศษจะมาถามคำถามเราทีนี้ทำไมไม่เหมือนล่ะเพราะว่ากระจกวิเศษจะมาพร้อมกับคำถามจินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่ว่าเกิดเป็นความจริงขึ้นมาได้จะเป็นยังไงเด็กๆจะทำยังไงเช่นเด็กๆบอกว่าอยากเจอไดโนเสาร์เหลือเกินมันจะเป็นยังไงนะปรากฏว่าไปโรงเรียนวันนี้ปุ๊บคุณครูบอกอ้าววันนี้พวกเรามีไดโนเสาร์มาเยี่ยมโรงเรียนเราเต็มเลยเธออยากไปเล่นกับไดโนเสาร์ตัวไหนนี่เด็กๆจะเลือกไปเล่นกับไดโนเสาร์ตัวไหนครับมีทั้งหลายตัวนะคอยาวมีเขาก็มีปีกก็มีนี่สนุกเลยนะครับเป็นจินตนาการหรือว่าจู่ๆเกิดอะไรขึ้นเด็กๆได้รองเท้าคู่ใหม่ใส่แล้ววิ่งเร็วมากแล้วกระโดดสูงขึ้นไปเท่าตึก10ชั้นก็ได้เด็กๆจะเอารองเท้าคู่นี้ไปทำอะไรนี่เป็นจินตนาการนะครับนี่นะครับคำถามจินตนาการเดี๋ยวรอฟังนะวันนี้ยังไม่รู้เลยจะมีจินตนาการอะไรมาให้เราคิดกันอย่างสนุกสนานบ้างโอ้น่าสนุกจริงๆเลยและจากนั้นก็มาฟังนิทานสิสนุกสนานเลยเนาะก็ยังคงเป็นจินตนาการเรื่องราวของเรื่องของปีศาจเห็นไหมนิทานที่ไหนก็จะมีปีศาจมาอยู่ด้วยนะสนุกสนานเลยจะน่ากลัวไหมแล้ววันนี้เจ้าปีศาจมันใกล้ชิดเด็กๆมากเลยเพราะว่ามันจะไปที่โรงเรียนของเด็กๆโอ้เด็กๆระวังนะวันนี้ในนิทานของเราเนี่ยเจ้าปีศาจตัวนี้จะไปที่โรงเรียนของเด็กๆนั่นเองรอฟังนิทานชุดเรื่องของปีศาจนะอุ้ยยังมีอีกหลายตัวเลยอาทิตย์หน้ารู้สึกมันก็จะจังมาอยู่นะเด็กๆรอฟังนะครับ จากนั้นถึงเวลาแล้วเพลงนี่เพลงของเราไม่ธรรมดาเพราะเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับนี่ซึ่งหาฟังยากๆเนาะเขาไม่ค่อยเปิดกันนะเด็กๆเนาะบางทีลืมไงจริงๆแล้วผู้ใหญ่ตอนที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเท่าเราเนี่ยก็ชอบเพลงเด็กนะแต่พอโตมาแล้วบางทีลืมไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยเด็กเลยไม่ค่อยรู้จักเพลงเด็กซึ่งจริงๆแล้วเหมาะแล้วเด็กๆก็จะชอบแต่รายการยิ้มแย้มแก้มใสไม่ลืมครับนำเสนอทุกวันเลยที่มีรายการนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอฟังนะส่วนใครที่ขอเพลงไว้ก็ต้องรออยู่แล้วส่วนใครที่รอจะขอเพลงก็ได้เลยนะเดี๋ยวมาขอแนะนำเพลงขอเพลงด้วยกันเลยนะกับบทเพลงสำหรับเด็กนะครับนี่แหละครับหมดหรือยังยังไม่หมดมีอีกช่วงนึง3ช่วงนี้เราเสนอให้เด็กฟังนะถามคำถามเด็กๆเหล่านิทานเปิดเพลงแต่ช่วงนี้เด็กๆต้องนำเสนอให้เราฟังเพราะช่วงนี้มีชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับเป็นยังไงบ้างวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะทำอะไรกันบ้างหลายคนบอกว่าได้ไปทัศนศึกษาหลายคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวบางคนก็บอกมีเรียนพิเศษมีอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข่าวได้เลยหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้นะผมกำลังกินข้าวโพดอยู่ครับอร่อยจังเลยอะไรอย่างก็ได้นะครับส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยเราอยากฟังเรื่องราวของเด็กๆนะครับ
0: เด็กๆตัวเล็กๆก็ส่งได้นะคะ
1: ได้ครับ
0: วัฒน์ก็ส่งได้นะคะพี่แมวก็ส่งได้
1: ได้ครับ
0: ลุงโตก็ส่งได้นะคะว่าพันส่งข่าวก่อนดีกว่านะคะน้องเอิงเอยชายาคิตตี้ที่ขอเพลงมาเนี่ยเห็นพี่หมีบอกว่าติดลิขสิทธิ์นะคะเพลงนี้นะคะเพลงโกลเด้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ว่าพันก็หาเพลงอื่นมาแทนให้นั้นน้องเอิงเอยจ๋าเพลงญี่ปุ่นหากว่าเรากำลังสบายนะคะนะเอิงเอยแล้วก็ถ้าเด็กๆจะขอเพลงก็ขอเพลงที่เด็กน้องๆเนี่ยฟังได้รู้เรื่องแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับตอนนี้เราก็จะเริ่มสิ่งต่างๆสนุกๆที่เด็กๆรออยู่นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกมาก็สนุกสนานเลยกับคำถามมหัศจรรย์นะคะช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
3: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถาม โอมพี่

0: วันนี้นะคะเด็กๆลองมองก้อนเมฆนะคะ
1: ครับมอง
0: มองไปเอ๊ะแทนที่จะเจอเมฆ
1: อุ๊ยเจออะไรเนี่ย
0: มันเป็นก้อนข้าวโพดเมฆเบลอเบลอเต็มไปหมดเลยแล้วมันค่อยๆรวมตัวกันรวมตัวกันจนกระทั่งใหญ่เบิ่มเลยเมฆข้าวโพดแล้วก็ตกลงมาเป็นเมฆข้าวโพดเล็ก
1: ๆ
0: โอ้แทนฝนด้วยนะเด็กๆค่ะเอาไงดีอะข้าวโพดคั่วหล่นลงมาเด็กๆจะทำยังไงดีอะคะ
1: เต็งเคี้ยวเลย
0: โอ้ตอบมาเลยนะคะของพ่อพันธุ์ก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO
1: ต้นใครจะโทรศัพท์นะ02-218-3975-7นะ02-218-3975-7นะ
0: พี่แมวจะทวนก็ได้ค่ะ
1: ได้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าก้อนท้องฟ้าไม่มีก้อนเมฆแต่มีข้าวโพดลอยมาเต็มเลย
0: โ
1: อ้แล้วจากนั้นเมื่อลอยมารวมกันเยอะก็ต้องตกแต่ไม่ได้ตกเป็นฝนนะเด็กๆตกเป็นข้าวโพดคั่วคงจะหอมทั้งท้องฟ้าเลยเด็กๆจะทำไงดีครับถ้าฝนตกลงมาเป็นข้าวโพดคั่ว
0: เจ้าไก่บอกผมอยากบินได้จังเลยครับขึ้นไปกินก็กินไปกินก็โพดคั่ว
1: ตกแล้วผมนอนอ้าปากอย่างนี้แหละ
0: โอ้ใช่ๆรอก็ได้
1: ข้าวโพดเลย
0: เด็กๆตอบมาแล้วค่ะเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเอายังเดี๋ยวคงจะตอบมานะเด็กๆครับวันนี้คำถามน่าสนุกมากเลยจู่ๆมีข้าวโพดแต่ละเป็นฝักใช่ไหมพันลอยเต็มเลย
0: คือที่ก้อนเมฆอ่ะก็เป็นแทนที่จะเป็นก้อนเมฆเด็กๆบอกมันไม่ใช่ก้อนเมฆนะมันเป็นข้าวโพดเม็ดเบลล์มเลยโอ้โหเต็มท้องฟ้าเป็นข้าวโพดเม็ดเบลล์มเลยเด็กๆค่ะแต่ค่อยๆมารวมกันรวมกัน
1: เป็นก้อนข้าวโพด
0: ตกลงมา
1: เป็นข้าวโพดคั่ว
0: เม็ดเล็กๆเลยแ
1: อ
0: นฝนเลย
1: เด็กๆครับทำไงดีครับถ้ามีข้าวโพดคั่วตกลงมาจากท้องฟ้า02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
1: ค
0: แล้วก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกแล้วก็ส่งข่าวมาว่ามีคนแอด LINE ก็คือแบบขอเป็นเพื่อนใน LINE ใช่ไหมคะเอามีโทรศัพท์มาด้วยมาขอเงินค่ะแล้วผมก็ตอบไปว่าเอาไปทำอะไรนะเขาไม่ตอบอะไรเลยผมก็เลยบล็อกไปเลยครับก็บอกเขาผมจะบล็อกนะคะก็ดีแล้วอย่าไปคุยอะไรกับคนที่แปลกหน้าเลยนะคะแล้วมาถึงสวัสดีค่ะใครโทรมาคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเอิงเอ๋ยสายไอซิตี้ค่ะ
0: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยค่ะวันนี้คุณย่ามารับใช่ไหมคะ
1: หรือเปล่าคะหรือคุณแม
2: ่พ่อแม่ค
1: ่
2: ะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่เอ๊ะแต่มีใครนะที่บอกว่าผ่านว่าจะได้ฟังเฉพาะวันศุกร์เพราะมีคุณย่ามาอ๋อน้องปันนั่นน้องป
1: ันค่
0: ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เอิงเอ๋ย
1: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับถ้ามีข้าวโพดคั่วตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มเลยเอิงเอ๋ยจะทำยังไงด
2: ีกินเลยค่ะ
1: หยิบกินเลยเหรอคะโอ้
0: หยิบกินเลย
1: กินเลยนะกินอย่างเดียวเหรอคะแล้วทำยังไงอีกคะกินอย่างเดียวแล้วทำยังไงอีกคะ
2: เปิดกระจกแล้วก็
1: ก
2: ลวยเข้ารถ
1: กลวยมาเยอะๆกลวยมาเยอะๆเต็มเลยเอาไว้กินเลยกลับไปกินที่บ้านด้วย
0: เปิดกระจกแล้วก็กลวยเข้ารถเลย
1: เฮ้ยอร่อยเลยเนาะได้เลยครับเอาละแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: มีค
1: ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: หนูกินข้าวแม่เรือแล้วก็วันนี้หนูไปทัศนศึกษาค่ะ
1: เออที่ไหนคะ
2: ท้องฟ
1: ้
2: าจำลอง
1: อ๋อ
0: ท้องฟ้า
1: จะได้ดูดาวไหมคะ
2: ไม่ได
1: ้
2: ค่ะ
1: อ๋อแต่ไปดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะที่เป็นตึกเนาะอืมแล้วดูอะไรบ้างคะที่หนูชอบมีอะไรบ้างจำได้ไหม
2: การ์ตูนสามมิติค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อการ์ตูนสามมิติ
1: เนาะก็ออกมาเดินเลยเห็นเลย
0: เมื่อกี้หนูส่งข่าวแบบเรื่องอะไรนะหนูกินอะไรนะคะ
2: กินข้าวหน้าเนื้อค่ะ
1: ข้าวหน้าเนื
0: ้อโอ้ข้าวหน้าเนื้อแสดงนี่อันนี้ไม่ใช่ของว่างแล้วแม่ของจริงเลยใช่ไหมคะอาหารเย็นแล้วใช่ไหมคะ
1: จังอิ่มเลยเนื
2: ้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วกินในค่ะกินในรถเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โถค่อยๆนะคะเดี๋ยวรถเกิดเบรกอะไรมาเดี๋ยวกระจุยในรถนะคะ
1: ครับได้ครับขอเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับ

0: เพลงเกี่ยวกับอะไรดีครับเอิงเอ่ย
1: เอาเพลงแบบเด็กๆน้องๆฟังได้เอิงเอ่ยจ๋า
0: จะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ไงเนาะ
1: ใช่นะคะ
0: เพลงอะไรครับนึกออกไหมครับตอบได้ไหมตอบได้ไหมเพลงอะไรดี
1: บอกว่าเป็นอะไรนะ
0: Let it go
1: ลองพูดสิคะ Let it go ค่ะ
2: Let it go
1: เจ๋งเก่งมากนะคะแล
0: ้
1: วก็ขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เด็กตัวเล็กตัวน้อยเป็นที่รักของพ่อแม่นะต้องไปรับกันทั้งคู่มีคนโทรค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: ครับแนะนำตัวเลยครับ
2: ชื่อปันฉายาชิน
0: มังค์ช้าๆครับหนูชื่ออะไรนะ
1: น้องปันเหรอคะ
2: ปันฉายาชินมัง
1: ค์น้องปันฉายา
0: ซินนามอนนั่นเองเนาะเห็นไหมเรามีปันหลายคนเราก็จำได้ว่าเป็นปันซินนามอนน้องปันจะทำยังไงคะถ้ามีข้าวโพดคั่วตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มเลย
2: เก็บกินแล้วก็เก็บใส่ชุดนักเรียนไปแบ่งเพื่อนที
0: ่
2: โรงเร
0: ีย
2: นอ๋อ
0: ไปแบ่งเพื่อนที่โรงเรียนด้วยนะคะได้เลยค่ะ
1: แล้วแบบคุณย่ากินได้ไหมคะ
2: แบ่งค
0: ่
2: ะ
0: แบ่ง
1: วันนี้คุณพ่อคุณย่ามารับใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีคุณย่าค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ดีจังเลย
2: สวัสดี
1: เพราะคุณย่ามาทีก็ได้ฟังรายการทีหนึ่ง
0: ครับได้เลยวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะน้องปัน
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: ส่งข่าวเลยค่ะ
2: เมื่อวานเป็นวันInternational Day แล้วเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
0: ค่ะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะมีไหมมีไหม
2: หนูไปมาสองฐานแต่ว่าฐานแรกมันเต็มหนูก็เลยไปฐานที่สอง
0: แล้วทำอะไรคะในฐานที่สองนี้ไปทำอะไรคะได้ทำกิจกรรม
2: ก็จะมีระบายสีกับเต้น
0: ระบายสีด้วยเต้นด้วยสนุกเลยเนาะนะครับได้เลยครับแล้ววันนี้จะขอเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงอะไรดีเอ่ย
2: สูตรคูณแม่หกอะ
0: ค่ะ
1: สูตรคูณแม่หกวันนี้แม่สี่นะคะน้องปันจ๋านะคะแล้วคุณย่านะคะคุณย่าจะขอเพลงอะไรคะ
3: คุณย่าขอไม่ทราบว่าจะหนักไปหรือเปล่าอะค่ะ
1: โอ้ heavy hard rock heavy
3: เพลงปลุกใจให้รักประเทศอะค่ะให้รักชาติ
1: งั้น
3: ธงชาติอะค่ะ
1: เพลงชาติไทยเหรอฮะอ๋อหรือธงชาติ
3: เพลงธงชาติ
0: ธงชาติได้ค่ะ
1: นะคะต้องแรปประเทศไทย
3: ของที่เป็นของเขาเรียกอะไรนะเป็นคอนเสิร์ตเป็นออเคสตราหรืออะไรเนี่ยค่ะที่เป็นคุณผู้หญิงร้องเพราะๆหรือว่าเป็นเด็กประสานเสียงของเด็กนักเรียนก็ได้คือยังไงคุณพ่อพันธ์เข้าไปดูนะคะมันจะมีให้เลือกหลายเวอร์ชันเลยเอาที่คุณพ่อพันธ์ชอบด้วยแล้วก็เหมาะกับเด็กด้วยเพราะว่าจะได้ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆให้รักชาติไทย
1: อันนี้เป็นเรื่องดีนะคะผู้หญิงร้องในคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นประสานเสียงใช่ไหมคะ
3: ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่เห็นว่าเหมาะสมค่ะ
1: คุณย่ามีฉายาไหมคะ
3: คุณย่าเหรอคะจอมดุค่ะ
0: จอมดุ
1: จริงหรือเปล่า
0: น้องปันจะโดนดุไหมเนี่ย
1: จอมดุน้องปันจริงไหมคะ
3: ค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: าค่ะน้องปันคุณย่าดุจริงไหมคะ
2: น้องปันเหมือนเดิมนะคะ
1: น้องปัน
2: ทุกวันเลยค่ะ
1: ดุทุกวันโถคุณย่าก็ด้วยความรักนะคะคุณย่าเนาะ
0: เนาะอันนี้ก็ต้องฟังเฉพาะวันศุกร์เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
1: อะไรนะคะ
0: เพราะว่าคุณย่าบอกน้องปันบอกจะสะดวกฟังวันศุกร์
1: คุณย่าก็ต้องให้เปิดวันศุกร์ใช่ไหมคะ
4: ต้องว
1: ัน
4: เสาร
1: ์
4: คุณย่าฟังเอง
0: หรือเปล่าครับ
4: คุณย่าฟังเองย้อนหลัง
2: ของเพลงของย่าเป็นว
1: ัน
2: เสาร์
1: อ๋อได้เพราะว่าเราได้ฟังที่ FM 90.5 วันเสาร์
2: ของหนูกับย่าเป็นวันศุกร
0: ์
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ
1: ของหนูกับคุณย่าเป็นวันศุกร์นะคะได้ค่ะตามคำขอเลยนะคะขอบคุณน้องปันกับคุณย่าค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ฟังวันศุกร์นะคะ
0: ค
1: เราต้องสวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะเพราะว่าทาง 90.5 ก็ผู้ฟังจะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสของเราวันเสาร์นะคะ 7-8 โมงเช้าค่ะ 7-8 โมงเช้าวันเสาร์นะคะแต่เป็นเทปของวันศ

0: สุขนี่แหละค่ะนะคะก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะอย่าลืมย้อนมาฟังจันทร์ถึงศุกร์ที่ FM 101.5 กันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มีใครอีกไหมคะฟังวันศุกร์ใช่ไหมเดี๋ยวพันลืมจด
2: ครับ
0: แล้วก็มีคุณพ
2: ่
0: อ
2: มีใครครับ
0: น้องใครอะคะคุณพ่อน้องเติมเต็ม
2: อ๋ออิมเอมกับเติมเต็มนะครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: มาแล้วครับ
0: น้องเติมเต็มขอตอบได้เลยค่ะแล้วขอเพลงได้ด้วยสบายเลยค่ะ
2: ครับ
0: นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาให้เด็กๆฟังนิทานสนุกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตอบอีกครั้งก็ได้นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานสนุกของเราในชุดเรื่องของปีศาจเด็กๆกลัวไหมวันนี้เสนอตอนปีศาจขี้ขโมยณดินแดนปีศาจก็มีปีศาจตนหนึ่งนะครับเจ้าปีศาจตัวเนี้ยบรรดาปีศาจทั้งหลายเนี่ยนะก็จะเรียกมันว่าเจ้าปีศาจจอมแปลงร่างเอ๊ะทำไมถึงเรียกมันว่าอย่างนั้นล่ะเด็กๆรู้ไหมสงสัยไหมเพราะว่าเจ้าปีศาจตัวนี้มันมีความสามารถที่เก่งอยู่อย่างหนึ่งคือมันแปลงร่างเป็นใครหรือเป็นตัวอะไรก็ได้เออแปลงเป็นคนก็ได้แปลงเป็นเด็กๆตัวเล็กๆได้หมดเลยแปลงเป็นสัตว์ต่างๆก็ได้นี่แต่ที่มันชอบที่สุดเด็กๆทายซิมันชอบแปลงร่างเป็นอะไรทายออกไหมก็คือมันชอบแปลงร่างเป็นมนุษย์นั่นเองเป็นคนเนี่ยแหละครับแล้วมันก็เข้าไปเที่ยวในเมืองเลยไม่มีใครรู้เลยเอ๊ะทำไมมันชอบแปลงร่างเป็นมนุษย์ล่ะเออรู้ไหมเด็กๆถ้าแปลงร่างเป็นนกไม่ดีเหรอจะได้บินได้เนาะมันก็แปลงได้นี่หรือแปลงร่างเป็นปลาจะได้ดำน้ำได้หรือแปลงร่างเป็นเสือคนจะได้กลัวแต่ไม่เอาหรอกครับเจ้าปีศาจตัวเนี้ยมันบอกเราชอบแปลงร่างเป็นมนุษย์มากที่สุดเลยพอมันแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันเข้าไปเดินปะปนเนี่ยคนก็ไม่สงสัยใช่ไหมครับทีนี้พอคนเผลอมันทำยังไงรู้หรือเปล่านิสัยอีกอย่างนึงที่มันของมันที่ไม่ดีเลยคือมันชอบขโมยของครับนี่มันก็มาขโมยของของมนุษย์เราเนี่ยแหละเนาะอย่างวันนั้นมันเข้าไปเดินปะปนอยู่ในกลุ่มคนสักแป๊บเดียวนะเดินไปตามบ้านนะมีคนโวยวายเลยนี่นะโอ้ยเห็นไหมเนี่ยฉันถอดนาฬิกาวางไว้แป๊บเดียวหายไปแล้วอะเธอเห็นไหมคนก็ไม่เห็นเนาะบางคนก็บอกเนี่ยเห็นไหมถ้วยชามฉันสวยมากเลยอะเนี่ยฉันเอามาล้างแล้วคว่ำวางไว้เนี่ยหายไปแล้วอะใครเห็นบ้างเนี่ยเนาะนี่แหละครับเจ้าปีศาจขโมยเลยบางทีมันก็เข้าไปในร้านค้าแล้วก็พอคนเผลอมันนี่แอบขโมยมาเลยเนาะนี่แหละมันชอบขโมยของมากเลยเป็นปีศาจที่นิสัยไม่ดีเลยเนาะนี่แหละทีนี้มันแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมแล้วมันเวลามันขโมยของมันก็เอาไปเก็บไว้ที่ในถ้ำของมันเลยอ๋อเวลามันแปลงร่างเป็นมนุษย์นะที่มันชอบอีกอย่างนึงเด็กๆรู้ไหมคืออะไรมันชอบแอบไปกินอาหารของพวกมนุษย์ด้วยกันไงเพราะไม่มีใครสงสัยไงเนาะร้านอาหารหลายแห่งก็เดือดร้อนเลยนะวันนั้นนะมันเดินผ่านไปเห็นร้านหนึ่งขายข้าวโพดคั่วหอมมากเลยพอเผลอนะมันก็คว้าถ้วยข้าวโพดคั่วแล้ววิ่งเพราะมันเป็นปีศาจเนี่ยหนีไปเลยนะเจ้าของร้านก็บอกโอ้แย่แล้วใครก็ไม่รู้ขโมยไปเนาะร้านขนมหลายแห่งเนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับนี่แหละมันเข้ามานะครับทีนี้จะทำยังไงดีเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านพยายามจะจับมันนะแต่ว่าจับไม่ได้พระพันอย่างวันนั้นมันขโมยกล้วยไปนะพอมันวิ่งหนีไปใช่ไหมชาวบ้านรวมกันเลยวิ่งไปจะจับแล้วประพันธ์กับเด็กๆรู้ไหมมันแปลงร่างอีกทีเป็นอะไรเออ
1: เป็นฝุ่น
0: เป็นลิงครับแล้วก็ปีนต้นไม้หนีไปเลย
1: โอ้ยร้ายจริงๆเลย
0: เห็นไหมมันร้ายไหมเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนี่มันบอกให้จับเราไม่ได้หรอกนะทีนี้มีวันหนึ่งเจ้าปีศาจหลังจากมันไปแปลงร่างไปขโมยของอะไรที่ไหนๆแล้วเนี่ยมันก็คิดว่าเอ๊ะเราแปลงร่างเป็นเด็กๆที่น่ารักดีกว่ามันก็ไล่มนต์โหมเพียงข้าจงกลายร่างเป็นเด็กผู้ชายน่ารักอยู่ชั้นอนุบาล2เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเจ้าปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวนะครับก็กลายร่างเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเลย

0: เนาะแต่งชุดนักเรียนด้วยเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเลือกแปลงเป็นเด็กนักเรียนล่ะเด็กๆรู้ไหมเออเพราะมันรู้ว่าในโรงเรียนนะตอนพักกลางวันนะจะมีอาหารอร่อยมากมายเลยที่เขาทำมาให้เด็กๆไงมันบอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินให้หมดเลยถึงมันเป็นเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันกินได้เยอะมากเลยนะเด็กๆนี่แหละแล้วเขาว่ามีขนมด้วยใช่ไหมมันก็เลยแปลงร่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็พอเคารพธงชาติเสร็จมันก็เดินปักปนเข้ามาในกลุ่มเด็กเลยมันไปดูเลยนะที่โรงเรียนปักตัวอักษรอะไรมันทำเสมือนเลยนะประพันธ์โอ้ยไม่รู้เลยเดินเล่นกันไปนะพวกเพื่อนๆเองยังไม่รู้เลยถามเธอเพิ่งย้ายมาใหม่เหร
1: อ
0: หร
1: อ
0: ทำไมไม่พูดล่ะทำไมได้แต่อื้อล่ะเน่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนกันนะนี่แหละจะปีศาจบอกเห็นไหมเด็กยังไม่รู้เลยยิ่งคุณครูไม่รู้ใหญ่เลยนะครับนะคุณครูก็เอ๊ะคุณนะแต่ใช่เหรอเนี่ยเด็กคนนี้ไม่เคยเจอเลยสงสัยจะเป็นเด็กย้ายมาใหม่เนาะ
2: เฮ้ยนั่นนี่หนังสือนิทานของใครเนี่ยสวยจังเลยขโมยดีกว่าหยิบไปเลยไม่ใช่ของเราแต่เราหยิบดีกว่าน
0: ั่นแน่นั่นแน่ขโมยของเด็กๆด้วยเหรอแล้วมีเด็กคนนึงนะครับเอารถเด็กเล่นมาเล่นอยู่ใช่ไหมพอเผื่อพระเพียเจ้าปีศาจเดินผ่านมานะมันคว้าใส่กระเป๋าเลย
2: เรียบร้อยของเราแล้ว
0: ได้วันนี้ได้เดี๋ยวสำรวจที่ได้อะไรได้นิทานมาสองเล่มได้รถเด็กเล่นมาคันนึง
2: ดีจังเลย
0: แล้วก็ได้นั่นน่ะกังหันพลาสติกที่เด็กคนนึงเล่นน่ะเราก็คว้ามาด้วย เดี๋ยวไปเก็บอูนิสัยไม่ดีเลยเจ้าปีศาจตัวนี้ไม่มีใครรู้เลยเนาะทีนี้มันต้องทำตามที่มันตั้งใจไว้ครับเด็กๆมันตั้งใจว่าเดี๋ยวตอนพักกลางวันใช่มั้ยแม่ครัวเขาเตรียมอาหารเยอะเราจะแอบไปกิน
2: หอมจังเลย
0: ใช่เลยเด็กๆครับเจ้าปีศาจมันก็คอยดมกลิ่นสูดกลิ่นจริงๆด้วยเด็กๆพอใกล้พักเที่ยงนะอาหารจากห้องครัวที่เขาเตรียมอาหารกลิ่นมันก็โชยมามีกลิ่นขนมด้วยเจ้าปีศาจบอกเอ้ยน่ากินแน่เลยเนี่ยกลิ่นเหมือนอะไรนะเนี่ยเหมือนไข่พะโล้เลยเราชอบ
2: เฮ้ยตามไว้เต็มเลยเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลย
0: มีปลาทอดด้วยเอ้ยวันนี้อร่อยแล้วขนมเนี่ยมีกลิ่นอะไรคุ้นๆอุ้ยฟักทองแกงบวชอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะกินนะเจ้าปีศาจมันก็เลยแอบจะออกจากห้องเรียนเลยครับย่องไปเลยมีคุณครูคนหนึ่งเดินมาพอดีถามว่าอ้าวนักเรียนคนนี้เวลาเรียนแล้วเนี่ยจะเดินไปไหนครับ
3: เอ้ยเข้าห้องน้ำครับ
0: เหรออารีบไปรีบมานะ
3: ครับ
0: นี่เห็นไหมเจ้าปีศาจมันครูก็ยังไม่รู้เลย
2: โกหกอีกนั้นเนี่ย
0: ใช่โอ้โหทำไม่ดีกี่อย่างแล้วเนี่ย ขี้ขโมยโกหกด้วยเนาะเนี่ยมันก็เดินไปแล้วมันก็แอบตอนนี้แม่ครัวเขาเตรียมอาหารเสร็จหมดแล้วล่ะเขาวางใส่ถาดไว้เต็มเลยโอ้โหน่ากินเลยเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปในห้องนี้เราจะกินทีเดียวให้หมดเลยเด็กๆจะอดข้าวกลางวันก็เรื่องของเด็ก
2: ๆให้ฉันอิ่มคนเดียวก็พอละ
0: โอ้ยมันเลียปากแผลบๆเลยมันบอกโหนั่นปลาทอดไข่พะโล้มีขนมด้วยจะกินละ
2: โอ้ยรวบทีเดียวคำคำเดียวเลย
0: เด็กๆครับเจ้าปีศาจตัวนี้มันสามารถกินอาหารได้เท่ากับเด็ก20คนกินเลยนะเนี่ยถ้ามันกินแล้วก็เด็กต้องอดข้าวกันเยอะเลยมันจ้องเข้าไปแล้วแม่ครัวก็ไม่อยู่แต่ทันใดนั่นเองมันยังไม่ทันเข้าไปในห้องนั้นเลยก็มีเสียงดังยังไงโอ้อะไรครับเนี่ยมีเจ้าหมาจรตัวหนึ่งครับมันเข้ามาอาศัยในโรงเรียนเนี่ยแบบมันก็แต่มันไม่ดุนะมันอาศัยแล้วก็แม่ครัวเขาก็แบ่งอาหารให้กินไงแล้วบอกนี่เจ้านอนตรงนี้นะอย่าไปเกะกะนะหิวก็มานะเป็นหมาจรที่แม่ครัวเขาเมตตาเขาก็แบ่งอาหารที่เหลือๆให้กินแล้วเด็กๆก็เวลาเห็นก็แบ่งขนมให้มันกินด้วยเนาะอาศัยนอนนะครับนี่แหละเจ้าหมาจรมันก็เลยนอนเฝ้าไงมันเหมือนว่าตอบแทนทีนี้ทำไมเจ้าหมาจรถึงรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็ก ใช่ครับเด็กๆเพราะว่ากลิ่นของเจ้าปีศาจไงมันโชยออกมาไงต่อให้แปลงร่างเป็นเด็กเหมือนยังไงหมาเขาจมูกไวใช่มากกว่าเราตั้งเยอะนะเขาก็ดมรู้เลยว่าเป็นปีศาจนะหมาก็เห่าใหญ่เลยยกเขี้ยวด้วย เข้ามาเคี้ยวเลยแล้วก็ทำท่าจะกัดเจ้าปีศาจปีศาจบอกโอ้แย่ แล้วเราถูกจับได้แล้วเหรอเนี่ยเจ้าหมาเจ้ารู้ได้ไงเนี่ยว่าเราเป็นปีศาจเจ้าหมาก็ไม่สนแล้วครับจะเข้ามางับแล้วพอหมาวิ่งเข้ามาครับวิธีที่เจ้าปีศาจจะหนีได้ก็คือต้องคืนร่างเป็นปีศาจเหมือนเดิมแล้วก็รีบแปลงร่างเป็นนกบินหนีไปดีกว่า
2: ไอ้อดกินเลยแย่ที่สุดเลย
0: แม่ครัวเดินมาครับเอ๊ะเห่าแมวจรเหรอเจ้าหมา จ้าหมาก็ไม่ตอบก็ได้แต่กระดิกหางนะครับ

0: ผัวก็บอกสงสัยจะมีแมวแอบเข้ามันจะมาขโมยอาหารมึงเนี่ยโอ้ดีมากเลยเจ้าหมาช่วยไล่ไปแล้วเนาะนี่นะครับแล้วก็ถึงเวลาพักกลางวันเด็กๆก็มากินข้าวกลางวันกันอย่างอร่อยกันเลย
1: วันนี้หอมจังเลยนะ
0: มีเด็กบางคนขอไข่พะโล้สองใบเลย นะครับนี่แหละครับเห็นไหมล่ะเจ้าปีศาจก็บอกโอ้เราต้องระวังพวกเจ้าหมาให้ดีเพราะว่ามันดมกลิ่นแล้วก็รู้ถึงเราจะแปลงร่างก็ตาม ก็จบแล้วครับเด็กๆครับ
1: ค่ะ ทีหมาไม่มีเจ้าของก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะ อย่าไปดูตัวที่มันดุๆเดี๋ยวมันจะงับเอานะคะ
0: พอดีตัวนี้ไม่ดุไงรู้สึกแม่ครัวจะให้คุณหมอมาฉีดวัคซีนแล้วล่ะ
1: ใช่เขาดูแลอย่างดีเห็บหมัดไม่มี
0: ไม่มีคร
1: ับ เด็กๆคะนิทานจบแล้วนะคะเราจะมาทวนคำถามกันนะคะ
0: ได้เลยครับเด็กๆครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีข้าวโพดคั่วมากมายเลยตกลงมาจากท้องฟ้าตุบตับตุบตับตุบตับกลิ่นหอมเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับเมื่อมีข้าวโพดคั่วตกลงมาจากท้องฟ้าโทรมาตอบได้เลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะไลน์ค่ะไลน์ @ จุฬา radio ค่ะ
0: คร
1: ับ ไลน์ @ จุฬา radio นะคะแล้วก็ตอนนี้ใครอยากตอบไหมคะโอ้ทำไมก้อนเมฆกลายเป็นข้าวโพดคั่วล่ะแล้วตกลงมาเต็มเล
0: ย
1: เด็กๆทำไงดีคะนอกจากจะอ้าปากรอรับแล้วจะทำยังไงดีอีกนะลองเด็กๆลองตอบมาสนุกสนุกนะคะวันนี้คิดกันได้เต็มที่เลยนะคะ
0: ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับตามจินตนาการเด็กๆเลย
1: ค่ะแล้วก็เชิญชวนมาฟังเพลงเด็กกันนะคะเพลงเด็กนี่สนุกสนุกทุกเพลงเลยค่ะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

0: าเพลงนี้ก่อนได้ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่เข้ากับคือมันเป็นแบบแม่มดอะไรเงี้ยค่ะกับนั้นก็เป็นผีไหมคะหรือเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นปีศาจ
0: เป็นปีศาจใกล้ใกล้เคียงเนาะ
1: ใกล้เคียง
0: ฟังเพลงแม่มดหัดขี่ไม้กวาดนะคะซึ่งพี่หมีเขาก็ขอมาเมื่อวานนี้ด้วยนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวแม่มดหัดขี่ไม้กวาดโดย Miracle Mushroom Channel เชิญค่ะ
1: ครับ

แม่มดยังมีกริยาวาจาเรียบร้อยน่ารักนะคะไปชนอะไรใครเขาก็รู้จักขอโทษดีมากค่ะทุกคนก็ให้อภัยนะคะและฟังเพลงที่น้องปันฉายาซินนามอนขอไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะบอกว่าคุณย่ามารับก็เลยได้ฟังนะคะสูตรคูณเพลินเพลงแม่สี่ค่ะเด็กๆคะท่องสูตรคูณแม่สี่กันนะคะโดย Duckling Learning Media นะคะน้องปันฉายาซินนามอนเชิญค่ะ

ขอก็มีเพลงขออุ้มหน่อยค่ะขออุ้มหน่อยก็คือผู้ใหญ่อาจจะอุ้มเด็กตัวเล็กๆนะคะเพลงนี้ร้องโดยธงชัยแม็กอินไตโดย GMM Grammy Official นะคะเพลงขออุ้มหน่อยเพลงนี้คุณพ่อธงฉายานอนเล่นซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลนฉายานอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นขอมาขออุ้มหน่อยเชิญฟังค่ะ

ชื่อเพลงว่า Let It Go นะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะพี่ของขวัญฉายานักวาดรูปขอมาเชิญฟังด้วยกันค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆคะ
1: ครับ
0: เพลงที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็เด็กๆเองนะคะก็ช่วยกันขอมาแล้วก็เพราะว่าอยากฟังเป็นเพลงเด็กๆอย่างนี้ค่ะน่ารักดีนะคะแล้วก็ฟังเพลงตามคำขอกันต่อนะคะมีแม่มดไปแล้วขออุ้มหน่อยไปแล้วสุดคูณไปแล้วเป็นเพลงนี้ค่ะพี่ของขวัญฉายานักวาดรูปบอกว่าเป็นเพลงฝรั่งนะคะ

0: way
1: ในเด็กขอเพลง Let It Go กันมาเยอะนะคะก็เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะซึ่งมันก็แปลว่าปล่อยมันไปเถอะเนาะช่างมันอย่าไปกังวลเถอะเลิกกังวลช่างมันเถอะ Let It Go เอาไปใช้กันได้เลยนะ Let It Go Let It Go เวลาเขาพูดติดๆกันนะมันก็จะแบบ Let It Go มันงงๆชัดๆคือ Let It Go นะคะฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะไอ้เพลงเดียวเองนะคะเป็นเพลงที่จริงๆแล้วน้องเอิงเอ๋ยคิตตี้ขอเพลงโกลเด้นมาซึ่งพันก็เลยหาเพลงฝรั่งญี่ปุ่นมาแทนค่ะเป็นเพลงญี่ปุ่นนะคะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันนะคะ If you are happy and you know it นะคะโดย Kids TV Japan เชิญฟังค่ะ

0: แล้วค่ะเพลงตามคำขอหมดแล้วนะคะแต่เราก็เลยจะต้องมาทวนคำถามกันนะคะ
1: คำถามเราวันนี้เป็นจินตนาการที่สนุกมากเลยเด็กๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีข้าวโพดคั่วนะครับตกลงมาจากท้องฟ้าเพิ่งคั่วใหม่ๆเลยใช่ไหมพัน
0: ข้าวโพดคั่วมันก็เบามากเลยนะ
1: เบาคั่วแล้วเบา
0: เ
1: นาะไม่โดนไม่เจ็บหรอกเนาะแต่หอมมีข้าวโพดคั่วตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มเลยเด็กๆเด็กๆจะทำยังไงดีครับเนาะตอบมาได้เลยโอ้โหจินตนาการคราวนี้คงมีใครอยากให้เป็นจริงกันเยอะเลยนะตอบมาได้เลยครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์ตอบก็ได้ค่ะ line @jula radio นะคะ
2: ครับ
0: line @jula radio ป้าพันอยากให้มันหล่นลงมาทุกวันเลย เอามีโทรศัพท์มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับปรินบักฉายาบักคร
1: ับ อ๋อปรินบักนะครับ
0: สวัสดีพี่ปรินครับ
1: ครับพี่ปรินครับอยากจะทำยังไงดีครับถ้ามีข้าวโพดคั่วตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยอะครับหอมด้วย
3: ก็เปิดหน้าต่างไปเอากระบะรองข้าวโพดคั่วมาแล้วก็เอามากินคร
0: ับ
3: แล้
0: วก็เอาอะไรรองนะคะ
1: กระบะ
3: กิน
0: เอากระบะ
1: ครับครับเป็นไงครับ
3: แล้วก็ถ้ากินไม่หมดก็เอาไปก
1: ็
3: แจกให้คน
1: อ่า
0: ก็แจก
1: ด้วยได้ครับอ่ะบักตอบแล้วคราวนี้บุ้งกับเด้งจะตอบไหมครับตอบไม่ตอบไม่
0: ชื่อเขาช
3: ื่ออะไรปริญญาใช่ไหมบุ้งครับ
0: ปริญญา
1: ปริญญาครับครับ
3: ไม่ใช่ครับ
1: ครับยังไงครับ
3: ปริญญา
0: อ๋อปัญญาค่ะ
1: ปัญญา
0: ปัญญาบุ้งค่ะ
1: ครับบุ้งจะทำไงครับถ้ามีข้าวโพดคั่วตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มเลยหอมมากเลยทำไงดีครับตกลงมาเต็มเลยเหมือนฝนเลยแต่เป็นข้าวโพดคั่วทำไงดีครับ
3: ก็เก
1: ็
3: บ
1: เก็บเหรอเก็บยังไงอะครับมันหล่นมาเต็มเลยเอา
0: เก็บทีละเม็ดเงี้ยเหรอคะ
1: หรือยังไงครับเก็บยังไงครับทำไงดีครับจะได้เก็บได้เยอะๆทำไงดีอะนี่ออกไหมหรือว่าไม่ละเอาสองมือนี่แหละเก็บเลยใช่ไหมครับครับทำไงดีครับโอ้คิดหนักเลยเนาะครับอ่ะเป็นไรครับก็แต่ว่าเก็บเนาะอ่ะแล้วน้องเด้งตอบไหมครับน้องเด้งปฏิเวทตอบไหมครับเด้งครับอยู่ไหมครับตอบไหมครับ
3: เสียปฏิเวทครับ
1: ครับ
3: ไม่ใช่คร
1: ับ ครับ
3: ไม่ใช่ครับ
1: ครับว่าไงครับ
3: ต่อไปน้องคนเล็กที่สุดนะครับ
1: ครับ
3: ปฏิเวทฉายาเบ้งนะครับต่อไปนะครับ
1: ครับได้เลยครับเด้งจะทำยังไงดีครับถ้ามีข้าวโพดคั่วจำนวนเยอะเลยตกลงมาจากท้องฟ้า
3: เอาปากกิน
0: เหรอคะ
1: ปากกินใช่ไหมครับ
0: เอาอ้าปากกิน
1: โอ้ดีเนาะงำเลยเน
0: า
1: ะ
0: ปากกิน
1: ได้เลยครับวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหม
3: มีครับ
1: ข่าวว่าอะไรครับใครครับใครส่งข่าวครับ
3: ตอนนี้น้องปัญญาฉายาบุ้งเขาไปชั้นศึกษาคร
1: ับ อ๋อเหรอบุ้งไปที่ไหนมาครับ
3: ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร
1: ์อ๋อครับได้แล้วไปดูอะไรครับที่ชอบมากเลย
3: เดี๋ยวให้น้องก่อนบ้าลูซี่ครับ
1: อะไรนะครับ
3: บ้าลูซี่ครับ
0: บ้าลูซี่อ๋อที่เขาบอกแล้วบ้าลูซี่
1: เหมือนกันเนาะ

0: ได้เลยครับแล้วคราวนี้ถึงเวลาใครจะขอเพลงครับขอเพลงอะไรดีเอ่ย
1: ให้พี่ขอเพลงก่อนครับ
0: ครับได้ครับโอ้น่ารักจังใครจะขอเพลงครับบุ้งหรือบักครับ
1: เองเก่งหวยถ้วยใหญ่
0: ครับเก่งหวยถ้วยใหญ่อ
2: ันนี้พี่ปรินบักใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วบุ้งแล้วครับจะขอเพลงอะไรดีครับ
1: บุ้งขอเพลงอะไร
0: อะไรครับ
1: คำนี้ผมขอเพลงอะไรเอ่ยขอเพลงช้างภาษาจีนคะ
0: ช้างภาษาจีน
2: ภาษาจีน
0: ได้เลย
2: แล้วพี่ปฏิเวชน้องเด้งแล้วจ้ะ
0: เด้งครับเอาเพลงอะไรดีครับเด้งครับ
1: เด้งจะขอเพลงอะไรเพลงดาวกระจาย
0: ดาว
1: กระทะลุหน้าต่าง
0: ดาวกระจาย
2: นอกหน้าต่างด้วย
0: ทะลุหน้าต่างด้วย
2: เป็นเพลงอะไรอะครับเอาเพลงที่เด็กๆอันนี้ป้าไม่รู้จักอ่ะ
0: อืม
1: เ
0: พลงอะไรครับ
1: เพลงดาวกระจายทะลุหน้าต่าง
2: ยังไงก็ต้องเป็นยืนยันดาวกระจายทะลุหน้าต่าง
0: ได้
2: แล้วถ้าเกิดป้าพันหาไม่เจอแล้วครับ
0: อืมเอาเพลงอื่นแทนได้ไหมได้ไหมครับ
1: ใช
0: ่ได้ครับ
2: ผม
0: ครับขอบคุณ3พี่น้องเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: น้องบักพี่บักพี่บุ้งพี่เด้งครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละคราวนี้ถึงเวลาคําตอบของเด็กๆกันหรือยัง
2: ใช่ค่ะพี่หมีเค้าตอบมาบอกเค้าบอกว่าตอนพี่แมวเล่าเรื่องปีศาจเนี่ยเค้านึกถึงร่างของน้องก็เลยเป็นแบบร่างเป็นเด็กคือน้องเค้าเด็กๆคะคําถามเราวันนี้ค่ะ
0: ครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีข้าวโพดคั่วจํานวนเยอะเลยตกลงมาจากท้องฟ้าเด็กๆก็ทํายังไงกันบ้างครับ
2: ค่ะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าผมจะรีบหลบเข้าบ้านครับเพราะว่าเมล็ดข้าวโพดคั่วตกลงมาจากที่สูงถ้าโดนหัวคงจะเจ็บ
0: ไม่เจ็บหรอกครับมันคั่วแล้วก็เบาๆครับพี่หมี
2: โอ้แล้วผมจะปล่อยไว้แบบนั้นเนื่องจากมันตกลงพื้นแล้วเชื้อโรคจะเกาะแหละน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าหยิบกินเลยค่ะ และอีกทีก็เปิดกระจกโกยเข้ารถเลยค่ะจะได้แบ่งกันกิน ส่วนน้องปันฉายาซินนามอนก็ตอบว่าเก็บกินค่ะแล้วเก็บใส่เสื้อนักเรียนแล้วก็ไปแบ่งให้เพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะแล้วก็น้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดนะคะเทควันโดตอบสายเขียวด้วยนะคะตอบว่าจะเอาถังท็อปคอร์นมารองรับแล้วก็เก็บไว้กินกับเจ๊อิ่มเอมครับนะคะแล้วก็พี่ปรินฉายาบักตอบว่าเปิดหน้าต่างเอากระบะรองไว้กินครับถ้าไม่หมดก็แจกครับแล้วก็น้องปัญญาฉายาบุ้งตอบว่าเก็บมากินครับน้องปฏิเวชฉายาเด้งตอบว่าอ้าปากกินเลยครับพี่แมวทำไงคะ
0: ก็ต้องหาอะไรมาลองไว้ก่อนแล้วเนี่ยเนาะ
2: โอ้พ่อพันเอากระมังมาลองหลายๆใบเลยก็แบ่งกันทั่วเลย
0: ใช่เลยครับ
2: เด็กๆรับรางวัลค่ะ
0: ครับ
2: พอฟังคำถามมาแล้วเดี๋ยวกลับไปก็ไปซื้อพ็อปคอร์นกินแล้วนะคะข้าวโพดคั่วนะคะขอบคุณเด็กๆนะคะจินตนาการวันนี้สนุกมากแล้วเราก็ยังมีเพลงที่อยากให้ฟังปิดท้ายรายการนะคะ คือเพลงแผ่เมตตานะคะโดยเสถียรธรรมสถานชุดชมสวนเชิญฟังค่ะ

0: ามีความสุขกันแล้วนะคะเราก็มอบความสุขความรักให้กับทุกๆคนในโลกใบนี้เลยนะคะรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะคะนี่เลยค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยและมีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง

0: รายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
1: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
0: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอป QR Radio Plus ก็ได้นะครับ
2: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
3: เจอ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับโครงการ Hackathon for Grow AI Together ครั้งที่2ก็ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Final ShowcaseAnd Award Day Hackathon เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลาพระเกี้ยวโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบรางวัลแก่บุคลากรจุฬาซึ่งกลุ่มบุคลากรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลรางวัล Popular Booth จำนวน4รางวัลและรางวัลขวัญใจ Gemini Present by S-Curve จำนวน5รางวัลก็มีทั้งหมด14ทีมด้วยกันครับโครงการ AI Together ครั้งที่2จุฬา Hackathon for Grow เติบโตและเรียนรู้ AI ไปด้วยกันมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI อย่างเป็นระบบตั้งแต่การสร้างความเข้าใจพื้นฐานการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญผ่านโจทย์จริงของการทำงานกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon ในการใช้เครื่องมือ AI ผ่านโจทย์จริงของการทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้งานได้จริงครับมาต่อกันที่กิจกรรมจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กันยายนนี้กับกิจกรรม Lecture Series AY 2026ครั้งที่4ก็จะมาในหัวข้อ Reading Spain Through Pharynx เพื่อเปิดมุมมองด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบผ่านการอ่านและทำความเข้าใจบริบทของประเทศสเปนโดยกิจกรรมการบรรยายนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นที่ห้องสมุดชั้น4คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเพจ Facebook ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเช่นเคยครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่เข้าฟังการบรรยายมากกว่า80%ของจำนวนการบรรยายทั้งหมดในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2569ก็จะได้รับ Certificate of Completion เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมและยังสามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้เครดิตแบงค์เพื่อขอโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆก็สามารถสะสมหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องหรือ CPD ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดครับหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: าไต่สวนก็ได้มีข้อสรุปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วว่ามีผู้ที่มีมูลว่าได้กระทำความผิดอย่างน้อย229คน
1: พฤทธิ์ปล่อยคลิปก่อนเปิดเวทีแฉอีกรอบเรียกร้องกกต.สั่งให้จบคดีควรเลือกสว.ทลายเครือข่ายสีน้ำเงิน
2: สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นนะทั้งโลกเนี่ยเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศคุณจะคิดว่าคุณเป็นองค์กรอิสระแบบเลิศลอยนะลอยมาจากฟ้านะตกลงมายังท่ามกลางสงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กฐินนะครับ
1: บวรศักดิ์วิชายกปมหัวเลือกสว.สะท้อนวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระชงหรือระบบแก้รัฐธรรมนูญจีนเดินหน้ากู้ภัยต่อหลังระดับน้ำในทิเบตลดนักวิทยาศาสตร์จับตาทานน้ำแข็งหลายพันแห่งทั่วโลกเคลื่อนตัวเร็วกว่าปกติเอเชียเสี่ยงสูงเปิดวันแรกมอเตอร์เวย์ M82 เอกชัยบ้านแพ้ววิ่งฟรี2ปีความหวังแก้รถติดเพิ่มตัวเลือกเดินทางลดเวลาขนส่ง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
4: ดิฉันวรรณวิสาธินวัฒน์ค่ะ
3: เมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงโลกร้อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่วันนี้มันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในวันนี้มันรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เนปาลทิเบตความสูญเสียเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
4: ในการกู้ภัยทั้งในเนปาลแล้วก็ทิเบตตอนนี้ยังอยู่ในเฟสแรกกันอยู่นะคะก็คือความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตและการอพยพผู้รอดชีวิตออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จีนและเนปาลกลับมาเดินหน้าในภารกิจกู้ภัยต่อแล้วค่ะ

0: หลังจากก่อนหน้านี้มีคำเตือนให้เฝ้าระวังว่าในพื้นที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำรอบที่2นะคะทำให้ต้องมีการระงับภารกิจไปก่อนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า500คนค่ะการบันทึกภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่เนปาลโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดถูกตัดขาดจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยอพยพผู้ประสบภัย และจัดส่งลำเลียงความช่วยเหลือทางอากาศในลักษณะนี้เข้าไปในพื้นที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นสภาพก่อนและหลังจุดนี้คือบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตค่ะรวมทั้งทำให้เห็นภาพของทะเลสาบแห่งใหม่ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณชายแดนสองฝั่งจากเศษซากทานน้ำแข็งหินและดินโคลนที่ถล่มลงมาปิดกั้นทางน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมรอบแรกวันนี้เจ้าหน้าที่ในเขตนูวากอตของเนปาลเร่งเตือนประชาชนให้อพยพขึ้นไปอยู่ที่สูงและบอกให้พวกเขาอยู่ห่างจากแม่น้ำตามคำเตือนของตำรวจเนปาลที่ระบุก่อนหน้านี้ว่าทะเลสาบธรรมชาติที่เกิดจากดินถล่มปิดกั้นทางน้ำบริเวณชายแดนฝั่งทิเบตนั้นแตกทะลักทำให้มีความเสี่ยงจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะสถานการณ์และคำเตือนที่เกิดขึ้นทำให้ภารกิจในการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลต้องถูกระงับไปก่อนชั่วคราวแต่ว่าสุดท้ายตรวจสอบแล้วก็กลับมาดำเนินการกู้ภัยต่ออีกครั้งนึงค่ะ
1: ในฝั่งทิเบตครับเจ้าหน้าที่จีนนะครับกลับมาเดินหน้าค้นหาและกู้ภัยกันต่อครับหลังจากน้ำในทะเลสาบลดระดับลงเล็กน้อยแล้วก็หยุดล้นตลิ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้จีนสั่งระงับภารกิจชั่วคราวครับเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ทะเลสาบจะแตกและอาจจะทะลักลงมาซ้ำเติมพื้นที่ประสบภัยอีกรอบนะครับทางการจีนครับเผยภาพจากโดรนที่ทำให้เห็นทะเลสาบดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนจีหลงซึ่งเผชิญกับเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อวันพุธเพียงประมาณ10กิโลเมตรโดยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่าจุดผ่านแดงแห่งนี้ประมาณ 1,000 เมตรครับแล้วก็กักเก็บน้ำเอาไว้มากกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสื่อทางการจีนครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในฝั่งทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น5คนนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีก558คนครับด้านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับเป็นประธานจัดการประชุมฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับเพื่อประสานงานปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็บอกด้วยว่าต้องส่งมอบความช่วยเหลือให้เนปาลด้วยและสั่งเฝ้าระวังทะเลสาบอย่างใกล้ชิดครับ
0: 2วันหลังจากเกิดเหตุนะคะก็มีภาพความเสียหายและปฏิบัติการในการกู้ภัยเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นภาพของความเสียหายในพื้นที่อย่างชัดเจนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติฝั่งเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น547คนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้มากกว่า 1,470 คนแต่ที่น่าเป็นห่วงค่ะยังมีผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า970คนนะคะเกือบพันคนซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเป็นชาวต่างชาติกว่า500คนยูนิเซฟออกมาเตือนบอกว่าความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันจะส่งผลกระทบต่อเด็กมากกว่า 17,000 คนในเนปาลค่ะโดยพบว่ามีโรงเรียนถูกทำลายไป18แห่งได้รับความเสียหายอีก20แห่งนะคะทางการเนปาลสั่งระดมกำลังทั้งทหารและตำรวจมากกว่า 13,000 นายเข้าไปที่ภูมิภาคคราสุราเพื่อเตรียมรับมือถ้าเกิดกรณีมีภัยพิบัติขึ้นรอบที่2ค่ะซ้ำค่ะ
1: ปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกิดเหตุนี้นะครับก็คือทานน้ำแข็งที่มันถล่มลงมาครับโจทย์ก็คือมันไม่ได้มีเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะครับที่มีความเสี่ยงและเกิดเหตุแบบนี้โลกของเราเสี่ยงแค่ไหนติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

าพความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตกำลังทำให้โลกกลับมาตั้งคำถามอีกครั้งนะคะว่าทานน้ำแข็งบนภูเขาสูงกำลังกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่หรือไม่ค่ะท่ามกลางคำตอบที่ยังคงไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้และพอจะมีสัญญาณเตือนอะไรให้มนุษย์เราได้ทันรับมือบ้างหรือไม่ค่ะภาพจากมุมสูงแสดงให้เห็นสภาพบ้านเมืองในฝั่งเนปาลที่แปลสภาพกลายเป็นทะเลโคลนที่ทับถมหนาสูงค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปเร่งเคลียร์พื้นที่

0: หลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบกับทั้งฝั่งทิเบตและลามไปในฝั่งของเนปาลด้วยภาพความเสียหายเช่นนี้ปรากฏขึ้นหลังทานน้ำแข็งและมวลหินบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาก่อนที่จะกลายเป็นมวลน้ำน้ำแข็งหินและโคลนพุ่งเข้าสู่ลำน้ำตามหุบเขาและทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีบริเวณปลายน้ำเพิ่มขึ้นมามากถึง9เมตรภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะหากมาไล่เรียงกันดูดีๆแล้วจะเห็นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงน้ำแข็งละลายแล้วกลายเป็นน้ำท่วมค่ะแต่เป็นภัยที่เกิดขึ้นแบบเป็นลูกโซ่นะคะเริ่มจากทานน้ำแข็งพังถล่มลงมาค่ะจนส่งผลให้น้ำแข็งหินและดินถล่มลงมาตามหุบเขาจนทำให้แม่น้ำถูกกีดขวางหรือว่าเกิดน้ำทะลักอย่างฉับพลันขึ้นค่ะก่อนที่จะเกิดภาพของมวลน้ำมหาศาลและเศษซากต่างๆพัดถล่มลงมาตามพื้นที่ที่มวลน้ำเคลื่อนผ่านนะคะและด้วยภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีหุบเขาแคบๆแล้วก็มีชุมชนจำนวนมากตั้งอยู่ตามแนวของแม่น้ำค่ะเมื่อมีมวลน้ำมหาศาลไหลลงมาผู้คนด้านล่างอาจจะมีเวลาเดินภัยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองซึ่งทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยตรงได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ชัดเจนขึ้นก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังเปลี่ยนสภาพของภูเขาสูงค่ะทั้งการละลายของน้ำแข็งการละลายของดินเยือกแข็งถาวรและความไม่เสถียรของแนวลาดเขาซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ในเนปาลและทิเบตไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติของประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะเพราะว่าทั่วโลกกำลังมีทานน้ำแข็งอีกหลายพันแห่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองโดยงานวิจัยที่เผยแพร่ในปีนี้พบนะคะว่าทั่วโลกมีทานน้ำแข็งมากกว่า 3,100 แห่งที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่า glacier surge หรือการที่ทานน้ำแข็งซึ่งปกติเคลื่อนตัวช้าๆแต่จู่ๆกลับเร่งความเร็วขึ้นอย่างผิดปกติและในจำนวนนี้นักวิจัยระบุว่ามีถึง81แห่งที่มีศักยภาพที่จะสร้างอันตรายมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในบริเวณเทือกเขาคาราโครามเพราะว่าเบื้องล่างทานน้ำแข็งขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงหุบเขาที่รกร้างว่างเปล่าเท่านั้นค่ะเทือกเขาคาราโครามกินพื้นที่ในเขตแดนของปากีสถานจีนแล้วก็อินเดียนะคะและที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของเทือกเขาที่มียอดเขาสูงกว่า 8,000 เมตรอยู่4ยอดจากทั้งหมด14ยอดในโลกค่ะรวมไปถึงยอดเขาเคทูซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ2ของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ภายในเทือกเขาแห่งนี้ค่ะยังมีสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกังวลเพราะว่ามีทานน้ำแข็งที่ถูกประเมินว่าอันตรายมากที่สุดอยู่มากถึง81แห่งด้วยค่ะเหตุผลไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าทานน้ำแข็งมีขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแต่เป็นเพราะว่าทานน้ำแข็งตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีทั้งชุมชนถนนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากค่ะและอีกหนึ่งในสิ่งที่น่ากังวลของคาราโครามคือทานน้ำแข็งบางแห่งสามารถเคลื่อนตัวเร็วขึ้นหลาย10เมตรต่อวันในช่วงที่เกิดการพุ่งตัวซึ่งสุดท้ายอาจจะกลายเป็นเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มในที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทานน้ำแข็งบางแห่งจึงถูกมองว่าเป็นระเบิดเวลาบนภูเขานั่นเองค่ะภัยนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเอเชียเท่านั้นด้วยนะคะมีงานวิจัยระดับโลกพบนะคะว่ามีประชากรประมาณ15ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มค่ะโดยบริเวณภูมิภาคไฮมอนต์เอเชียหรือว่าบริเวณเทือกเขาสูงรอบที่ลาบสูงทิเบตเป็นพื้นที่ที่มีประชากรได้รับความเสี่ยงมากที่สุดและมีประชากรประมาณ1ล้านคนที่อยู่ภายในรัศมีประมาณ10กิโลเมตรจากทะเลสาบทานน้ำแข็งค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์จับตามองจึงไม่ได้มีแค่ที่เนปาลและทิเบตหรือว่าคาราโครามเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงบริเวณเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้โดยเฉพาะที่เปรูและโบลิเวียซึ่งมีทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งจำนวนมากตั้งอยู่เหนือชุมชนค่ะและอีกพื้นที่สำคัญก็คืออาร์กติกและซับอาร์กติกนะคะทั้งกรีนแลนด์แคนาดาแอลาสก้าและพื้นที่ทางตอนเหนือของยุโรปและรัสเซียเนื่องจากในพื้นที่เหล่านี้มีทานน้ำแข็งที่มีพฤติกรรมพุ่งตัวกระจุกตัวอยู่อย่างมากเลยค่ะทานน้ำแข็งบนภูเขาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีในการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เมื่อถึงจุดแตกหักก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาชั้นดีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเนปาลแล้วก็ทิเบตจึงอาจจะไม่ใช่แค่เพียงภาพสะท้อนของภัยพิบัติครั้งหนึ่งแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกที่ร้อนขึ้นน้ำแข็งบนภูเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำของมนุษย์อีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางธรรมชาติที่โลกต้องเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพรครับ
2: อย่างที่คุณเจษดาคุณจารุพรพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่แค่ที่ทิเบตหรือว่าเนปาลแต่ว่าภัยพิบัติที่มันรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกมันกลายเป็นบทเรียนสำคัญรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะคะแม้ว่าไทยกับในต่างประเทศนั้นจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันแต่ก็มีปัญหา

0: ร่วมกันนั่นก็คือเรื่องการจัดการภัยพิบัติข้ามพรมแดนค่ะถ้าลองถอดบทเรียนจากกรณีของทิเบตและเนปาลก็จะเห็นว่าถ้ามีความร่วมมือกันของกลุ่ม8ประเทศที่อยู่ตามเทือกเขาหิมาลัยในการเฝ้าระวังการละลายของถ่านน้ำแข็งนั้นก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศที่อยู่ปลายน้ำได้นะคะคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญคือศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงเพียจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัตินิด้าค่ะ
1: ปุระยิ่งที่สุดเลยนะมาไลฟ์อยู่เลย
2: มันไม่ใช่น้ำป่าอย่างที่คนไทยเราคุ้นชินแต่ประเด็นที่น่าจับตามองมากก็คือว่าไอ้เรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีการจัดการยังไงหรือการเตรียมการยังไงต่างหากที่ผมคิดว่าเราน่าจะมีการถอดบทเรียนในลักษณะแบบนี้เลย
3: มองบทเรียนที่เนปาลที่เกิดขึ้นรอบนี้มองในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลระหว่างประเทศและข้ามประเทศอาจารย์มองได้กี่ประเด็นคะ
2: ประเด็นมีเยอะมากครับเอาประเด็นด้านเทคโนโลยีก่อนนะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยคือรีโมทเซนซิงหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านอวกาศคือมองจากอวกาศลงมาเช่นการใช้ดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยมีหลายดวงนะฮะหลักๆที่การใช้ถ้าดูในลักษณะของระยะยาวเป็น 10-20 ปีเนี่ยคือแลนแซตเนี่ยเป็นดาวเทียมที่จะสามารถใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงของถ่านน้ำแข็งได้อันนี้เป็นข้อดีแต่ข้อเสียของมันคือความละเอียดมันสู้เซนติเนลไม่ได้ซึ่งพอคนจะมาดูในลักษณะที่เป็นภาพปัจจุบันณปัจจุบันเป็นยังไงคนก็จะใช้เซนติเนล2
3: ค่ะ
2: แต่ข้อเสียของเซนติเนล2ก็คือเวลาเจอเมฆมาบังมองไม่เห็นเลยเป็นที่มาของการใช้เซนติเนล1ซึ่งมันจะสามารถมองได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถมองทะลุเมฆได้ด้วยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกด้านเทคนิคละว่าดาวเทียมก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากมีหลายดวงทีเนี้ยแต่ละดวงข้อขีดจำกัดของแต่ละดวงก็ต่างกันไปนะกลับมาแล้วเราจะใช้องค์ความรู้ด้านดาวเทียมตรงนี้ในการเตรียมรับมือได้อย่างไรนะครับในกลุ่มประเทศ HKS เนี่ยได้มีการมาพูดคุยกันอย่างละเอียดเรียงว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีตัวไหนในการเฝ้าระวังและมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้แล้วหรือยังเพื่อจะได้มีการเตือนภัยสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำนะครับเราห้ามไม่ให้ถ่านน้ำแข็งละลายตัวไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือลดจำนวนผู้เสียชีวิตนะฮะให้ได้เป็นศูนย์ได้ยิ่งดีถูกไหมครับ
3: ค่ะ
2: โจทย์สำคัญเลยอยู่ที่ว่าแล้วเราจะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างไร
3: ค่ะ
2: และใช้วิธีไหนและวิธีนั้นเป็นวิธีที่กลุ่มประเทศสมาชิกได้ตกลงกันแล้วหรือยังทีเนี้ยในบางประเทศที่เทคโนโลยีไม่ได้ล้ำสมัยบางประเทศที่อาจจะมีฐานะไม่ได้ดีมากเทคโนโลยีไปไม่ถึงในกลุ่มประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างเช่นจีนหรือว่าอินเดียซึ่งมีเทคโนโลยีพร้อมเนี่ยพร้อมจะเป็นพี่ใหญ่ที่จะไปช่วยเหลือประเทศเล็กๆในกลุ่ม HKS ได้หรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลหรือเปล่า
3: ค่ะอาจารย์
2: โดยเฉพาะคนที่อยู่ต้นน้ำอย่างเช่นประเทศจีนนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากฝั่งจีนแล้วไหลมาที่เนปาล
3: พอเห็นอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยหลายประเทศมันอยู่ในกลุ่มประเทศที่มันอยู่ติดกันแล้วแม่น้ำมันก็เป็นร่องทางเดียวกันมันผ่านหลายประเทศแล้วเราจะพูดคุยกันยังไงดีคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อมโยงกัน
2: ในเวทีระดับนานาชาตินะฮะผ่านกลไกที่เรียกว่า ICIMOD ที่ผมพูดเมื่อกี้คือองค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนาภูเขาแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับได้มีการรวมตัวกันของสมาชิกหน่วยงานเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 170-200 คนก็จะมีประเทศในกลุ่มสมาชิก HKS เนี่ยมาลงขันกันเพื่อให้เป็นเงินทุนในการจ้างนักวิจัยจ้างเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังเรื่องของถ่านน้ำแข็งนะครับซึ่งกลไกตรงเนี้ยเขาก็มีการพูดคุยกันตลอดในกลุ่มนักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปถึงแนวปฏิบัติจริงมีการเป็นผลบังคับใช้ในการตกลงกันจริงเนี่ยมันยาก
3: ยากเพราะอะไรคะ
2: มันยากเพราะว่าแต่ละคนต่างมีเขตอธิปไตยเป็นของตัวเองธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนด้านการจัดการภัยพิบัติเนี่ยประเทศสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งองค์คาพยพเนี่ยจะต้องใช้ไม้บรรทัดเดียวกันและจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทัดเทียมกันและต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
3: รอบนี้องค์กรไหนจะเอาไม้บรรทัดชุดเดียวกันแล้วมาคุยกันใครเป็นเจ้าภาพดีคะ
2: ผมคิดว่านะครับจริงๆเนี่ยคนที่มีศักยภาพพร้อมที่สุดเท่าที่เห็นปั๊บก็มีอยู่2ประเทศ

0: จีนกับอินเดียซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าต้องการที่จะแสดงศักยภาพจริงนะครับในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติจริงเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าทางจีนเช่นหน่วยงานอย่างเช่น CAS Chinese Academy of Science เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยได้อยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าทางการจีนน่าจะมีการเตรียมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้จับตามองก็คือการขยับตัวนะครับของการพูดคุยกันของกลุ่มประเทศสมาชิก HKS เนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติจากเหตุของกอล์ฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้โมเดลเดียวกันเนี้ยมาจัดการเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนโดยเฉพาะปัญหาของสารพิษในลุ่มแม่น้ำของจังหวัดเชียงรายแล้วก็รวมไปถึงลุ่มแม่น้ำสารวินแล้วก็ไปถึงแม่น้ำโขงได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถถอดบทเรียนตรงนี้ได้
1: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ทิเบตเนปาลเนี่ยดูความรุนแรงแบบนั้นมาเทียบกับบ้านเราบ้านเราอาจจะเทียบไม่ได้นะครับแต่ความเดือดร้อนก็คือความเดือดร้อนครับอย่างน่านท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นแค่ฝนแรกๆเท่านั้นในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับตอนนี้น่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูครับแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาคเหนือฝนหนักอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือว่าเสือไฟนะครับจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแพร่ตากเชียงใหม่เชียงรายและพิษณุโลกรวม75นายครับเข้าไปปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยบ้านตื้ออำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆครับยังเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำป่าอีกรอบนึงหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับประกาศตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับนายจักรินเมืองดีวิศวกรชลประทานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานน่านนะครับบอกว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหมด9แห่งที่น่านมี6แห่งครับที่มีปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุจากฝนตกสะสมแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมแปลว่าฝนเดิมน้ำเก่าเนี่ยที่ทำให้อ่างเก็บน้ำเกินความจุมีถึง6แห่งด้วยกัน
2: ค่ะโดยที่อ่างเก็บน้ำน้ำแหงในอำเภอเวียงสาค่ะมีความจุมากที่สุดคือ13ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำเกินความจุอยู่ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรรองลงมาคือที่อ่างเก็บน้ำห้วยแฮดในอำเภอภูเพียงความจุ5ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำเกินความจุ 60,000 ลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานร่องระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างเต็มศักยภาพบริหารจัดการน้ำระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในพื้นที่เกษตรกรรมและประชาชนท้ายน้ำรวมทั้งตรวจสอบสภาพเขื่อนและทำนบดินนะคะยืนยันว่าทุกอ่างเก็บน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้เร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดวันละ 340,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักทำให้น้ำในอ่างตอนนี้มากถึง 89% นายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดบอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตนครแม่สอดนะคะขุดลอกระบายน้ำแล้วก็ตอนนี้นำเครื่องสูบน้ำมาวางเอาไว้ตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงค่ะ
3: เวียนเตลเลอร์มาแล้วก็ทดลองดองเนาะสวรรค์เรื่องของคูลามุกคูกระจูเนาะมุกคูกระจู
1: ท่านผู้ชมฟังออกไหมครับนี่ภาษาปะปากยอนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็กำนันในตำบลป่าแปะตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียงนะครับใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ครับแจ้งเตือนไปยังชาวบ้านผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านนะครับให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าครับหลังจากมีชาวบ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่เหาะเสียชีวิต1คนนะครับจากเหตุดินสไลด์ขณะออกไปทำงานในสวนในช่วงฝนตกหนักครับนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนครับสั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมอพยพสถานที่หลบภัยอาหารน้ำดื่มแล้วก็เตรียมคนให้พร้อมเครื่องจักรด้วยรวมไปถึงการสื่อสารนะครับที่จะต้องคุยกันให้ได้เตือนกันให้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: เมื่อวานนี้หลังจากนายภริศวัชรศิลป์ไปตั้งกระทู้ถามนายณพินทร ศรีสันพางหรือ

0: รื่องควรเลือกสว.นะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ติดภารกิจเวลาต่อมาค่ะปรากฏว่านายภริชเองก็กล่าวหานายณพินทร์บอกเคยเรียกผู้สมัครสว.มาคุยส่วนตัวกันที่กระทรวงพาณิชย์สมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์ครับ
0: วันนี้นายณพินทร์เองผู้ถูกกล่าวหาก็เลยต้องตอบโต้นะคะท้าให้คนกล่าวหาทั้งนายภริชแล้วก็นายยิ่งชีพจากไอลอมาพบที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้เข้ามาพบค่ะหลังจากโพสต์ Facebook บอกไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนโดยเชิญไอติมและไอลอมาพบที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลเพื่อซักถามได้ทุกประเด็นนายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวนะคะโดยชี้แจงว่ากรณีหัวเลือกสว.นั้นตัวเขาเองถูกพาดพิงซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวพร้อมตอบโต้นายภริชวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะนายณพินทร์บอกว่าเขาเป็นคนมีจิตสำนึกก็คือเรื่องปัญหาของประชาชนติดภารกิจประชุมบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจึงไม่สามารถไปตอบกระทู้ในสภาได้ส่วนกรณีที่ถูกพาดพิงเรื่องบุคคลเข้าพบประเด็นนี้นายณพินทร์ยอมรับบอกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี67มีผู้เลี้ยงไก่งวงนัดเข้ามาหารือจริงแล้วก็มีนายเอซึ่งเป็นผู้สมัครสว.เข้ามาด้วยซึ่งเป็นเพียงการแนะนำตัวเท่านั้นค่ะขณะที่การขอความช่วยเหลือให้แนะนำผู้สมัครสว.ประเด็นนี้นายณพินทร์ระบุว่าก็ได้ปฏิเสธไปส่วนการกล่าวหาว่ามีการพบข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่โรงแรมภูแมนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้สมัครสว.อาจจะไม่มีน้ำหนักพอที่จะใช้เป็นหลักฐานในการกล่าวหาได้เพราะว่าช่วงนั้นตัวเขาเองไปราชการอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะ
2: ผมเองก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งกินข้าวผมเองไม่โง่หรอกครับที่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าคน 8-9 คนถ้าผมจะบอกว่าผมจะช่วยคุณผมให้คุณเซ็นใบลาออกผมจะให้เซ็นต่อหน้าคน 8-9 คนได้ยังไงนะครับนี่คือข้อได้จริงที่ผมนำส่งคณะ26แต่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งชีพก็ดีหรือคุณผลิตก็ดีคุณได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดต่อสังคมไหมให้ผมบ้างไหมว่าผมมีพยานแบบนี้และผมเองชัดเจนครับว่าวันที่4วันที่5กรกฎาคม2567ผมไม่ได้อยู่ที่โรงแรมภูแมนผมไปต่างประเทศผมไปราชการที่ประเทศเยอรมัน
0: ซึ่งระหว่างการแถลงชี้แจงเนี่ยค่ะนายณพินทร์ก็ได้นำภาพถ่ายและหลักฐานในการหารือกันเรื่องไก่งวงมาแสดงพร้อมกับโชว์หนังสือเดินทางและหลักฐานเรื่องการเดินทางค่ะเพื่อยืนยันว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะ
3: นายภริชไอติมรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุผลที่ไม่ได้เข้าพบนายณพินทร์นะครับบอกว่าติดภารกิจร่วมประชุมกรรมาธิการก็เลยไม่ได้ไปตามคำเชิญครับแต่มีการเอาคลิปภาพและเสียงการดีเบตข้อมูลของนายณพินทร์มาเผยแพร่แม้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะเหมือนกับการแถลงครับแต่ในสื่อสังคมออนไลน์คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับส่วนใหญ่เลยมองว่านายภริชเนี่ยแฉทุกปมขณะที่นายณพินทร์ตายทุกประเด็นขณะที่เพจแฟนคลับพรรคประชาชนครับเอาคลิปของนายภริชมาเผยแพร่เหมือนกันนะครับมีสาระสำคัญก็คือการรวบรวมทุกประเด็นในคดีหัวเลือกสว.เอามาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความที่เน้นย้ำบทบาทของกกต.ครับแล้วก็เรียกร้องให้กกต.นั้นลงมติส่งสำนวนฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีทั้งหมด229คนนะครับเพื่อสะสางในปัญหาเพื่อสะสางในคราวเดียวกันวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์เนี่ยท่านผู้ชมจะมีเวทีของฝ่ายค้านเรื่องหัวสว.ที่สภานะครับประเด็นก็คือมันมีชื่อของหมอชนน่านก็คือสมาชิกของเพื่อไทยไปร่วมเวทีด้วยเอาคำถามนี้ไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับก็ชี้แจงนะครับบอกว่าหมอชนแน่นเนี่ยร่วมเวทีนี้ในฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านครับยืนยันไม่มีประเด็นที่พาดพิงถึงรัฐบาลแต่จะพูดแค่การสร้างความมั่นใจของสังคมต่อระบบการเมืองนะครับจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงว่าจะกระทบความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลครับทั้งนี้ได้พูดคุยกับนายกแล้วนะครับถึงสถานะทางการเมืองต่อกันโดยเป็นรัฐบาลของประชาชนทำงานด้วยกันไม่มีการแบ่งแยกหรือไม่มีความหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยครับ
1: ไม่หรอกครับความสัมพันธ์ของเรากับพรรค

0: จริงๆแล้วผมก็เคยพูดแล้วท่านนายกก็น่าจะเคยพูดแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลร่วมนะครับแต่เราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับเราทำงานด้วยกันไม่มีความแบ่งแยกนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรผมไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้เราเกิดความสั่นไหวได้นะครับวันนี้เราพร้อมที่จะทำงานตามแนวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แนวของทิศทางของพรรคร่วมของเราเนี่ยในการขับเคลื่อนภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความระหองระแหงใดๆ
1: ใกล้ซักฟอกแล้วตอนนี้ก็ต้องมีดินเนอร์กันหน่อยนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกเดี๋ยวนัดกินข้าวกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลครับแต่กินข้าวเนี่ยแบ่งเป็น2วงนะฮะท่านผู้ชมวงแรกเนี่ยเป็นสัดส่วนของรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลวงนึงเป็นรัฐมนตรีอีกวงนึงครับจะเป็นโต๊ะของสสของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด16พรรคเดี๋ยวกินข้าวกัน
2: ไอ้แบบนี้ใช่ไหมที่คุณเรียกว่าตีปิงปองคือโต้กันไปโต้กันม
1: า
2: ที่ฉีกไปจากเส้นเรื่องหลักก็คือตัวของคดีหัวเลือกสว
1: เรื่องเท่าเดิมวนอยู่ที่เดิม
2: ฝั่งของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วค่ะอดีตผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ย้ำถึงการได้รับคำเชิญไปร่วมเวทีของอดีตผู้นำฝ่ายค้านซึ่งมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนร่วมด้วยและได้แจ้งให้พรรคเพื่อไทยทราบแล้วก็ไม่มีข้อทักท้วงเตือนหรือห้ามแต่อย่างใดบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ตอบรับคำเชิญเพราะว่าเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านและเห็นว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองและกลไกตรวจสอบที่จะสะท้อนให้ประชาชนรับฟังรับทราบไม่ได้มีเหตุกระทบกับเรื่องความสัมพันธ์กับทางพรรคภูมิใจไทยและร่วมตรวจสอบการได้มาของสว.ก็ยิ่งจะทำให้ไว้วางใจกันมากขึ้นค่ะ
1: วันนี้สังคมไทยมาถึงจุดที่ใครๆก็พูดถึงคดีหัวเลือกสว.นะครับถ้าไม่พูดถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยตกเทรนนะเชยนะถ้าไม่รู้เรื่องหัวเลือกสว.เนี่ยวันนี้ในเวทีเสวนาครับของกรรมาธิการศาลของสภานะครับเชิญอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านมาร่วมเสวนากันครับมีการหยิบยกถึงการหัวเลือกสว.มาพูดบนเวทีด้วยอย่างอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนครับเป็นอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ก็พูดถึงวิธีการเลือกสว.ในรัฐธรรมนูญปี60ครับอาจารย์บอกว่าไม่เคยเห็นวิธีแบบนี้ที่ไหนในโลกมาก่อนเลยนี่มันนวัตกรรมของไทยที่จะให้คนจากอาชีพหนึ่งไปเลือกคนอีกอาชีพหนึ่งครับ
3: ไล่ไปถึงสว.สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นอะทั้งโลกเนี่ยเลือกระดับเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศอาจารย์วิชากับผมนี่เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตต้องไปเลือกหมอต้องไปเลือกเกษตรกรแล้วท่านผู้ล่างท่านก็มั่นใจว่าโอ้ยไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการจัดอะไรได้แต่ว่าข้อเท็จจริงวันนี้ก็เป็นยังไงท่านก็เห็นอยู่นะ
2: บรรยากาศการเสวนาบนเวทีค่อนข้างที่จะดุเดือดแล้วก็ร้อนแรงนะคะอีกความเห็นหนึ่งของนายวัดติงสวิทย์ค่ะอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะคะพูดถึงวิธีการเลือกสว.ที่ใช้คำว่าวิปริตใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นหลักการที่ต้องมีการหัวหรือการรวมหัวกันถึงจะได้รับเลือกให้เป็นสว.ค่ะ
4: มันเป็นหลักการที่วิปริตไม่ใช่วิบัตินะวิปริตเลยนะครับเลือกกันเองเนี่ยผมมองแล้วนะครับคนที่สมัครเนี่ยถ้าต้องการได้รับเลือกเป็นเลือกกันเองเป็นสว.เนี่ยถ้าไม่หัวกันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้ไหมไม่มีสิทธิ์นะครับผมเชื่อว่าไม่มีสิทธิ์อันหนึ่งเลยตัวอย่างอย่างนี้ได้ชัดมีข้าใจว่าจะจังหวัดทางราชบุรีหรือเพชรบุรีนะครับมีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาคนหนึ่งและมีอดีตตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งลงสมัครนะตกรอบตั้งแต่ระดับอำเภอเลยครับระดับอำเภอไปเรื่อยนะครับเพราะจัดตั้งมาเรียบร้อยแล้วไม่มีทางที่จะฝ่าด่านเนี่ยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังผ่านเข้ามาถึงระดับประเทศแล้วตกรอบในระดับประเทศนะก็จะว่าตกรอบครึ่งวันแรกใช่ไหมครับนะครึ่งวันแรกเนี่ยนะอย่างนี้ครับไม่ผ่านไปถึงครึ่งวันหลังทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ระบบนี้มันใช้ได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าเวลานี้ในคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีหลายคนในห้องนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันควรจะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามันใช้ไม่ได้

พบที่อาจารย์วิชามหาคุณอดีตปปช.ครับอาจารย์ขมวดนะครับเรื่องการหัวเลือกสว.อาจารย์บอกว่าคดีนี้เป็นตัวสะท้อนการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับอาจารย์เรียกร้องให้มีการรื้อระบบองค์กรอิสระ

0: ชนนะที่เขาเรียกว่าอย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือถ้าใครอยากรู้ว่าอนุกรรมการของกกต.นะชุดไหนว่ายังไงอะไรยังไงไปคอยดูคุณยิ่งชีพกับไอติมก็แล้วกันนะหลานของท่านอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับเอามาได้ยังไงไม่ต้องถามครับเพราะอะไรเพราะผมตรวจสอบคดีจำนำข้าวเนี่ยทุกอย่างที่สามารถจะเข้าถึงทะลุทะลวงได้หมดในเรื่องของการทุจริตว่าสมคบกันยังไงอะไรยังไงคุณหมอวรงค์มาจากไหนแล้วคุณหมอวรงค์พูดในสภาก่อนครับต้องขอขอบคุณนะตอนนั้นอยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คะแนนเสียงด้วยนะครับนี่ครับคุณจะคิดว่าคุณเป็นองค์กรอิสระแบบเลิศลอยนะลอยมาจากฟ้านะตกลงมายังท่ามกลางสงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กฐินนะครับคุณต้องยึดโยงกับประชาชนเพราะอะไรครับอุนแขกเนี่ยเตือนไว้เลยว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยนะในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและต้องตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐผู้ที่ทำหน้าที่แทนรัฐเนี่ยคือ public office
1: คดีหัวเลือกสว.มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับกกต.จะว่ายังไงเหลือประชุมอีก2นัดเดี๋ยวรู้กัน
2: นอกจากคดีหัวเลือกสว.ที่เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วอีกคดีหนึ่งคดีใหญ่ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษมาโดยตลอดก็คือคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก่อนหน้านี้หลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าการทำคดีนี้ท้ายที่สุดมันจะสาวไปถึงตัวการใหญ่หรือว่าลาสบอสได้หรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานมีการจับกุมตัวละครคนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือนายกเข่งคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าการทำคดีไปพบความเชื่อมโยงยาวไปถึงคนที่กว้างขวางหลากหลายวงการด้วยกันทั้งในภาคการเมืองข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ข้าราชการระดับสูงค่ะโดยนายกเข่งก็ยังคงให้การปฏิเสธการทำคดีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่านายกเฮงเป็นเพียงเครือข่ายหนึ่งของโครงข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะแต่เชื่อว่าข้อมูลที่ได้จากคนกลุ่มนี้จะมีส่วนสำคัญในการขยายผลภาพใหญ่ในคดีได้นายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือที่เรียกกันว่านายกเฮงและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาร่วมกันเรียกรับเงินโดยอ้างว่ามีโควต้าช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้หรือที่เรียกกันว่านายหน้านะคะกลุ่มนี้กลุ่มนายหน้าขณะนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วค่ะหลังจากยื่นหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยผลการสอบปากคำทั้งสองคนบอกว่ายังคงให้การภาคเศษในข้อกล่าวหาค่ะแต่ให้ความร่วมมือในข้อมูลบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยพนักงานสอบสวนนัดหมายผู้ต้องหามาให้การเพิ่มเติมและนำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
3: ภาคเศษบางส่วนก็ให้การเป็นประโยชน์ก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เคยถูกจับไปแล้วก็มีตัวละครเพิ่มมาจากนั้นอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นแผนสู้กรรมเป็นวิธีการที่กับเคสอื่นๆนะครับตอนนี้ผู้การปปกับผู้การกองปราบเนี่ยก็เป็นอนุคณะไต่สวนนะครับก็ทำเรื่องนี้ให้มันเป็นแนวทางในการที่จะไปสืบสวนไต่สวนเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นยังมีหัวสายอย่างเงี้ยอีกมากพอสมควร
1: ส่วนประเด็นการให้ประกันตัวนายกเฮงกับนางนวพรนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติชี้แจงครับบอกว่ายึดตามมูลฐานความผิดตามข้อกล่าวหานะครับกรณีนี้มีผู้เสียหายเพียงคนเดียวความเสียหายจำนวน 650,000 บาทครับ
3: มีคำถามว่าทำไมถึงให้ประกันตัวก็มูลค่าความเสียหายณจุดนี้ แค่ 650,000

0: แต่ถ้าเรารวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการตรวจสอบพบเนี่ยมันน่าจะร้อยกว่าคนมีคนที่มีการแก้ข้อสอบแล้วมีรายชื่อว่าเป็นของนายกเนี่ยนะครับนายกเฮงเนี่ยก็มา57คนอีก40กว่าคนเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คืนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอบผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนว่าทำไมพนักงานสอบสวนถึงให้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายณที่แจ้งเนี่ยมันแค่ 650,000 แต่แนวทางการสืบสวนเนี่ยมัน100กว่าคนก็เอา 650,000 คูณไป
1: ตำรวจระบุผลการสืบสวนสายของนายกเฮงเนี่ยนะคะไปพบข้อมูลเชื่อมโยงกว่า100คนและเอาไปเทียบรายชื่อในการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68มีผู้ได้รับการบรรจุถึง57คนแต่มี40คนที่ไม่มีชื่อส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนใหญ่พบว่าเป็นการนำเงินสดไปให้ค่ะ
0: เส้นเงินเนี่ยผมยังไม่ยืนยันแต่มีการนำเงินสดไปให้กันเนี่ยแล้วก็มีหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มีนะครับได้พูดคุยแล้วมี
2: ว่ากับคนที่มาเป็นมาทางสายของนายกเอง
0: ถูกต้องใช่ร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับ
2: เชื่อว่าจังหวัดอื่นก็น่าจะมีลักษณะแบบนี
0: ้ก็อันนี้ไปต้องไปคิดเองนะครับผมยังไม่อยากไปก้าวร่วมปปช.ชุดใหญ่เขานะครับเพราะก็ทำงานกับเจ้าที่ตำรวจแล้วการเอาข้อมูลมาพูดก็ไม่สมควรเพราะนั้นเขาให้ความเชื่อมั่นนะครับปปช.ก็ตั้งตำรวจกองผู้การกองปราบและผู้การปปช.นี่เป็นคณะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คงประสานข้อมูลกันได้เร็วขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าคดีนี้ก็มันต้องถึงแน่ถึงกับตัวการจริงๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแน่เพราะฉะนั้นกระบวนการของปปช.เนี่ยช้าแต่ชัวร
3: ์สำหรับผลการตรวจสอบความเชื่อมโยงของนายยกเฮงกับกลุ่มของนายพิชิตนายอัศวินนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าแม้จะไม่เชื่อมโยงโดยตรงแต่ก็มีความเกี่ยวข้องครับแต่จากพยานหลักฐานทั้งระบบเนี่ยเชื่อว่าโครงข่ายการทุจริตจะไปถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ครับขณะเดียวกันครับถ้าไปดูข้อมูลจากกรรมาธิการปปช.นะครับพบข้อมูลจากผู้เสียหายครับผู้เสียหายเนี่ยอ้างว่าเครือข่ายของนายยกเฮงไม่ได้ทำเรื่องของการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่รับหน้าที่เป็นนายหน้าในการประสานงานเรื่องการสอบบรรจุท้องถิ่นมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อนะครับขณะเดียวกันก็ทำให้กรรมาธิการปปช.เนี่ยเขาเชื่อได้ว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560ครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้กว้างขวางหลายวงการทั้งการเมืองและข้าราชการครับ
4: ในการสอบปี60 62 64เนี่ยมหาวิทยาลัยที่ทำการจัดสอบจะมาจากวิธีการคัดเลือกนะครับจะไม่มีการประมูล e-bidding แล้วก็TOR ที่ใช้ในปี60 62 64เนี่ยก็เป็น TOR เดียวกันมาตลอดซึ่งหากมาประกอบกับคำให้การของนายพิบูลย์แก้วดีเนี่ยเราจะทราบนะครับว่าที่ท่านให้การว่านายหน้าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้มีการเรียกรับเงินแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ทำให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยบรรจุข้าราชการได้จริงในครั้งที่2ครั้งที่3ที่ผ่านมาก็เป็นบทที่สามารถยืนยันได้นะครับว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี68
1: ข้อมูลที่ถูกชี้แจงเข้ามายังกมธ.ปปช.ก็ยังพบว่านายกเฮงกับนางนวพรซึ่งถูกจับกุมเมื่อวานเนี่ยนะคะเคยมีคนมาร้องทุกกล่าวโทษในข้อหาเรียกรับเงินเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอีกหลายคดีเช่นกลุ่ม19คดีแรกพบว่านายกเฮงเป็นผู้ถูกกล่าวหา1คดีและคดีถูกถอนไปแล้วค่ะอีกคนคือปลัดที่ถูกระบุว่าเป็นคนสนิทของนายกเฮง6คดีส่วนนางนวพรนี่มี8คดีถอนคำร้องทุกไปแล้ว4คดีอีกกลุ่มหนึ่งมีผู้เสียหาย5คนแต่มีตัวแทนแจ้งข้อกล่าวหานายกเฮง1คดีรวมความเสียหาย2ล้าน1แสนบาทนะคะโดยระบุว่าเป็นการถูกช่อโกงโดยหลอกให้จ่ายเงินแต่ไม่สามารถบรรจุชื่อในการประกาศผลสอบให้ได้และไม่ยอมคืนเงินค่ะ
3: ไม่ผิดโผล่นะครับวันนี้สมช.เคาะชื่อเสปูด้วงครับให้เป็นว่าที่เลขาธิการ

0: สมช.คนใหม่นะครับเรื่องของชื่อเนี่ยไม่ใช่ประเด็นท่านผู้ชมแต่ถ้ามองภาพใหญ่ของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับที่ผ่านมาเราทำงานเป็น2ขานะครับขาหนึ่งเรื่องของการป้องกันเหตุเรื่องของการปราบปรามเหตุรุนแรงเป็นหน้าที่ของกอรมน.ครับกับอีกขาหนึ่งเรื่องของการพัฒนาเป็นความรับผิดชอบของสอบต.นะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการปราบปรามเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลของทหารอยู่แล้วเลขาธิการกอรมน.ก็คือคนนี้แหละครับเสปูด้วงโดยตำแหน่งในสมัยที่เป็นเสนาธิการทหารบกนะครับมาวันนี้มีการแต่งตั้งภาพใหญ่ก็คือสมช.ที่จะดูเรื่องความมั่นคงก็เป็นคนนี้อีกเป็นเสปูด้วงที่มาจากเสนาธิการทหารนะครับเท่ากับว่าวันนี้ทหารและกองทัพเนี่ยมีบทบาทสำคัญครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้นายกครับเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดครับที่ถูกโยกไปเป็นปลัดที่สำนักนายกนะครับนายกเนี่ยเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกครับให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นะครับจากนั้นที่ประชุมก็ลงมติเป็นเอกฉันท์โดยนายกเนี่ยยืนยันครับว่าพลเอกชัยพฤกษ์เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับ
1: ก็ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับทางหลังจากเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ
2: ขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำมติของที่ประชุมสมช.ที่แต่งตั้งให้พลเอกชัยพฤกษ์ดำรงตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่เสนอต่อที่ประชุมครม.ค่ะเพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในการประชุมครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะขณะที่พลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสมช.สะท้อนมุมมองผ่านการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.คนใหม่จากยุคพลเรือนไปสู่ยุคทหารนะคะข้ามห้วยมาเลยโดยชี้ว่าในหลักการนั้นไม่สำคัญละค่ะว่าจะมาจากพลเรือนหรือมาจากทหารแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องความรู้และความชำนาญด้านความมั่นคงอดีตรองเลขาธิการสมช.ชี้ค่ะว่าถ้ามองในแง่ร้ายการเอาทหารข้ามห้วยมานั่งตำแหน่งนี้อาจเป็นเพียงการผ่องถ่ายตำแหน่งหรือที่พักชั่วคราวของฝ่ายทหารที่ตำแหน่งในกองทัพไม่ลงตัวซึ่งถ้าอยู่ได้แค่ 1-2 ปีถ้าอยู่แค่นั้นอาจจะทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่องและตั้งตัวได้ช้าค่ะ
3: ความมั่นคงเป็นกว้างใหญ่ไพศาลมันมีตั้งแต่เรื่ององค์กรระหว่างประเทศเรื่องของการดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลายๆเรื่องตัวอย่างอุยกูสมัยก่อนถ้าไม่ส่งไปก็ไม่เกิดการก่อการร้ายตามมานี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ฝากไว้ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ใครขยับตรงไหนก็โดนจับให้ได้มันก็จะมีปัญหาหรือกรณีข่าวหรือเรื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าคนขึ้นไปอยู่บอกว่ามีคนขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วยิงมาถ้าเป็นนายกสามารถกดดูได้ว่าคนนี้คือใครแล้วยิงหรือไม่ช่วงเวลานั้นก็จะรู้เลยว่ามีใครยิงหรือไม่ยิงเป็นอย่างไรจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องข่าวเลยแล้วก็ใครขยับพื้นที่ขยับปฏิบัติการที่มันก่อความไม่สงบต่างๆก็จับได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของยาเสพติดที่บอกมีเรื่องภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันไม่ใช่เรื่องทางใต้อย่างเดียวมันมาจากว้าเราทำไงจะผลักดันว้าขึ้นไปข้างบนไม่มาติดชายแดนไทยได้จะทำอย่างไรหรือแม้แต่เรื่องกัมพูชาเนี่ยพระกัมพูชาเขาประหยัดที่จะสร้างการประทะรอบ3นี่เราจะสกัดขั้นยังไงให้เราไปบอกประเทศมหาอำนาจให้บอกว่าเราเดินตามไรด้าคือการตีเส้นพรมแดนที่ถูกต้องตั้งแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลามีข้อพิพาทกัน
0: ทำไมพลโทพงศกรถึงมองในแง่ร้ายมองจากความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างการเมืองและทหารครับพลโทพงศกรเนี่ยบอกว่าทหารครอบงำการเมืองมากกว่าการเมืองครอบงำทหารนะครับเขาคิดแบบนั้นพลโทพงศกรเนี่ยคิดว่ารัฐบาลพยายามปล่อยมือแล้วก็อิงอยู่กับฝ่ายทหารครับในการดูแลความมั่นคงซึ่งสุดท้ายอาจจะทำให้การตรวจสอบเนี่ยยากขึ้นไปอีกครับ
2: ขณะเดียวกันพลโทพงศกรได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของทหารค่ะโดยชี้ว่าทหารมีจุดแข็งเรื่องการเรียนรู้และกำหนดทิศทางได้ไว ถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอโดยเฉพาะพลเอก

0: ชัยพฤกษ์ก็เติบโตมาจากสายฝ่ายอำนวยการและเจ้ากรมยุทธการทหารบกจึงมีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: ทีนี้ครับมาดูความท้าทายของเลขาสมช.คนใหม่ครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับรวมไปถึงการทบทวนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะครับให้มีกรอบการทำงานแล้วก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมการปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ครับเพื่อลดเหตุรุนแรงแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยของคนนะครับนอกจากนี้ยังเร่งจัดทำแผนในการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนครับแล้วก็ภัยคุกคามข้ามชาติโดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์ในเมียนมานะครับที่ส่งผลกระทบกับไทยทั้งปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบการทะลักของยาเสพติดและการปราบปรามขบวนการ call center และค้ามนุษย์มีโจทย์ใหญ่อีกหลายเรื่องครับการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไซเบอร์การรับมือกับสงครามข่าวสารการบริหารจัดการวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์การวางตัวการวางระยะห่างการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจครับมีโจทย์ใหญ่เรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างและการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงนะครับให้เกิดความสอดคล้องกันลดความซ้ำซ้อนการทำงานระหว่างสมช.กอรมน.กองทัพและกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงตำรวจครับสุดท้ายก็คือการปรับปรุงแผนระดับชาตินะครับที่ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติให้มันทันกับโลกปัจจุบันครับ
0: สนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งนะคะเป็นอปท.ที่มีงบประมาณค่อนข้างสูงมีความหมายต่อผู้คนแล้วก็ถูกมองถึงนัยยะทางการเมืองว่าเป็นการวัดพลังทางการเมืองตอนนี้คู่แข่งที่น่าจับตามองต่างก็เร่งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งตัวของนายนฤพลเย็นประเสริฐแล้วก็นายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะต่างก็ชูนโยบายที่เชื่อว่าน่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีผู้สมัครแต่ละคนนำเสนอนโยบายต่างๆนะคะครอบคลุมรอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากกลุ่มพึ่งหลวงค่ะแถลงนโยบายหาเสียงภายใต้แนวคิด5ธงสานต่อถึงเส้นชัยนำเสนอ5นโยบายหลักนะคะเช่นการเพิ่มห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมส่งนักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศค่ะเพิ่มพื้นที่ co-working space สร้างโรงไฟฟ้าขยะสดแห่งที่4เพื่อรองรับขยะสดในนนทบุรี 1,600 ตันต่อวันรวมไปถึงบอกจะเร่งจัดทำพัฒนาระบบส่งตัวผู้ป่วยแบบครบวงจรนายนฤพลบอกว่าทุกนโยบายทำได้จริงเหมือนที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเคยทำสำเร็จมาแล้วค่ะยืนยันสานต่อนโยบายในอดีตให้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่นายกธงชัยนั้นให้ความสำคัญและพัฒนามาตลอดหลายปี
2: ผมนะฮะและรวมทั้งสมาชิกกลุ่มเพื่อนหลวงขอให้พี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีนะครับมั่นใจเลยได้ว่าเรายังสานต่อนโยบายของท่านนายกธงชัยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าอบจ.ก็เหมือนว่าเป็นญาติพี่น้องของพี่น้องชาวนนทบุรีเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวนนทบุรีเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
1: ส่วนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนครับวันนี้หาเสียงที่ซอยอัมพรไพศาลนะครับเทศบาลนครปากเกร็ดนนทบุรีไปรับฟังปัญหาผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตรวมเป็นถึงปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนครับอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนำเสนอ20นโยบายนะครับครอบคลุม5ด้านหลักก็คือการจัดทำงบอบจ.แบบมีส่วนร่วมการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นการดูแลสุขภาพกายใจทุกช่วงวัยการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในจุดเสี่ยงเปิดพื้นที่กิจกรรมหลังเลิกเรียนแล้วก็ระบบป้องกันเด็กหลุดจากการศึกษาครับ
3: คือ20นโยบายเนี่ยมาจาก5เสาที่สำคัญนะครับเสาตัวแรกก็คือมีเรื่องของการบริหารแบบโปร่งใสเคลียร์นะครับก็คือบริหารแบบโปร่งใสเสาที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความมีพื้นที่สีเขียวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เรียกว่าคลีนเสาที่3เนี่ยก็คือการที่จะทำให้การเดินทางอย่างคล่องตัวเรียกว่าคอมฟอร์ตนะครับเสาที่4เนี่ยก็คือการดูแลอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการให้บริการกับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

0: การดูแลเรื่องสุขภาพจิตเราเรียกว่าแคร์แล้วก็เสาสุดท้ายก็คือ capable and creative
1: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีไม่ธรรมดานะคะอยู่ที่1,100,000 คนอบจ.ก็จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งการส่งเอกสารคู่มือการเลือกตั้งไปถึงทุกครัวเรือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์วันเลือกตั้งคือ20กันยายนนะคะตั้งเป้าให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันครึ่งหนึ่งคือ 50% ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอยู่ที่ประมาณ 40% เท่านั้นค่ะ
2: ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยฮะเรารู้กันนะครับว่าเราอิงอยู่กับการท่องเที่ยวครับอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวดังนั้นใครไปใครมาเราก็ต้องเวลคัมนะครับแต่บางทีคนที่เราเวลคัมไม่ค่อยน่ารักโดยเฉพาะตามจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยอย่างที่ภูเก็ตครับมีแค่บางส่วนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับเช่นไปกินข้าวแล้วไม่จ่ายมีการต่อราคาแบบรุนแรงเนี่ยขั้นไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต่อรุนแรงหรือบางคนข่มขู่คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างที่เราได้เห็นในข่าวไปแล้วนะครับก็ทำให้คนในพื้นที่เขาไม่สบายใจเหมือนกันคือถ้ามาเกเรแบบนี้มันก็ไม่น่าเวลคัมเท่าไหร่วันนี้นะครับมีการรวมตัวเคลื่อนไหวกันครับของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะครับเขารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยในกิจกรรมเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่เคยเจอประสบการณ์เจอมากับตัวให้มาถ่ายทอดประสบการณ์ปัญหาเหล่านั้นครับ
3: คุณมาคุณต้องเคารพในกฎหมายของความเป็นไทยนะครับไม่ใช่มากดขี่ข่มเหงนะครับไม่คนไทยไม่มีค่าอะไรเลยนะครับ
2: นี่แค่บางช่วงครับของเสียงสะท้อนและความไม่สบายใจของหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะครับออกมาเคลื่อนไหวและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมาครับอยู่หน้าหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับชายคนนี้เนี่ยบอกว่ามีอาชีพให้บริการรถสาธารณะในภูเก็ตครับวันหนึ่งพบนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับเรียกใช้บริการแล้วก็แจ้งค่าโดยสารให้ทราบซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยพยายามต่อราคาแต่ตัวเขาก็แจ้งไปว่าไม่ได้จากนั้นเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและอยากจะเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายไทยวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสะท้อนปัญหานะครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะโทษนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้นครับเพราะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัปดาห์ละหลายพันคนนะครับอยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบแล้วก็กำหนดการให้วีซ่ากับชาวต่างชาติครับไม่ให้อยู่เกินกำหนด
4: การที่จะให้วีซ่ากับใครก็ตามก็ให้ทางกอมอนกลับไปประกวดไงอิสราเอลให้เข้ามา15วันให้กลับก็มีการแต่ว่าไม่เอาลองเทอมนะแล้วก็อย่าให้หนูมันคือพระเจ้าแล้วนั่นก็คือคนนึงที่ก็เหมือนยุคเราได้ขอบ้านเราแพงแต่มันไม่แพงนะหลังนั้นแหละแล้วก็สิ่งที่จะเกิดจะคืนเหลืองที่ให้กันให้วีซ่าฝรั่งไม่ควรจะให้วีซ่าคืนคืนหนึ่งเดือนกลับไป
1: ทางด้านของนายสายชนหนูเชษฐ์ตัวแทนของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวบางคนก็มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพท้องถิ่นเช่นกินอาหารแล้วไม่จ่ายเงินหรือที่เรียกว่าชักดาบทำลายทรัพย์สินบางกรณีเกิดการทำร้ายร่างกายแล้วบอกว่าบางกลุ่มขับขี่รถสร้างความเดือดร้อนนอกจากประเด็นเรื่องพฤติกรรมแล้วยังกังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเราพบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนที่เดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตมักจะใช้บริการธุรกิจแบบครบวงจรที่เป็นของกลุ่มทุนของตัวเองทั้งที่พักร้านอาหารและบริการนำเที่ยวทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวไม่ได้กระจายไปถึงมือผู้ประกอบการคนไทยค่ะ
5: หลักๆเลยก็คือปัญหาของบริบทของชาบักนะครับชาบักก็คือชุมชนเป็นศาสนสถานของชาวยิวนะครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับมันก็ต้องอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยนะครับวัดประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เข้าไปทำกิจได้ถูกต้องมัสยิดนะครับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปทำก กิจกรรม

0: ขอชุมนุมขอประชุมได้แม้กระทั่งวัดของเนปาลนะครับหรือโบสถ์คริสต์เองก็ตามนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้แต่สำหรับชาบัตพี่น้องคนไทยประชาชนชาวไทยที่จะเข้าไปทำประโยชน์หรือเข้าไปขอใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยก็คือไม่ได้
1: ข้อเรียกร้องของกลุ่มนะครับต้องการให้ชาวต่างชาติทุกคนครับเคารพกฎหมายไทยเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนะครับไม่แสดงพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบกับสิทธิ์ของคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวคนอื่นๆครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ขอเลยเข้ามาดูแลปัญหาอย่างจริงจังครับแล้วช่วยแก้ให้เป็นรูปธรรมด้วย
2: ไม่ใช่แค่ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูเก็ตนะคะที่ผ่านมามีหลายกรณีหลายคดีที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการจะดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะหลังจากนายกลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่นะคะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นรวดเร็วและมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
3: กฎหมายในประเทศที่มีผลใช้บังคับคนงานมันต่างกันเกินยังไงต้องจะ
4: ก็เป็นไปตามที่ตราไว้ในกฎหมายนะครับต่างจากเดิมยังไงก็ผู้สื่อข่าวก็ไปเทียบกันอันไหนที่ไม่เหมือนกันก็คือข้อต่างกันนะครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสั้นๆบอกลงนามเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569นะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่27สิงหาคม2569พบว่าระเบียบดังกล่าวลงนามประกาศโดยนายอนุทินเมื่อวันที่26สิงหาคมจุดประสงค์หลักๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยในสังคมค่ะเนื่องจากพบว่ามีชาวต่างชาติทั้งที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยให้อำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกคำสั่งเนรเทศคนต่างชาติที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงผู้ที่ใช้หรือสนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งต้องเป็นคนต่างชาติที่กระทำความผิดจนได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำค่ะ
1: สำหรับความผิดที่เข้าข่ายตามระเบียบนี้นะครับเช่นเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปครับส่วนกระบวนการการประสานงานกับราชทัณฑ์นะครับให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งข้อมูลรายชื่อสัญชาติและสำนวนคดีของต่างด้าวกลุ่มนี้ส่งไปยังปลัดมหาดไทยครับก่อนจะปล่อยตัวจากเรือนจำไม่น้อยกว่า15วันเพื่อให้พิจารณาออกคำสั่งเนรเทศซึ่งคำสั่งนี้สามารถกำหนดเวลาห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรห่วงไปได้ด้วยเลยครับขณะที่การส่งกลับเจ้าพนักงานเนี่ยจะส่งตัวกลับไปยังประเทศสัญชาติเดิมหรือหากไม่มีสัญชาติแน่นอนจะส่งกลับไปยังประเทศที่ผู้นั้นแจ้งว่าอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าไทยก็ได้ส่วนข้อยกเว้นกรณีอันตรายและการลี้ภัยไปยังประเทศที่3ครับถ้ามีประเทศอื่นหรือองค์กรระหว่างประเทศร้องขอผ่านวิธีการทางการทูตภายใน7วันเพื่อขอรับตัวต่างด้าวผู้นั้นโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยและพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็สามารถส่งตัวไปได้ครับทั้งนี้กรอบเวลาดำเนินการเนรเทศตามคำร้องขอของต่างประเทศจะต้องเสร็จสิ้นใน30วันนะครับขยายเวลาได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันถ้าเกินกำหนดแล้วยังส่งไปประเทศที่ร้องขอไม่ได้ให้เจ้าพนักงานเนี่ยส่งกลับประเทศต้นทางสัญชาติเดิมตามขั้นตอนปกติทันทีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเนรเทศครับกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังครับ
2: จากระเบียบดังกล่าวนะคะก็น่าจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเพิ่มประสิทธิภาพของทะเบียนราษฎรซึ่งมันเกี่ยวข้องอย่างกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จไงคะผู้เชี่ยวชาญด้านงานทะเบียนราษฎรมองว่าระเบียบที่ออกมาจะช่วยให้ขั้นตอนการเนรเทศต่างชาติที่ทำผิด

0: อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าเดิมกรมการปกครองและพนักงานฝ่ายท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองต้องใช้อำนาจตามพรบการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2534ในการสั่งเพิกถอนรายการทางทะเบียนและดำเนินคดีอาญาก่อนจะส่งเรื่องขอคำสั่งเนรเทศตามพรบการเนรเทศพุทธศักราช2499หรือส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกประเทศซึ่งต้องใช้เวลาในการประสานงานค่ะโดยเฉพาะกรณีดำเนินการต่อกับชาวต่างชาติที่ทุจริตทางทะเบียนซึ่งไปพบพฤติการเพิ่มมากขึ้นอย่างกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จกรณีสวมบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ค่ะขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าพร้อมนำกลไกของกฎหมายฉบับใหม่มาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและจะประสานความร่วมมือเชิงรุกกับทางกระทรวงมหาดไทยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อบังคับใช้มาตรการที่เรียกว่าไม่อดทนต่อการกระทำผิดหรือ Zero Tolerance โดยย้ำค่ะว่าประเทศไทยยังคงเปิดกว้างยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เคารพกฎหมายเคารพคนไทยให้เกียรติวัฒนธรรมไทยแต่ไม่ยินดีต้อนรับหรือจะมาอดทนกับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมายค่ะ
1: วันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะการประชุมกตร.นะครับพิจารณาโผนายพลครับที่มีการเสนอเข้ามาสำหรับตำแหน่งผบตร.เนี่ยเรารู้ชื่ออยู่แล้วไม่ตื่นเต้นนะครับระดับรองลงมาก็ไม่ได้มีอะไรน่าหวาดเสียวท่านผู้ชมครับแต่รายชื่อ163ตำแหน่งที่เคาะวันนี้เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการวางดุลอำนาจใหม่ในยุคของนายกอนุทินเพราะอะไรครับนักการเมืองเนี่ยอยู่ติดพื้นที่ไม่เท่าตำรวจนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะครับและการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.ครับประชุมวันนี้ใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับมีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี69ตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็ลงมาถึงระดับผู้บังคับการครับการพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากบอร์ดการกรองหรือคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตำรวจร่วมกันพิจารณารายชื่ออย่างเข้มข้นเมื่อวันที่23สิงหาคมครับตอนที่เขาสกรีนก่อนส่งชื่อมาให้นายกเคาะวันนี้ตอนเขาสกรีนใช้เวลาถึง19ชั่วโมงนะครับในการจัดสรรตำแหน่งที่ว่างลงในระดับสูงรวมทั้งสิ้น163ตำแหน่งก่อนที่จะเอาชื่อ163ชื่อเนี่ยเข้าสู่การประชุมกตร.ในวันนี้สำหรับการจัดวางตำแหน่งต่างๆในครั้งนี้ครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นการจัดดุลอำนาจใหม่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของนายกอนุทินและว่าที่ผบตร.คนใหม่ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับหากโผไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บัญชาการในหน่วยงานหลักเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ยังเป็นคนเดิมครับขณะที่พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะได้ขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรอรับการมอบหมายภารกิจสำคัญผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนนายกจะเดินทางกลับครับทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนซึ่งก่อนหน้าส่งสัญญาณว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับเพราะมีอาการเจ็บคอไม่สบายครับ
0: น่าจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับใครที่ใช้ถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะคะสำหรับ M82 ค่ะแต่ตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้าง M82 มาบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยนะคะนอกจากการจราจรที่ติดขัดบางช่วงที่ผ่านมาช่วงจะก่อนที่จะเปิดให้บริการปรากฏเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งเหมือนกันมาวันนี้ค่ะมอเตอร์เวย์ M82 ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะถือว่าเป็นทางเลือกนึงสำหรับผู้ใช้ทางน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นนะคะโดยจะเปิดให้วิ่งฟรีก่อน2ปีเดี๋ยวจะไปเก็บค่าทางด่วนกันปี72ค่ะผู้ใช้รถจำนวนมากรอต่อแถวก่อนจะถึงเวลาเปิดทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรนะคะ

0: คนบอกดีใจเปิดให้บริการสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาถนนเส้นนี้มีแต่การก่อสร้างทำให้การจราจรติดขัดอย่างมากค่ะ
1: ถ้าเกิดเปิดมอเตอร์เวย์แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะการจราจร
2: มันต้องดีขึ้นแน่นอนครับครับผม
1: ค่ะถือว่าปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรได้เลยไหม
2: ถูกต้องถูกต้องเลยครับ
1: ราคาล่ะคะเราอยากให้อยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่อะคะมอเตอร์เวย
2: ์อันนี้ก็ไม่ทราบเลยฮะก็ต้องเซฟที่สุดอะเพราะบางทีคนเขาอาจจะต้องใช้ทุกวันอะไรเงี้ย
1: แต่คิดว่าคนจะใช้เยอะไหมคะพี
2: ่ก็ต้องเยอะอยู่แล้วครับผมเพราะว่าถ้าข้างล่างนี่มันนานมากอะกว่าจะถึง
1: เคยขับจากเนี่ยค่ะไปกรุงเทพประมาณสักกี่นาทีได้ครับเป็นชั่วโมง
2: เป็นชั่วโมงครับ
3: ช่วยได้เยอะค่ะก็สะดวกมากมากค่ะ
1: เรื่องราคาล่ะคะเราอยากให้อยู่สักเท่าไหร่อะคะ
3: มันก็น่าจะราคาปกติเนาะไม่น่าเกิน50
1: ค่ะคิดว่าถ้าเกิดมีมอเตอร์เวย์แล้วทางข้างล่างจะดีขึ้นไหมอะคะรถจะติดไหมคะ
3: มันช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะก็น่าจะบรรเทาเรื่องรถติดได้เยอะเลยค่ะ
1: ปกติเคยเจอรถติดประมาณกี่ถึงชั่วโมงไหมคะพี่เวลาเดินทาง
3: เคยเจอช่วงหนักๆก็ชั่วโมงนึงยังไม่ข้ามสะพานท่าจีนเลยค่ะ
4: รองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมครับบอกว่าการเปิดใช้เส้นทางนี้เป็นการปิดตำนานถนนที่ก่อสร้างนานถึง7ชั่วโคตรรัฐมนตรีเชื่อแบบนั้นซึ่งประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M82 ได้ฟรีตลอดสายนะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรครับทุกวัน24ชั่วโมงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2สู่ภาคใต้ครับทางขึ้นทางลง M82 มี4แห่งนะครับที่เปิดใช้ตอนนี้ก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วก่อนจะเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆในภาคใต้ครับส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างครับทั้งนี้กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่อนุญาตให้คนเดินใช้มอเตอร์ไซค์ใช้จักรยานรถ3ล้อรถล้อเลื่อนอันนี้ห้ามครับห้ามใช้ปัจจุบันเนี่ยงานก่อสร้างโยธาของ M82 ก้าวหน้าถึง 98% นะครับโดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เสร็จตามแผนในปี69ก็คือปีนี้ส่วนการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมกับการเก็บค่าทางด่วนจะเริ่มขึ้นในปี72ครับ
5: ช่วงของการทางพิเศษนะครับที่จะมาเชื่อมต่อกับ M82 ก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนปี2570นะครับตั้งแต่พระราม3ดาวพระนองเราคิดว่าเราน่าจะเรียบร้อยแต่บางช่วงเราอาจจะเปิดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกินไตรมาส3ของปี70เราก็สามารถมีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างการทางพิเศษกับมอเตอร์เวย์ M82
0: และท่านนับเฉพาะอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M82คือถ้าพูดถึงอุบัติเหตุมันจะมีอุบัติเหตุพระราม2ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ไอทีนี้นับเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M82ก่อนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างช่วงบางขุนเทียนเอกชัยในปี62และช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในปี65จนถึงปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว8ครั้งตั้งแต่วัสดุชิ้นส่วนนั่งร้านเหล็กตกจากพื้นที่ก่อสร้างร่วงลงมาบนถนนพระราม2รถเครนพลิกคว่ำขณะยกท่อนเหล็กมีเหตุคานปูนโครงเหล็กถล่มลงมามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทางค่ะก่อนหน้านี้ทางกรมทางหลวงได้จัดรถ10ล้อ36คันบรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัดเพื่อทดสอบเรื่องการรับน้ำหนักบรรทุกเสมือนจริงผลก็ชี้ว่าผ่านเกณฑ์ค่ะก็เลยเปิดให้ทดลองใช้บริการได้สำหรับประชาชนนะคะส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยป้ายบอกทางที่อาจจะยังไม่ชัดเจนอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.แล้วและคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโครงสร้างทางยกระดับเรื่องป้ายเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆก่อนที่จะเปิดทดลองให้บริการค่ะ

0: สรุปเปิดใช้แล้วนะครับสำหรับ M82 ครับใช้ฟรี2ปีครับแต่ห้ามซิ่งทำไมถึงห้ามซิ่งไม่รู้ไม่บอกเดี๋ยวไปรอฟังคำตอบจากคนที่เกี่ยวข้องย้ำห้ามซิ่งรถ4ล้อรถเก๋งกระบะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเป็นรถโดยสารรถบรรทุกจะต้องน้อยกว่านั้นนะครับเรื่องห้ามซิ่งก็เรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องของการเปิดใช้ M82 เนี่ยแน่ๆเลยก็คือมันทุ่นเวลาครับมันช่วยหลายด้านด้วยกันท่านผู้ชมครับอย่างน้อยการท่องเที่ยวหลายคนเสาร์อาทิตย์อยากจะไปกินข้าวตามชายทะเลอยากจะไปหัวหินบางคนถอดใจไม่อยากรถติดพระราม2อันนี้ช่วยได้แน่ๆกับอีกอันนึงอันนี้หัวใจสำคัญเลยครับนั่นก็คือระบบโลจิสติกการขนส่งโรงงานต่างๆนะครับในพื้นที่ก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยรถกระบะบรรทุกผลผลิตทยอยเข้าออกในบริษัทที่ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นโรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่มะพร้าวขาวเจาะน้ำมะพร้าวแยกเนื้อรวมไปถึงแยกผิวมะพร้าวแล้วก็ส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยผลผลิตที่ผ่านกระบวนการครับจะถูกส่งไปยังโรงงานปลายทางเป็นประจำทุกวันทั้งน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะครับส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปผู้ผลิตอาหารในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลทำให้การขนส่งเป็นส่วนสำคัญเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนี้ครับแล้วก็มีผลโดยตรงกับต้นทุนการผลิตนะครับที่ผ่านมาเท่าแก่เขาก็บอกนะครับต้องใช้ถนนพระราม2เป็นเส้นหลักในการส่งสินค้าในการเข้ากรุงเทพไปนครปฐมหรือไปภาคตะวันออกอย่างชลบุรีแต่การก่อสร้างบนถนนพระราม2ทำให้บางช่วงเนี่ยปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรติดขัดทำให้รถเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้นเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นครับไม่เพียงระยะเวลาในการขนส่งที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันทำให้รถที่ใช้ขนส่งสึกหรอเร็วขึ้นด้วยอันนี้ในอดีตนะแล้วก็มีค่าซ่อมบำรุงตามมาครับและที่สำคัญรถติดเยอะคอยนานเนี่ยน้ำมันครับ
1: ผมคิดว่ามันน่าจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นอ่ะแล้วก็เรื่องการสึกหรอของรถอะไรก็จะเบาลงแล้วมึงเหมือนอาจจะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถประมาณนี้ครับ
2: นอกจากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะการเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 ยังเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและการขนส่งในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจและแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรส่งออกสำคัญนะคะอย่างผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งที่เราได้คุยด้วยบอกว่าต้องขนส่งสินค้าการเกษตรจากสมุทรสาครเนี่ยค่ะไปสนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านมาเดินทางบนถนนพระราม2ก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็รถติดเดี๋ยวก็รถโล่งเดี๋ยวก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็มองว่าจะได้ผลดีละค่ะการเปิดทดลองใช้ M82 น่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาจราจรจะได้วางแผนเรื่องการผลิตและขนส่งสินค้าได้แม่นยำมากขึ้นค่ะ
3: ผมก็มั่นใจอีกเช่นกันนะครับว่าจะเป็นการดึงการท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะตรงอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยเพราะกรุงเทพเนี่ยได้สะดวกมากใช่ไหมครับเมื่อออกมาได้สะดวกแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้เยอะไม่ว่าจะเป็นสวนเกษตรนะครับสินค้าเกษตรต่างๆแถวๆนี้ผมคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมการซื้อขายแล้วก็การท่องเที่ยวมากขึ้นอีกเยอะเลยครับ
0: เนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมดูข่าววันนี้นะครับหลายคนอยากจะลองเทสต์ไดรฟ์ลองดูนะวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนอาจจะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ลองไปใช้ดูครับว่ามันโฟลแค่ไหนคล่องตัวขึ้นไหมแล้วบอกกันด้วยนะครับคือความหวังของ M82 เนี่ยท่านผู้ชมเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแบ่งเบาการจราจรที่มันติดขัดพระราม2เท่านั้นนะครับแต่อยากจะเพิ่มทางเลือกระบบโลจิสติกในการขนส่งภาคเกษตรภาคการผลิตนะครับในการส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานการกระจายสินค้ารวมไปถึงเอื้ออำนวยในการส่งออกด้วย
2: เดินหน้าต่อค่ะสำหรับโครงการ THAI Passport นะคะแม้ว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางปปช.ก็ตามวันนี้กระทรวงดีเอเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีการสาธิตวิธีการใช้งานก่อนจะเปิดใช้งานจริงกันวันจันทร์นี้วันที่31สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่ลงทะเบียนใช้งานเอาไว้หรือเปล่าตอนนี้ยอดลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่กว่า 1,300,000 คนค่ะที่หน้าเว็บไซต์ AIPass.go.th

0: ค่ะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนใช้งานกันวันที่31สิงหาคมนี้นะคะพอเข้าสู่เว็บไซต์ไปแล้วผู้ใช้งานก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าต้องการจะให้ AI นั้นช่วยทำอะไรทำได้หมดเลยสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงก็ได้จะให้เขาช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกหรือเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์ก็ได้
1: ครับ
0: คุณเจษดาอยากจะทำกราฟิกประกอบข่
1: า
0: วเดี๋ยวให้ AI พาสปอร์ตนี้ทำให้ก็ได้หลังจากนั้นค่ะเลือกโมเดล AI ที่ต้องการจะใช้งานมีให้คุณเลือกถึง14ค่าย
1: ครับ
0: รวมแล้ว33โมเดลด้วยกันนะคะคุณชอบอันไหนเลือกใช้ได้เลยค่ะทั้ง GPT 5.6 Solve Claude Opus 5 Gemini Pro คุณน่าจะคุ้นมากที่สุด Nano Banana Pro อันนี้ชื่อเก๋ไก๋ชื่อใหม่เลย ลองกดเข้าไปใช้งานกันได้ส่วนสำคัญของโครงการก็คือเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ในรูปแบบ Pro ซึ่งทั่วไปเนี่ยจะมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 250 ถึง 1,000 บาทต่อเดือนต่อค่ายค่ะรัฐมนตรีดีอีบอกว่า AI กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของประเทศไม่ต่างไปจากถนนหรือไฟฟ้าจึงต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่แจกแต่ว่าต้องสร้างการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆของโครงการค่ะ
1: คุณชัยชนกเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าการที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตทั้งความโปร่งใสความปลอดภัยยืนยันครับว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลครับเชื่อว่าระบบเนี่ยมีความปลอดภัยกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปนะครับไม่ห่วงถ้าฝ่ายค้านจะใช้ประเด็นนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกรัฐบาลครับแล้วก็เปิดให้เข้ามาพิสูจน์ได้เลยล่าสุดโครงการนี้นะครับมีคนลงทะเบียนแล้วกว่า 1.3 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานครับอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ยอมรับว่ายอดลงทะเบียนตอนนี้มันเริ่มอืดๆแล้ว
2: ขอรอดูตอนวันเปิดนะครับจริงๆเบื้องต้นอยากที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าไปผลักดันเกินไปเพราะคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนเราเลยไม่อยากเจาะจงกลุ่มจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าหลังเปิดไปแล้วเนี่ยตัวเลขยังไม่กระเตื้องก็คงจะต้องมีการขอความร่วมมือครับจากหลายๆกระทรวงให้ใช้เครือข่ายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นมหาไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการศึกษากระทรวงอว.รวมไปจนถึงผู้แทนราษฎรทุกคนครับที่อยู่ในพื้นที่ที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านได้เข้าถึง AI ช่วยๆกันกระจาย
0: นายธีรชาติกอดประกูลที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อโครงการ THAI Passport ค่ะหลังพบว่าทาง Google ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการมีการระบุเรื่อง FCPA หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐนะคะกฎหมายนี้ครอบคลุมถึงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วเพิกเฉยไม่ตรวจสอบก็อาจเข้าข่ายตามกฎหมายนี้จึงตั้งคำถามค่ะว่า Google และ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีรายใหญ่รับทราบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นต่อโครงการแล้วใช่หรือไม่เช่นการกำหนดใน TOR ให้พาเจ้าหน้าที่รัฐไปศึกษาดูงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ AI และประเด็นเรื่องจอโฆษณานายชัยชนกตอบประเด็นนี้บอกว่าการที่ตัวแทนของ Google และ Microsoft มาร่วมเวทีวันนี้ก็สะท้อนแล้วค่ะว่าไม่ได้มีข้อกังวลต่อโครงการและเชื่อว่าทั้ง2บริษัทก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายและดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอยู่แล้วค่ะ
1: งานพืชสวนโลกครับย้ายจากอำเภอคงมาอยู่ที่ปากช่องโคราชนะครับประเด็นนี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเขามองว่าเป็นการตัดโอกาสในการสร้างรายได้สร้างระบบเศรษฐกิจสร้างเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประกาศก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่ปี67นะครับขึ้นปงขึ้นป้ายอะไรที่อำเภอคงและนะครับชาวบ้านเขาก็มองว่าเป็นการตัดโอกาสในการสร้างรายได้เขาแล้วก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนที่อยู่ที่ปากช่องหรือเปล่าเพราะย่านนั้นก็มีแหล่งธุรกิจแล้วก็มีโรงแรมเยอะอยู่แล้วป้ายท่านผู้ชมมีแต่ป้ายครับตอนนี้ป้ายงานพืชสวนโลกปี2572นะครับป้ายนี้เนี่ยตั้งริมถนนมิตรภาพช่วงตัดผ่านตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับตั้งป้ายเอาไว้ตั้งแต่ปี67 2ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากอำเภอคงเนี่ยถูกเลือกเป็นสถานที่ในการจัดงานพืชสวนโลกนะครับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพืชสวนโลกเป้าหมายก็คือเขาอยากขยายความเจริญและเศรษฐกิจไปยังอำเภอรอบนอกครับหลังมีแนวคิดในการย้ายสถานที่จัดงานเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าแนวคิดเขาคือย้ายจากอำ

0: เพอคงไปอยู่ที่ปากช่องแทนเช่นเดียวกับระบบน้ำโครงการชลประทานของโคราชนะครับที่มีการสร้างแหล่งน้ำเพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเหลือเพียงงบประมาณในการก่อสร้างมาสเตอร์แพลนที่ยังไม่ได้ทำการก่อสร้างครับนอกจากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานแล้วครับทั้งชาวบ้านทั้งชุมชนเนี่ยหลายที่เลยครับเขามีการก่อสร้างที่พักทำร้านค้าเตรียมจะรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่สุดท้ายมาย้ายแบบนี้เขาก็เลยไม่สบายใจครับ
1: ประชาชนเห็นพร้อมทุกหน่วยงานค่ะก็ได้จัดสร้างรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทร้านค้าร้านอาหารไว้ที่เรียบร้อยได้ลงทุนมหาศาลแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.62รู้สึกเสียใจมากนะคะที่ว่าสภาพัฒน์จะย้ายไปอยู่ที่อำเภอปากช่อง
2: ผู้ประกอบการชาวอำเภอบัวใหญ่บอกว่าถ้าย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกไปปากช่องเชื่อว่าประชาชนทั้งในอำเภอคงและอำเภอโดยรอบก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอคงบัวใหญ่บัวลายประทายโนนแดงแล้วก็จุดอื่นๆด้วยตอนนี้ชาวบ้านต่างรู้สึกผิดหวังเพราะว่าทุกคนตั้งใจตั้งตารอหวังจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
3: เป็นจังหวัดเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาเกิดการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีพืชสวนโลกเนี่ยทางรัฐบาลกันน่าจะมีการสนับสนุนให้เกิดการแยกเป็นจังหวัดขึ้นมาซึ่งพวกเราพร้อมมากนะครับที่จะจัดตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดถ้ามีการเอาพืชสวนโลกไปปากช่องโซนบัวใหญ่ฝั่งนี้ก็น่าที่จะขอจัดตั้งเป็นจังหวัดนะครับแลกกันครับคือผมกำลังมีคิดอย่างนี้ว่ากรณีที่มีพืชสวนโลกเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจดีได้ระดับหนึ่งแต่การมีจังหวัดขึ้นมาเนี่ยเป็นจังหวัดดีจังหวัดมากเนี่ยทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันพัฒนาขึ้นและทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นครับ
0: ที่ชาวบ้านเขาออกมาเรียกร้องกันช่วงนี้นะครับเพราะกระบวนการในการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับมันจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรื่องนี้เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่1กันยายนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับทำไมต้องเป็น1กันยายนครับเพราะการเสนอเข้าวันที่1กันยายนก็เพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในวันที่4กันยายนนี้ครับ
2: ปัญหากรณีพิพาทเรื่องป่าทับลานไม่ได้มีเพียงชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีนะคะยังมีในทุนที่ถูกดำเนินคดีและมีการรื้อถอนรีสอร์ทแล้วเช่นกันทีนี้พอเส้นเขตมันกลายเป็นข้อพิพาทเดียวกันทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือบ้านร้านอาหารโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่อยู่มาก่อนนะคะถูกตั้งคำถามถึงสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำกินวันนี้ชวนติดตามกันต่อค่ะเมื่อบ้านกลายเป็นคดีแล้วคนที่อยู่จะเดินหน้าต่ออย่างไรตามกันต่อในซีรีส์ข่าว23ชาวบ้านทับลานเส้นเขตเปลี่ยนชีวิตค่ะ

0: ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนคะ
1: เคยเป็นนาค่ะมาสร้างเป็นบ้านแล้วก็โดนคดี
2: นี่คือวัดบุปไผ่แต่ก่อนพ่อเป็นคนสร้างตั้งแต่2484
0: มันก็ไม่ได้เป็นป่าเลย
1: มันไม่มีป่านี่ค่ะโรงเรียนน่ะมีหมู่บ้านมีโรงเรียนน่ะอยู่มาก่อนอุทยาน
3: หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นคนอยู่ที่นี่มาก่อนและเติบโตมากับพื้นที่แห่งนี้และวันนี้หลายบ้านกำลังเข้าสู่ปลายทางเดียวกันคือคำพิพากษาแต่ในพื้นที่เดียวกันมีทั้งชาวบ้านดั้งเดิมและนายทุนที่เข้ามาทำธุรกิจ
0: เรากลับมาที่รีสอร์ทแห่งนี้อีกครั้งนึงนะคะในสภาพที่วันนี้เหลือเพียงเศษซากคอนกรีตที่ทิ้งร่องรอยต่างหน้าให้เห็นและนี่คือคำพิพากษาถึงที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนายทุนก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้ค่ะ
3: บุญชัยแซ่เตียต่อสู้คดีจนวาระสุดท้ายของชีวิตวันนี้เขาไม่อยู่แล้วแต่คำพิพากษายังเดินต่อรีสอร์ทต้องรื้อภายใน15วันและคืนพื้นที่ให้อุทยาน
4: พอจะไปศาลทีไรแกก็ได้แต่เหี่ยวแตกเลยส่วนใหญ่ครับพอขึ้นรถปั๊บบางทีก็ยังไม่ได้ถึงศาลเลยเหี่ยวไต่รถเลยเหม็นเลยมาถูกคดีของแม่บ้านผมเนาะถูกศาลตัดสินครับศาลตัด

0: สินว่าให้ติดก็เสียขาปั๊บ500,000นี่แหละที่แกก็รู้แกก็เห็นเนาะผมก็ว่าเราแกส่วนใหญ่ครับแกก็ร้องครับพอร้องมาไม่กี่วันได้3วันเนี่ยก่อนจะไปศาลเลยก็เลยไปโรงพยาบาลเลยแกช็อกตายครับ
1: บางคนเห็นจุดจบของคดีแล้วแต่บางคนยังไม่รู้ว่าจุดจบของตัวเองอยู่ตรงไหน
0: ก็ตัวจะสร้างได้เท่าละหลังโอ้หลายเดือนครับบางทีก็เป็นปีป่าไม้มันก็วิ่งผ่านมาบ้านผมทุกวันมันไปผาเก็บตะวันมันก็ไม่เห็นเคยบอกเคยเล่าอะไรบ้างจะสร้างเลยมันผิดกฎหมายบ้างก็ไม่เห็นไม่เคยแวะบอกแวะอะไรสักทีส่วนใหญ่ป่าช่วงปี53 54 55เนี่ยจับกันไล่จับกันเป็นชุดส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่จับหมดว่ะ
1: อีกหลายครอบครัวยังใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลว่าวันหนึ่งจะถึงคิวของตัวเองหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของลุงฉลองและป้าวันเพ็ญ
2: คนงานผู้รับจ้างผู้แทนบริวารของจำเลยให้ออกไปจากพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
3: ลุงก็เครียดมากจิตตะเครียดขึ้นทุกวันยิ้มไม่ได้กินก็ไม่ได้มันมีวันนึงเหนื่อยมากเหนื่อยอยู่ในห้องตรงนี้แหละตรงนี้ป่าเขาก็ไม่รู้หรอกตื่นเช้าขึ้นมาแต่มันเหนื่อยมากหายใจก็ไม่ออกผมเลยเรียกป้าเขาว่าฉันเต็มทีแล้วไม่ไหวแล้วเอาให้ลูกเอาไปโรงพยาบาลก็หายช็อกจากนั้นไปเลยไปพื้นโรงพยาบาล
4: ป้าจะเดินลงไปหาลุงล่างลุงแกอยู่ตรงนั้น
5: หมู่บ้านไทยสามัคคีไม่เคยย้ายไปไหนค่ะ2480มีการสร้างวัดบูไผ่2524ประกาศแนวเขตอุทยาน2538ชาวบ้านอุทยานเริ่มขัดแย้งกัน2543ทำแนวเขตขึ้นมาใหม่ใช้งบ 2,000 ล้านบาท2554ชาวบ้านทับลานหลายคนเริ่มถูกดำเนินคดีและปี2568ชีวิตชาวทับลาน23คนถูกศาลพิพากษาจำคุกหลายคนและจนถึงปัจจุบันนี้ปี2569แม้จะมีมติเพิกถอนพื้นที่อุทยานออกจากชุมชนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะว่าจะใช้แนวเขตปี24หรือปี43กันแน่ในการที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทปมขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า45ปี
6: นอนอยู่เสียงรถอะไรดังๆป้านึกว่าเขาเอารถมารื้อบ้านป้า
2: ไม่เคยย้ายไปไหนอยู่ที่เดิมแต่ชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยน
5: บ้านหลังนี้ไม่เคยย้ายไปไหนก็จริงนะคะแต่เมื่อเส้นเขตแดนพาดผ่านบ้านหลังนี้ทำให้สถานะของบ้านหลังนี้ต้องเปลี่ยนไปด้วยค่ะ
1: วันนี้รัฐมีแนวทางเพิกถอนพื้นที่อุทยานออกจากพื้นที่ชุมชนเดิมมีมติให้เพิกถอนประมาณ 265,000 ไร่แต่แนวทางล่าสุดเหลือประมาณ 155,000 ไร่พื้นที่กว่าแสนไร่ที่หายไปอยู่ตรงไหนขณะที่อีกด้านมีความกังวลว่าการเพิกถอนแบบเหมาเข่งอาจเปิดทางให้นายทุนได้พื้นที่ไปพร้อมกับชาวบ้านโจทย์จึงอยู่ที่ว่าจะขีดเส้นอย่างไรให้เป็นธรรมกับทั้งคนและป่า
6: จะให้ป้าไปอยู่ตรงไหนป้าเคยอยู่ตรงนี้มาตลอดคือเกิดอยู่ตรงเนี้ย
7: มาอีกหนึ่งเคสครับนี่เป็นกรณีพิพาทที่ดินนะครับระหว่างชาวบ้านกับที่ดินของวัดครับเรื่องของเรื่องก็คือนายทุนเนี่ยไปเช่าที่วัดเอามาทำตึกแถวเอามาทำแฟลตให้คนไปเช่าอยู่แต่นายทุนเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าให้วัดนะครับสุดท้ายมีการดำเนินคดีครับมีการจับชาวบ้าน20กว่าคนมี2คนเนี่ยจับเข้าคุกเลยวันนี้สภาทนายความเขาเลยไปช่วยประกันตัวออกมาสู้คดีครับนี่เป็นสภาพบ้านเช่านะครับเป็น1ในกว่า40หลังของโครงการหมู่บ้านประวันดาตำบลโพกลางครับอยู่ที่อำเภอเมืองโคราชนะครับบ้านเช่าเนี่ยมีผู้สูงอายุมีเข้าของจำนวนมากครับเป็นอุปสรรคในการขนย้ายและการหาสถานที่พักอาศัยใหม่หลังสำนักพุทธนะครับฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่มีชาวบ้าน24คนถูกออกหมายจับตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าได้เช่าซื้อบ้านในราคา 500,000 บาทครับเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปี38นะครับที่ผ่านมาทราบเรื่องการออกหมายจับ

และกำหนดให้เริ่มขนย้ายออกภายในวันที่24สิงหาคมนี้หลายครอบครัวเนี่ยไม่มีเวลาเตรียมตัวครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องดูแลกันนะครับก็เลยอยากขอขยายเวลาในการย้ายออกไปถึงสิ้นปีครับ

0: นั่นที่พี่ทำ
1: มัน
0: ใช่นั่นแหละที่พี่ทำเอกสารคืน
2: สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมารวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาในวันจันทร์ค่ะขอให้มีการพิจารณาแนวทางไกล่เกลี่ยเบื้องต้นชาวบ้านเสนอทางออก2ทางด้วยกันก็คือขอทำสัญญาเช่าพื้นที่โดยตรงกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่ออยู่อาศัยอย่างถูกต้องหรือถ้าไม่สามารถเช่าต่อได้ก็พร้อมย้ายออกแต่ขอให้มีการขยายเวลาเพื่อจะได้มีเวลาจัดหาที่อยู่ใหม่ค่ะ
3: ที่คุยเบื้องต้นจากชาวบ้านมี2ช้อยครับถ้าว่าอันดับแรกเลยคืออยากทำสัญญาเช่าอยู่ต่อกับทางสำนักพุทธนะครับทุกท่านไม่ใช่24รายรวมแล้วทั้งหมู่บ้านก็ประมาณ40กว่าหลังคาเรือนนะครับ40กว่าหลังคาเรือนก็อยากทำสัญญาเช่าจากสำนักพุทธนะครับก็ดูถ้าหากสำนักพุทธไม่ยอมให้เช่านะครับก็จะขอออกแต่ว่าขอระยะเวลาในการขนย้ายนะครับนะก็ขอพูดคุยตรงนั้นนะครับในด้านรูปคดีก็ทำได้แค่นี้ครับ
4: เรื่องนี้มีชาวบ้านถูกออกหมายจับ24คนครับถูกคุมขัง2คนนะครับทีมทนายความก็เลยยื่นคำร้องขอประกันตัวขอให้ศาลปล่อยตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ใช้วิธีปฏิญาณตนหรือสาบานตนพร้อมกับนำข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาครับซึ่งสุดท้ายศาลก็ให้ประกันตัวในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสำหรับคดีพิพาทที่ดินครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี35ครับมีนายทุนมาเช่าที่6ไร่เช่าที่30ปีจากสำนักพุทธนะครับในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์แล้วก็แฟลตภายใต้ชื่อโครงการหมู่บ้านประวันดาช่วงแรกเนี่ยชาวบ้านเช่าซื้อมีทะเบียนบ้านมีน้ำมีไฟอยู่กันปกติครับต่อมานายทุนค้างจ่ายค่าไฟค่าน้ำแล้วก็ค่าเช่าที่ดินที่จะต้องจ่ายให้กับสำนักพุทธก็เลยทำให้ถูกตัดน้ำตัดไฟนะครับแล้วก็นายทุนเองก็หนีจากนั้นเริ่มมีชาวบ้านทยอยออกตั้งแต่10ปีก่อนครับต่อมาสำนักพุทธฟ้องขับไล่ชาวบ้านที่ยังอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีกำหนดให้ย้ายออกภายใน12ตุลาคมนี้ครับ
2: ทีนี้มาดูในกรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะเมื่อการพัฒนาเมืองกำลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะแต่การพัฒนาคำว่าพัฒนานี้อาจจะมาพร้อมกับการรื้อย้ายชุมชนเดิมออกไปล่าสุดค่ะชุมชนหลังวัดปทุมวนารามที่ยังเหลืออยู่ประมาณ80ครัวเรือนกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายที่จะต้องย้ายออกให้หมดภายในธันวาคมปีนี้นะคะก็เกิดคำถามตามมาเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองท่ามกลางพื้นที่ใจกลางเมืองรอบๆที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะ

0: ย่านปทุมวันถือเป็นทำเลทองของธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะมีหนึ่งชุมชนอย่างชุมชนหลังวัดปทุมวนารามซึ่งต่อสู้กับการถูกไล่รื้อมาเป็นเวลากว่า30ปีนะคะวันนี้ชุมชนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเวนคืนพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสวนปทุมวนานุรักษ์ระยะที่2ยกระดับเป็นย่านเศรษฐกิจและนวัตกรรมใจกลางเมืองค่ะซึ่งคนกลุ่มสุดท้ายที่ยังอาศัยอยู่80ครัวเรือนครึ่งนึงกำลังจะย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้และอีกครึ่งนึงเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ภายในสิ้นปีนี้ธันวาคม2569ค่ะแต่หากขยายภาพออกไปการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ามกลางกระแสการพัฒนาของเมืองไม่ได้เกิดขึ้นกับชุมชนหลังวัดปทุมวนารามเป็นที่แรกนะคะก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจำกันได้กรณีชุมชนป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพชุมชนเก่าแก่ที่ต่อสู้เรื่องการอยู่อาศัยมากว่า20ปีแต่ท้ายที่สุดพื้นที่ภายในป้อมก็ถูกปรับภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งจุดก็คือย่านจุฬาค่ะจุฬาบรรทัดทองการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้รูปแบบการใช้พื้นที่และชุมชนเดิมเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาเป็นย่านการค้าศูนย์กลางเศรษฐกิจและสวนสาธารณะอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแม้แต่ละพื้นที่จะมีเงื่อนไขและกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ชวนตั้งคำถามร่วมกันคือเมื่อพื้นที่กลางเมืองมีมูลค่าสูงขึ้นและถูกกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบใหม่ๆคนรายได้น้อยที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่เหล่านั้นเป็นแรงงานในการขับเคลื่อนเมืองจะมีทางเลือกในการอยู่ต่อกี่มากน้อยค่ะ
1: ก็เราอยู่นี่ตั้งแต่เกิดเนาะนั้นก็รักอ่ะไม่อยากไปไหน
2: โอ้ก็ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านู่น

0: นะครับก็ตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะครับใจหายครับเสียใจก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังมันไม่รู้ว่าที่อื่นมันจะเป็นเหมือนที่นี่หรือเปล่า
1: ต้องไปหาที่ใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปเข้าทะเบียนบ้านใหม่ย้ายโรงพยาบาลใหม่อะไรอย่างเงี้ยประกันอะไรก็ต้องทำใหม่หมด
2: ต้องบอกก่อนว่าชุมชนบริเวณนี้มันตั้งมานานนะเพราะมันมาพร้อมกันคู่ของเมืองแล้วก็มันสอดคล้องกับการที่มันมีทั้งวังทั้งวัดดังนั้นการหายไปของเขาเนี่ยมันก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะพอสุดท้ายอ่ะพอยิ่งแบบเมืองพัฒนาขึ้นอ่ะคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเคยเกิดขึ้นมากับเมืองเองอยู่มาตั้งแบบ 4-5 รุ่นแล้วอ่ะไม่สามารถอยู่ร่วมกับเมืองได้หรืออย่างไรเหมือนที่เมื่อกี้ทางคุณป้าทางคุณพี่คุยกับเรานะว่าบางคนแบบอายุ78เนี้ยแต่อยู่มาตั้งแต่สมัยรุ่นย่ายายของเขาแล้วตอนนี้ป้าเขาเองอ่ะมีลูกแล้วลูกมีหลานแล้วเท่ากับว่าตอนนี้อยู่มา5รุ่นแล้วอ่ะถ้าเราอายุเฉลี่ยคนประมาณสัก30-40มาคูณ5มันก็หลายเกือบ200ปีแล้วนะนั่นเนี่ยคำว่าชุมชนนะคะมันเก่าแก่มากแต่กลายเป็นว่าพอยิ่งเมืองมันเจริญปุ๊บอ่ะชุมชนน้องเดิมอยู่ไม่ได้อ่ะซึ่งสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอ่ะมันคือกระบวนการดิ้นรนสิทธิ์ที่เราคิดว่ามันก็สำคัญมาก
3: ๆภาพที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่าเมื่อคนต้องย้ายจะย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่กำลังสะท้อนถึงความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองเพราะแม้บางคนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่มาหลายสิบปีแต่เมื่อไม่มีความมั่นคงในการถือครองที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินก็อาจทำให้ต้องขยับขยายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพื้นที่ใหม่ทั้งแหล่งรายได้โรงเรียนของลูกการรักษาพยาบาลเครือข่ายชีวิตยังคงอยู่ผูกพันกับพื้นที่เดิมทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนของคนจนเมืองที่จะต้องปรับท่ามกลางคำว่าการพัฒนาค่ะ
4: เคยมีงานศึกษานะครับของผมกับทีมเนี่ยชิ้นหนึ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำคนจนเมืองนะครับเราค้นพบว่าความเหลื่อมล้ำที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่มีตัวตนอยู่ในระบบชุมชนหลายชุมชนนะครับแม้กระทั่งรายการนิยามความเป็นชุมชนอันเกิดจากความไม่มั่นคงในสิทธิที่ดินนะครับยังเป็นปัญหาอยู่เลยแล้วมันก็สะท้อนออกด้วยวิธีคิดด้านการวางผังและการวางนโยบายการพัฒนาอย่างในกรณีที่ไม่มีสิทธิในที่ดินหรือเป็นสิทธิเชิงซ้อนเช่นเป็นสิทธิเช่าสิทธิเช่าช่วงเหล่านี้กลายเป็นประชากรที่ไม่ได้ถูกนิยามในความหมายของคนละเมืองของเมืองขั้นเลวร้ายที่สุดคือเขาไม่ถูกนิยามให้เป็นประชากรของเมืองนั้นนะผมว่าสิทธิแรกที่จะเกิดขึ้นมันยังไม่มีเนี่ยผมว่าสิทธิเอาไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยครับกระบวนการที่เอาผู้คนเป็นตัวตั้งของการพัฒนาเป็นทางออกเดียวที่มีมันไม่มีทางครับที่คนในเมืองเนี่ยจะออกแบบเมืองโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าโครงสร้างกฎหมายหรือหน่วยงานอะไรที่เป็นไปได้ท้ายที่สุดมันต้องกลับมาที่การสร้างกระบวนการของผู้คนซึ่งผมคิดว่าเวทีสาธารณะเสียงสาธารณะหรือเวทีเหล่านี้ประกอบร่างที่สำคัญและผมคิดว่าคนทุกคนนะครับมีจินตนาการและความฝันร่วมกันที่อยู่ในเมือง
3: กรณีชุมชนหลังวัดปทุมวนารามกำลังเดินทางมาถึงช่วงปลายทางของการรื้อย้ายค่ะแต่ในอีกหลายชุมชนการเจรจาและต่อรองเรื่องที่อยู่อาศัยยังคงดำเนินอยู่นะคะสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้จึงไม่ใช่เพียงปลายทางของแต่ละชุมชนว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่คือทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพที่กำลังมีมูลค่าที่ดินสูงขึ้นเรื่อยๆและมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มทุนค่ะเพราะในพื้นที่เดียวกันยังมีคนอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาเมืองทั้งในฐานะที่ทำงานอยู่ที่นั่นอยู่อาศัยที่นั่นโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่ว่ากรุงเทพจะเดินหน้าพัฒนาเมืองที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้อย่างไรโดยไม่ผลักภาระการพัฒนาให้ตกอยู่กับคนที่มีทางเลือกน้อยที่สุดค่ะ
5: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
6: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบ้านเราปัญหาเยอะนะครับโดยเฉพาะในภาคเกษตรครับตอนนี้เราเจอปัญหาผักนำเข้าจากจีนตีตลาดไทยผักจีนราคาถูกผักไทยสู้ไม่ไหวก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะนะครับวันนี้เกษตรกรหลายคนหันมาพึ่งตัวเองเปลี่ยนไปทำเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะอะไรครับผักจีนเนี่ยถูกก็จริงแต่มันถูกคอรหาหลายคนไม่สบายใจเรื่องสารตกค้างเขาก็เลยหันมาทำผักอินทรีย์แข่งครับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านแมมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับอาศัยแรงงานเข้าไปกำจัดวัชพืชในแปลงผักนะครับเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์แบบเปิดไม่พึ่งพาการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืชทุกชนิดครับเกษตรกรเนี่ยบอกว่าหันมาทำเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะต้องการแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาต่ำเพื่อสู้กับสินค้าเกษตรราคาถูกที่นำเข้าจากจีนครับแต่ในทางกลับกันการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็มีต้นทุนในการดูแลที่ค่อนข้างสูงอยู่ครับ
7: ตอนนั้นพ่อกับยายเป็นคนทำก็ใช้ทุกอย่างสารเคมีเขาพ่นเพราะที่มันมีเยอะมันตัดไม่ไหวก็

0: แกพ่นละแกก็ไม่เชิงเลิกนะผมก็ไปมาช่วยแล้วก็พ่นยาขยะยาฆ่าแมลงปกติแล้วอยู่มันเคืองตาน
1: ักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่าผักอินทรีย์และผักมาตรฐาน GAP ของไทยยังไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับผักจีนได้ค่ะเพราะว่ามีอุปสรรคสำคัญจากขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานที่ซับซ้อนและขาดการส่งเสริมด้านการตลาดจากภาครัฐอย่างจริงจังเกษตรกรบางส่วนตอนนี้จึงหวนกลับไปใช้สารเคมีเพื่อความอยู่รอดซึ่งสวนทางกับนโยบายเกษตรปลอดภัยของชาติค่ะ
2: เชื่อไหมคะว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บ้านเราโซนของบ้านเราเองเนี่ยปลูกพืชได้หลากหลายชนิดถ้าเราหันมาส่งเสริมตลาดตรงนี้จริงๆเราจะเป็นคู่แข่งในระดับโลกได้ทันทีเลยเพราะในขณะที่อินเดียอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้ส่งเกษตรอินทรีย์รายใหญ่คำถามว่าบ้านเราเกษตรอินทรีย์คือภูมิปัญญามาแต่ไหนแต่ไรถ้าเราส่งเสริมกันจริงจังตรงเนี้ยคือมุมของตลาดที่แข่งขันได้ในระดับโลกเลย
3: ในฝั่งของคนกินครับโดยเฉพาะคนกินมังสวิรัติที่เขาต้องกินผักกันเยอะๆนะครับเขาห่วงเรื่องของปัญหาสารปนเปื้อนในผักนำเข้าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเร่งตรวจสอบภูมิเข้มสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทางอาหารนะครับเนื่องจากผักที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบันเวลามันขึ้นโลโก้ว่าปลอดภัยเนี่ยมันยังราคาสูงเกินไปครับ
4: รัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยเรื่องเช็คบ่อยๆหน่อยแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนบ่อยๆหน่อยคือให้เข้าไปอยู่ในระบบของทีวีช่องที่แบบที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆอ่ะแล้วก็บอกถึงอันตรายว่าถ้าเกิดคุณทานผักแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอันตรายแบบไหนแล้วก็ราคาที่มันสูงสำหรับตัวพี่เองนะที่พี่คิดว่าราคาสูงพี่ว่าถึงสูงยังไงมันก็ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
3: ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดนะครับมีเนื้อที่ประมาณ3ล้าน4แสนไร่ในจำนวนนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP แค่ 101,000 ไร่นะครับประมาณ 2.9% เท่านั้นครับขณะที่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกที่ได้มาตรฐานนะครับมีแค่133ไร่ครับ
1: คุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครคงจะคุ้นเคยและเคยใช้งานกับทราฟฟี่ฟองดูเป็นอย่างดีใช่ไหมคะช่องทางร้องเรียนของกรุงเทพมหานครค่ะทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นคนออกแบบระบบนี้นะคะทราฟฟี่ฟองดูและกทม.ก็เป็นหน่วยงานท้องถิ่นแห่งแรกค่ะที่เอาระบบนี้มาใช้รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเจอหลายปัญหาเหมือนกันก็ได้นำระบบนี้ไปจะใช้ชื่อว่า Traffy Edu Education นะคะเป็นการเปิดช่องทางให้ทั้งนักเรียนผู้ปกครองรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษานะคะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันนี้เปิดใช้งานมาเพียง4วันมีเรื่องร้องเรียนแจ้งเข้ามาแล้วกว่า200เรื่องค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจากการตรวจสอบโดยทีมงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งทีมขึ้นมามากกว่า30คนรับเรื่องผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Edu โดยเฉพาะฟังก์ชันใหม่เป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศและการตรวจสอบผู้บริหารกระทำความผิดแยกออกจากภัยความรุนแรงและภัยด้านสิทธินะคะโดยพบว่ามีการแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วมากกว่า200เรื่องอันดับ1เป็นเรื่องการคุกคามทางร่างกายวาจาเช่นดุด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงมีการลงโทษรุนแรงค่ะตอนนี้ทีมงานรับเรื่องแล้วก็จะประสานไปยังเขตพื้นที่การศึกษานะคะเพื่อส่งต่อเรื่องให้โรงเรียนสอบสวนข้อเท็จจริงหากกรณีพบการคุกคามที่เข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดก็จะเป็นการลงโทษทางวินัยร้ายแรงตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนค่ะและบอกว่าเครื่องมือนี้จะช่วยป้องกันการปิดบังข้อมูลที่สอบสวนกันเองภายในเพราะว่ามันต้องรายงานกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการภายใน14วันค่ะ
5: พอมีคนร้องเรียนเข้ามาส่วนกลางมันเป็นระดับวินาทีคุณกันจริงดิฉันให้กรอบกว้างไปได้3แต่โอเคให้โอกาสโรงเรียนเผื่อเขาจะตรวจสอบก่อนนะฮะที่มันระดับวินาทีรายงานเข้ามาปุ๊บในส่วนกลางส่งให้เขตพื้นที่คือพื้นที่ก็ส่งต่อใช่ไหมคะเพราะว่าทราฟฟี่เนี่ยแล้วก็มันอย่างที่บอกระบบทราฟฟี่ EDU ของเรามันเป็นระบบเชื่อมกับไลน์มันเขาเชื่อมกับไลน์ด้วยพอโอเขารีบตรวจสอบเลยและไลน์มาบอกพอโอเคพื้นที่พอโอเคส่งข้อมูลต่อ

0: มาในระบบก็ส่งเข้าไปยังส่วนกลางได้เลยจริงๆมันระดับวินาทีได้ด้วยซ้ำแต่ว่าก็โอเคให้เวลาก็ภายใน7วันนะต้องเหมือนต้องแจ้งว่ารับเรื่องแล้วแล้วตรวจสอบอยู่แล้วต้องรายงานความคืบหน้ามา
1: ตอนนี้มีหลายครอฟฟี่แล้วมันต่างกันยังไงอธิบายเพิ่มเติมครับระหว่างครอฟฟี่เอ็ดดูกับครอฟฟี่ฟองดูของกทมครอฟฟี่ฟองดูของกทมเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดครับนั่นคือปัญหาทางกายภาพนะครับเช่นไฟฟ้าถนนทางเท้าขยะเขาแจ้งเข้ามามีภาพแนบมาพร้อมแต่ถ้าเป็นทรัฟฟี่เอ็ดดูของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมกับพอเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาเนี่ยมันต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดต้องรอบคอบครับเพราะห่วงว่าเดี๋ยวจะมีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นหรือบางคนเป็นการร้องเรียนเกินข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นการร้องเรียนในกรณีการถูกคุกคามผู้ร้องตามหลักก็คือผู้ถูกกระทำนะครับจะต้องแสดงตนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบแต่ข้อมูลเนี่ยจะได้รับการปกป้องตามกฎหมาย PDPA ครับ
0: อาจจะมีนักเรียน1คนถูกครูคนนี้ดุด่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องคู่ขามนะดุด่าหรือใช้คำใช่ไหมฮะดุด่าอย่างรุนแรงทางวาจาหรือแกเราไม่ชอบแล้วก็มาแจ้งแต่ว่าอาจจะเติมเรื่องมากไปนิดว่ากายจากครูดุจ่าดุด่าทางวาจาจนจิตใจตัวเองไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เติมเรื่องไปว่ากลายเป็นครูตีอย่างแบบเจ็บสาหัสเลือดไหลซิบหรือแขนบวมหรือครูหรือคือเพิ่มไปอีกว่าครูคนนั้นมาอาณาจารย์ทางเต้ต่อตัวเองเนี่ยเราจึงต้องให้มีชื่อนามสกุลและเบอร์โทรป้องกันว่ามีการนั่นแหละกันแกล้งกัน
2: ประมาณกลางเดือนกันยายนค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะสรุปข้อมูลการทำงานจากการรับเรื่องผ่านทราฟฟี่เอ็ดดูเพราะว่าจะอยู่ในกรอบเวลา14วันที่หลายข้อร้องเรียนต้องเร่งส่งผลดำเนินการกลับเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอนาคตจะดึงสหวิชาชีพจากนอกกระทรวงมาร่วมกันทำงานด้วยเข้ามาร่วมในกระบวนการสอบสวนนะคะโดยเฉพาะกรณีเป็นข้อร้องเรียนเรื่องการคุกคามล่วงละเมิดซึ่งครูและนักเรียนก็สามารถร้องเรียนได้ทั้งหมดค่ะ
1: ตอนนี้มีอีกกระทรวงแล้วครับที่ขอให้สวทช.นะครับช่วยออกระบบในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการเข้าถึงการแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้นนั่นก็คือกระทรวงแรงงานครับเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่อยากจะใช้ระบบคล้ายๆกับทรัฟฟี่ฟองดูเนี่ยยังไม่มีชื่อนะเดี๋ยวช่วยกันคิดด้วยอยากจะใช้ระบบแบบนี้มารับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานครับกระทรวงแรงงานครับเริ่มเปิดใช้ทรัฟฟี่ฟองดูวันแรกนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานทั้ง77จังหวัดครับโดยแรงงานเนี่ยสามารถเข้าระบบทรัฟฟี่ฟองดูผ่านแอป LINE แล้วก็กดเลือกกระทรวงแรงงานหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นตัวเลือกข้อร้องเรียน6ด้านนะครับร้องเลยคนที่เป็นลูกจ้างแรงงานมีปัญหาเรื่องอะไรไม่ได้ค่าจ้างถูกเลิกจ้างประกันสังคมความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากงานการแจ้งเบาะแสแจ้งได้หลายอย่างครับทั้งแรงงานเด็กการบังคับแรงงานข้ามชาติสุดท้ายมีข้ออื่นๆเนี่ยกรอกได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับบอกว่าที่ผ่านมามีการอบรมเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องให้บริการอย่างเข้มงวดซึ่งระยะที่2เขาเตรียมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวชี้วัดหรือว่า KPI ของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงแรงงานนะครับว่าสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับ
3: ลดภาระของประชาชนในการติดต่อที่1ไม่ต้องเดินเข้ามา2ไม่ต้องการโทรเข้ามาใช้เวลานะครับแล้วก็เกิดความสับสนนะครับเราก็ให้เขาส่งเป็นคิวรี่ก็คือเป็นคำถามเนี่ยผ่านทางระบบทรัฟฟี่ฟองดูได้เลยนะครับซึ่งกระบวนการนี้น่าจะลดภาระของงานของคนกลุ่มนี้ลงนะครับ2ก็คือมันจะสตรีมไลน์ก็คือทำให้ระบบในการตอบคำถามกับประชาชนในการแก้ไขกับปัญหากับประชาชนเนี่ยเข้าสู่ระบบที่มันสามารถโฟลว์ได้ง่ายนะครับ
2: ศาสตราจารย์ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.บอกว่าการเปิดใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูที่ผ่านมามีการรับเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า2ล้านครั้งสามารถแก้ปัญหาไปได้มากกว่า 80% ค่ะขณะที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ผู้ที่เริ่มระบบทราฟฟี่ฟองดูบอกว่าปัจจุบันตอนนี้นะคะพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนจากอีก5กระทรวงด้วยกันเอาด้วยค่ะกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการมีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมรวมถึง3

0: 37จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ด้วยค่ะ
1: เขาเห็นเขาสามารถถ่ายรูปเขาเห็นคลิปเขาสามารถส่งคลิปได้พอส่วนราชการเข้าใจเห็นภาพก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นเนินก่อนที่มันจะระเบิดไปเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ผมว่าเป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็ผมคิดว่าก็อยากเชิญชวนให้ใครก็ตามนะที่เจอ เหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราคิดว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราก็ทำเพื่อคนอื่นว่าเราเหมือนกำลังทำบุญอยู่ว่าสิ่งนี้เราส่งเข้ามาเนี่ยเราก็ทำให้คนอื่นเขาดีขึ้นและถ้าเกิดคนอื่นเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยสังคมสภาพแวดล้อมตรงนั้นก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องนี้ไปคิดไปแก้ไข
2: การใช้งานครับสามารถร้องเรียนปัญหาผ่านการถ่ายภาพและการแจ้งรายละเอียดได้นะครับระบบเขาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้แล้วก็แสดงผลการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยว่าได้รับการแก้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่อย่างไรครับ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ MVDay ครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมเวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวัดมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิเดย์ครบรอบ30ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating 36 Years of Striving for Intellectual Innovation เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและให้เห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนและเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MVIT สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตจากนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MVIT String Orchestra รวมทั้ง

0: นิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีแล้วทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลินแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์อันวิสหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Roboticsแสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการประดิษฐ์ชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองและพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันและมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงลาวม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม
1: หม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ
2: วันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทํานองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสารพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากที่วัดใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพว

0: รารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์อำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนมีมวลน้ำสะสมจำนวนมากเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดลำปาง
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมเพื่อได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีแผนจะเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจทั้งนี้เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจึงจัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยปัจจุบันเรือนจำกลางลำปางยังได้จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงมีการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตซึ่งมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้มีอาชีพและรายได้ที่สุจริตลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริและคณะไปร้านตัดผมชายโทกหัวช้างอำเภอเมืองลำปางเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพโดยคนต้นแบบหลังจากพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568ได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวัน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

ณีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กัญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์พระศรีภัทยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาผลธรรมกถาความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปิยวาจาพระราชจริยวัตรอันเป็นที่รักชื่นชอบเชิดชูใจแก่ผู้คนน้อยใหญ่ทั้งปวงทรงมีความเข้มแข็งแรงกล้าในการปฏิบัติบำเพ็ญทุกประการที่เป็นความถูกต้องที่จะรักษาไว้ซึ่งความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติไทยเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีและคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทซีนาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดหิรัญรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ในกัมปนาทภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอด4รูปคณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่นโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่และณพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์และคณะครอบครัวจันทศรพร้อมด้วยนางสาวธิดานุชปทุมสูตรและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมเจนายมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณเจนายค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับการเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีกในปีนี้นะครับทำให้นักเตะไทยได้รับผลกระทบลำบากอยู่เหมือนกันครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุทธาสินีครับ

0: ู้ชมคะสำหรับการเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีกปีนี้นะคะก็จะทำให้นักเตะไทยนั้นได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวค่ะในเรื่องของความยากลำบากที่จะลงสนามก็จะน้อยลงด้วยนะคะเพราะว่าจะให้โอกาสนักเตะต่างชาติลงสนามได้สูงสุดถึง7คนด้วยกันค่ะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมเปิดศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่2026ถึง2027นี้นะคะโดยมีตัวแทนจากสโมสรสมาชิกตั้งแต่ไทยลีก1ไปจนถึงไทยลีก3ร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะนโยบายของไทยลีกกำลังจะทำให้เป็นฤดูกาลที่ยากลำบากของนักเตะไทยนะคะในการเบียดแย่งตำแหน่งกับผู้เล่นต่างชาติลงสนามเมื่อไทยลีก1นั้นมีการปรับเปลี่ยนโควต้าต่างชาติอีกครั้งนะคะจากเดิมที่แข้งต่างชาติขึ้นทะเบียนได้7คนบวกอาเซียนไม่จำกัดปีนี้สามารถขึ้นทะเบียนแข้งต่างชาติจากทุกชาติได้สูงสุด10คนค่ะส่วนการลงสนามจากเดิมที่แข้งต่างชาติสามารถลงเล่นได้5คนบวกอาเซียน2คนก็จะกลายเป็นแข้งต่างชาติสามารถลงสนามได้สูงสุดนัดละไม่เกิน7คนแล้วจะเหลือพื้นที่ให้นักเตะไทยลงสนามได้แค่4คนเท่านั้นนะคะโควต้านี้แน่นอนค่ะย่อมมีผลต่อการเสริมทัพของแต่ละสโมสรในตลาดซื้อขายซึ่งแต่ละทีมก็จะดึงดูดผู้เล่นต่างชาติฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมมากมายค่ะมุมมองของอนาวินจูจีนอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะคะยอมรับว่าการมีนักเตะต่างชาติเยอะข้อดีจะทำให้ฟุตบอลเล่นกันสนุกแต่อีกมุมคือโอกาสการลงสนามของนักเตะไทยน้อยลงซึ่งนักเตะไทยต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อโอกาสการเล่นที่มากขึ้นค่ะ
1: ก็จริงๆมันมองได้2มุมอะครับถ้ามองในมุมของการตลาดทำให้ฟุตบอลสนุกขึ้นผมว่ามันก็เป็นฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนขึ้นเพราะว่าการที่เอานักเตะต่างชาติเข้ามาเนี่ยฟุตบอลหนึ่งแหละคุณภาพฟุตบอลมันก็จะดีขึ้นด้วยคุณภาพนักเตะที่เราเอาเข้ามาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามในมุมย้อนในมุมกลับกันเนี่ยในการที่จะพัฒนานักเตะครับมันต้องอยู่ที่สภาพหัวใจของเด็กแล้วว่ามันสู้แค่ไหนเพราะว่าการที่เราต้องไปเบียดโควต้าต่างชาติลงเนี่ยซึ่งมันเหลือโควต้าอยู่4คนนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละก็อยากฝากน้องๆนะครับที่อยากจะสู้เราก็ต้องพัฒนาครับในเมื่อกฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้แล้วครับเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองให้ไปได้ไกลที่สุดครับ
2: ค่อนข้างยากนะครับแบบที่มีผู้เล่นต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงแม้แบบเราเป็นดาวรุ่งเองก็ต้องเบียดกับต่างชาติแม้แต่ผู้เล่นไทยในทีมอะไรอย่างนี้ก็มันมีความเข้มข้นแต่ในความเข้มข้นนั้นมันก็เราก็สามารถเบียดได้ก็มีฝึกประสบการณ์แล้วก็ความแข็งแรงของจิตใจอะไรอย่างนี้ครับอย่างแรกก็แบบในสนามเขาก็แบบใส่เต็มที่เต็มร้อยไม่กลัวอะไรครับ
0: สำหรับฟุตบอลไทยลีกนะคะนัดเปิดฤดูกาลจะแข่งขัน4กันยายนนี้นะคะและคู่แรกค่ะน้องใหม่ปัตตานี FC จะใช้สนามตินสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลาเป็นรังเหญ้าชั่วคราวนะคะเจอกับทีมบีจีปทุมเวลา 1:00 ตรงค่ะ
3: สื่อมวลชนทั้งหลายนะครับเดี๋ยวแบ่งกันถ่ายได้นะครับ
0: แม้แต่นักเตะทีมชาติในระดับหัวแถวยังเหนื่อยเลยนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งคิดไปถึงนักเตะเยาวชนเลยค่ะถ้าโควต้าแบบนี้ลำบากแน่นอนนะคะสำหรับทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะมาดูความเคลื่อนไหว

0: ไปของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะหลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนพลาดเหรียญทองในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนนะคะตอนนี้ไปฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมทั้งสภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะไล่ล่าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ที่หนักกว่าย่าค่ะเอเชียนเกมนะคะจะเปิดฉากแล้วนะคะโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะหนึ่งในรายการสำคัญที่เป็นไฮไลท์ของเอเชียนเกมทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือกรีธานะคะซึ่งบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะ100เมตรและ200เมตรรวมถึงเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกม100เมตรที่หางโจวเป็นความหวังสูงสุดของทีมลมกรดไทยนะคะสำหรับทีมกรีธาไทยที่ได้โค้ชเจนทรีแบรดลีย์มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพิ่งจะกลับจากการเก็บตัวฝึกเข้มเลยนะคะจากการไปเก็บตัวที่เช็คเกียร์แล้วก็แข่งขันด้วยไปเก็บตัวเป็นเวลาระยะเวลา1เดือนเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในครั้งนี้ค่ะโดยเฉพาะบิวต้องการทำสถิติวิ่งแตะ 9.8 วินาทีให้ได้ในรายการ100เมตรซึ่งหากทำได้จะส่งผลต่อความมั่นใจในการลงแข่งวิ่ง200เมตรแล้วก็ผลัด4คูณ100เมตรด้วยโดยคู่แข่งสำคัญก็คือญี่ปุ่นโอมานและจีนค่ะ
1: ที่ว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ 9.8 ได้เพราะหวังไว้มากแต่ก็จะไม่กดดันตัวเองครับก็ช่วงก่อนการแข่ง1เดือนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นคอที่เข้มข้นมากครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับรอเอเชียนเกมมาก็ตั้งแต่หางโจวแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผลักตัวดันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
0: ส่วนอีก5สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแถลงความพร้อมนี้ The Press ก็คือแบดมินตันนะคะนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ8ของโลกซึ่งมั่นใจคว้าได้1ถึง2เหรียญนะคะเทนนิสรวมถึงซอฟต์เทนนิสด้วยนะคะก็มั่นใจว่ามีลุ้นคว้าเหรียญใดเหรียญ1แล้วก็เบสบอลค่ะหวังติดท็อป5ของเอเชียขณะนี้มี22ชนิดกีฬาแล้วนะคะที่แสดงความพร้อมซึ่งก็คาดว่าจะคว้าได้5เหรียญทองแต่ทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยและโอลิมปิกค่ะก็ประเมินแล้วก็ตั้งเป้าที่จะคว้าทั้งหมด15เหรียญทองนะคะมากกว่าครั้งที่แล้วที่หางโจวที่ทำได้12เหรียญทองรวมทั้งยังยืนยันว่านักกีฬาไทยมีที่พักเพียงพอแน่นอนค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจจะต้องจัดหาที่พักเองนะคะเนื่องจากว่าทางนาโกย่านั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนที่พักแล้วก็งบประมาณอย่างหนักเหมือนกันหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียมีการเพิ่มรายการแข่งขันกีฬาใหม่เข้ามาอย่างเทคบอลแล้วก็พาเดลพาเดลเนี่ยเป็นกีฬาใหม่นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างเทนนิสกับสควอชเข้าด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะจำนวนนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพุ่งสูงไปถึง 17,000 คนแล้วค่ะแบ่งเป็นนักกีฬา 11,000 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ 6,000 คนนะคะสูงกว่าข้อตกลงเดิมที่กำหนดไว้เพียงแค่ 15,000 คนค่ะสำหรับจอภาพญี่ปุ่นส่วนนักเตะนักกีฬาไทยเองนะคะก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวรวมนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าด้วยกันเนี่ยเกือบพันคนไปแล้วนะคะสำหรับไทยเพียงชาติเดียวค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุธาศรีครับ
3: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาที่บริเวณน้ำตกคลองแก้วกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงนะคะทำให้ทางอุทยานต้องประกาศแจ้งเตือนเรื่องการเฝ้าระวังและงดเข้าพื้นที่ชั่วคราวค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดค่ะหลากลงมาที่น้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงและมีสีขุ่นนะคะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานทำให้ปริมาณน้ำตามลำห้วยและพื้นที่ต้นน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วประกาศงดเข้าพื้นที่ชั่วคราวเพราะห่วงว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวค่ะโดยจะเปิดให้เข้าเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำธารเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำที่อาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะยังทำให้น้ำป่าหลากท่วมชุมชนบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านจัดสรรระดับน้ำสูงกว่า 30-50 เซนติเมตรนะคะในบางจุดน้ำลึกนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้และพบว่าถนนสายเมืองอัญมณีบ่อไร่น้ำท่วมสูงด้วยนายเสรี

0: สำราญจิตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอยเร่งสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมกับแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังเพราะว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: หลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับต้องเจอฝนหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: วัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุธหน้าค่ะจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะจากฝนที่จะเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันเสาร์ที่19สิงหาคมไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่3กันยายนนะคะโดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นนะคะประกอบกับร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนกำลังแรงนะคะซึ่งปกคลุมอยู่แถวชายฝั่งประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียค่ะก็จะส่งผลทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะคะนอกจากนี้บริเวณที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุจังหวัดเสี่ยงภัยล่วงหน้าไว้ชนิดวันต่อวันเริ่มจากวันพรุ่งนี้หรือวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะคะแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองดังนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนี้37จังหวัดนะคะโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมแล้วก็ที่จังหวัดตราดค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะพื้นที่เสี่ยงน้อยจะอยู่ที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานที่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธร101อุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและก็ที่ภูเก็ตค่ะหลังจากนั้นนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น35จังหวัดถัดมานะคะในช่วงวันจันทร์ที่31สิงหาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น30จังหวัดและในช่วงวันอังคารที่1กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น32จังหวัดปิดท้ายนะคะในวันพุธที่2กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น35จังหวัดค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้นะคะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของชาวเรือค่ะระยะนี้เรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังได้รับการแจ้งเตือนว่าควรงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่าทะเลนั้นก็ยังมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงการหัวเลือกสวกับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติมิลาลวงคนไทยบินยิ้วไอซ์มาเลเซีย
3: เขาบอกว่าไม่ผิดกฎหมายผมก็รู้ว่ารอบแรกผมไปเอารองเท้าจากมาเลียไปไต้หวันมันเป็นรองเท้าไอ้ยี่ห้อไอ้แฟชั่นแต่ว่าข้างในน่ะก็น่าจะมียา
2: ประเมินโอกาสเกิดสันติภาพท่ามกลางความไม่สงบชายแดนใต้ทำไมรัฐบาลต้องกลับสู่โต๊ะเจรจา
4: เพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปพูดคุยกับเขาเท่ากับว่าเขาก็ได้ผลสิครับในการสร้างแรงกดดัน
5: เราต้องคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรถ้าจะคุยเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารเราคุยได้แค่ไหน
2: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

เอกสารนี่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกได้อย่างไรก็เรียกร้องกกต.ครับให้เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เสียแต่โดย

0: เร็ว
1: มันสะท้อนว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเองทนกับกระบวนการที่มันเป็นอยู่ไม่ได
2: ้ท่านได้มีการเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสวไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย
3: ์คณะ26ตั้งข้อกล่าวหาผมด้วยพยานนายเอ1ปากเป็นคำพูดลอยๆภาพถ่ายไม่มีบันทึกเสียงไม่มีหนังสือต่างๆที่เซ็นไม่มี
4: เรื่องสวจะมาถามผม
5: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสรรค์สังคมปัญญา
6: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬา Radio Plus ชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
8: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการ English This Way Rerun 8:00 น.รายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย 8:30 น.รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า 9:00 น.รายการสัตวแพทย์สนทนา 9:30 น.รายการยุ้งฉางฟางข้าว 10:00 น.รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ 10:30 น.รายการปกิณกะอินเดีย

11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
3: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
2: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
4: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย

รือครับท่านฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2563การเมืองบ้านเราในช่วงนี้มีการพูดถึงคำว่าวิกฤตกันเยอะมากครับเช่นเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านหรือวิกฤตการเศรษฐกิจภายในประเทศที่การทำมาหากินของประชาชนหลักรากหญ้าประสบกับปัญหาสาธารณกันหรือกิจการด้านงบประมาณของประเทศที่งบประมาณกว่า130ถูกใช้ไปเกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายของระบบราชการซึ่งก็มีความพยายามที่จะแก้ไขวิกฤตการเหล่านั้นแต่มีอยู่อีก2วิกฤตการซึ่งเป็นวิกฤตการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั่นก็คือเมื่อวานนี้ครับที่โรงแรมรามาการ์เดนกรุงเทพคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการและศาลกิจองค์การมหาชนและกองทุนบอกผู้แทนรัฐบาลร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องวิกฤตสภาองค์กรอิสระที่มาและทางออกส่วนวันนี้นะครับวันนี้ทางกลุ่มอดีตผู้นำฝ่ายค้านทั้งหมดก็จะจัดการเสวนาเรื่องวิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตความเชื่อมั่นเป็นความเชื่อมั่นของใครความเชื่อมั่นของประเทศความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่เดิมจะจัดที่โรงแรมบุญแมนเขาปล่อยรังน้อมแต่ก็ถูกยกเลิกก็เลยจะมาจัดวันนี้ในพรุ่งนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรก็มีอดีตผู้นำฝ่ายค้านได้รับเชิญขึ้นไปพูดผมคิดว่าวันนี้จะหยิบยกสิ่งที่มีการเสวนากันเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตนะครับเกี่ยวเรื่องวิกฤตขององค์กรอิสระที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่าเวลานี้มีสององค์กรใหญ่ๆที่สังคมพี่น้องประชาชนกำลังวิพากษ์วิจารณ์ในความคิดเห็นอย่างมากแล้วองค์กรเหล่านั้นก็คือกกต.นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งอบช.ของอบช.นั้นก็มีปัญหาวิกฤตการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ทางพรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกัน
นอผ่านประธานรัฐสภาให้ตรงต่อร่างเกี่ยวกับกรณีมติของปปช.ก็เกี่ยวกับกรณีของคุณปักพยานทิพย์ชอบก็ถือว่ามีการตกเถียงโต้เถียงกันระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสประธานสภาผู้แทนราษฎรกับส.ส.ส่วนกกต.ที่ยกมาพูดในวันนี้นี่คือวิกฤตการณ์ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.เกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยจะเรียบร้อยเป็นที่กังขาของประชาชนแต่จุดสนใจก็อยู่ที่คดีที่มีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งว่าเป็นการทำที่กับรัฐมนตรีรัฐมนตรีมีการไต่สวนไปแล้วแล้วก็มีการนำสืบดูการจัดเก็บบัตรตั้งไปแล้วแล้วกำหนดให้ทั้งกกต.และผู้ร้องสุดคำที่แจ้งไปน่าจะมีการนับฟังคำนัดฟังคำวินิจฉัยในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่กกต.เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาหนักและร้อนมากในเวลานี้ก็คือปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเลือกหรือสรรหาสว.เมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลหลุดรั่วมาเผยแพร่โดยได้ลอบและรวมถึงคุณพิษพัชรสิทธิ์ในชื่อเล่นบนไอติมของพรรคประชาชนถึงขนาดมีการฟ้องร้องว่าเอกสารของทางราชการหลุดรั่วมาได้อย่างไรปัญหาเกี่ยวกับการรัฐสวก็เลยไปเดินร้อนทำให้เกิดไม่ใช่เฉพาะวิกฤตสภาที่เกิดขึ้นกับองค์กรอิสระแต่ยังเกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างกลไกการเมืองถึงขนาดที่มีการเชื่อว่าระบบสีน้ำเงินจะเข้ามาครอบงำนะครับจะเข้ามาครอบงำการเมืองไทยระบบหัวระบอบสีน้ำเงินนั้นมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ว่าแน่นอนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็ยังเกาะกันแน่นอยู่ในเวลานี้ก็มีอาจที่จะ
ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐบาลได้แต่อาจจะมีการเจรจาต่อรองตำแหน่งกันบางตำแหน่งเพื่อที่จะคงอยู่สภาพของรัฐบาลไปได้แต่ลึกๆแล้วนักวิเคราะห์ทางการเมืองหรือคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานมองว่าระบบพื้นระบอบสีน้ำเงินที่ครอบอิทธิพลเหนือกระบวนการและกลไกทางการเมืองในหลายๆเรื่องที่มีการกล่าวหากันว่าครอบงำถึงองค์กรอิสระครอบงำวุฒิสภาครอบงำระบบกลไกราชการภายใต้การแต่งตั้งโยกย้ายอาจจะเป็นจุดชนวนที่จะทำให้เกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการขาดศรัทธาขาดความชอบธรรมหากคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินทั้งหมดระบบหรือผูกติดกับระบอบสีน้ำเงินนี่อาจจะแก้ไขปัญหารากฐานของประชาชนปัญหาสำคัญของประเทศได้และมีการดำเนินการแฝงเร้นซ่อนเงื่อนงำคือการจริตอ่านนโยบายแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มและพวกพ้องตัวเองคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ยุค14ตุลาย่อมมองออกว่าถึงแม้ว่าระบอบใดกลุ่มอำนาจทางการเมืองใดจะมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนก็มิอาจจะต้านทานต่อกระแสความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนได้และจะนำมาซึ่งเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือภาพรวมที่มีให้เห็นว่าในเวลานี้การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีหลังมีรัฐบาลได้ 4-5 เดือนอันนี้นับเฉพาะรัฐบาลที่เป็นทางการนะช่วงรักษาการอยู่เนี่ยไม่นับก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วอันนี้มาเข้าตรงเนื้อหาเกี่ยวกับการเสวนาวิชาการเมื่อวานนี้น่าสนใจน่าสนใจทั้งเริ่มจากท่านวัดติ่งสมิตรซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้พิพากษาโอโซนศาลฎีกาแล้วก็เคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนและปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นนักวิชาการอิสระเขียนข้อคิดเห็นเชิงกฎหมายและประสบการณ์ของท่านในเฟซบุ๊กของท่านคุณฟังก็สามารถตามได้ครับผมก็อ่านตามของท่านแสดงความเห็นของท่านตลอดเวลาท่านวัดติ่งสมิตรนะครับท่านบอกว่า
ปัญหาองค์กรอิสระโดยในปี2560เนี่ยกำลังเจอปัญหาว่าองค์กรอิสระแบบนี้เนี่ยมันเจอสภาวะวิบัติหรือไม่เพราะว่ามันโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญนั้นมันขึ้นอยู่กับการให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาแต่วุฒิสภาที่ถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองก็สามารถที่จะชี้บุคคลที่จะมาอยู่ในองค์กรอิสระได้ภูมิวัฒน์ติงสมิธก็ยังมีความเห็นว่าที่มาขององค์กรอิสระนั้นเนี่ยก็ยังควรใช้การสรรหาแต่ว่าควรจะมีรายละเอียดใครจะสมัครองค์กรอิสระก็ควรที่จะมีการระบุคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวเองว่าตัวเองมีคุณสมบัติเช่นนั้นรวมถึงเวลามีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นกรรมการองค์กรอิสระจะต้องมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ดูเช่นเดียวกับกรณีการสรรหาประธานกสทช.นะครับคุณวัตติงบอกอีกว่าตั้งแต่ปี60เนี่ยมีปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นที่มาของสว.ที่คุณวัตติงบิ๊กบอกว่าถือว่าวิปริตที่ให้เลือกกันเองและหัวกันได้ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าระบบการเลือกแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้คุณวัตติงบิ๊กแสดงความเห็นว่าระบบการเลือกสว.ควรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกายังตกรอบแรกในระดับอำเภอแต่อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นมาตกรอบระดับประเทศนะครับอันนี้คือความเห็นของคุณวัตติงสมิธส่วนรายละเอียดเนี่ยคุณวัตติงสมิธได้เขียนเอาไว้ในแง่กฎหมายในเฟซบุ๊กของตัวเองอย่างละเอียดอันที่สองก็คือท่านวิชามหาบุตรมองกกต.นะครับที่บอกเกิดวิกฤตนั้นผ่านกรณีการเลือกสว.เนี่ยว่ามันเป็นวิกฤตของประเทศนะครับมันเป็นวิกฤตของประเทศคุณวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.บอกว่าที่องค์กรอิสระมีปัญหาในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าทำตัวเองยอมตามผู้มีอำนาจอย่างไม่ขัดขืนและไม่ยอมขัดขืนต่ออำนาจรัฐที่ผ่านมาการตรวจสอบมีปัญหาการตรวจสอบองค์กรอิสระเพราะไม่ยอมเปิดเผยอ้างกฎหมายกำหนดครับคุณวิชาหมาคุณก็สนับสนุนไอลอโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้บริการไอลอที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการของกกต.ชุดที่26มองว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่
ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รู้และเป็นตัวอย่างของความพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครที่จะมาปิดหูปิดตาประชาชนได้ดังนั้นการตรวจสอบทุจริตจึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็มีกฎหมายห้ามฟ้องร้องปิดปากมันก็เป็นส่วนช่วยที่จะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้อาจารย์วิชาหมาคุณบ่อยว่าองค์กรอิสระทั้งหลายนั้นเนี่ยไม่ควรสำคัญผิดสำคัญตัวเองผิดว่าเป็นอิสระแต่จะต้องเป็นองค์กรของประชาชนทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็มีความเชื่อว่าหาองค์กรอิสระออกนอกลู่นอกทางไม่ยึดโยงต่อประชาชนปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ก็ถือว่าทำลายหลักการขององค์กรอิสระที่เป็นองค์กรธรรมภิบาลโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้นะครับอาจารย์ชาหมาคุณกล่าวความตอนหนึ่งในการเสวนาเมื่อวานนี้ว่าองค์กรอิสระทั้งหลายถูกทำให้ขยายตัวใหญ่ขึ้นที่ทำติดหลายเรื่องเช่นในสิ่งที่เห็นอยู่และยอมรับว่าดันจาบอกว่าตัวท่านเองได้แก้ไขจนออกมาคือการตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหากไม่ยื่นก็ถือว่าผิดจริยธรรมลงโทษให้ออกจากราชการซึ่งระบบดังกล่าวไม่ต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ที่ตรวจเจอให้ออกเลยตรวจเจอให้ออกเลยแต่ในข้าราชการของสิงคโปร์ที่ถูกให้ออกเยอะถ้ามีการปกปิดบัญชีทรัพย์สินแล้วมันก็สร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลไกของระบบราชการนะครับอาจารย์วิชาหมาคุณได้อ้างยิงถึงการช่วงที่การสอบทุจริตหรือโกงผลคะแนนสอบท้องถิ่นประธานปปช.เองได้โทรศัพท์มาขอให้เป็นที่ปรึกษาหน่อยว่าจะสอบหรืออย่างไรจากวิชาท่านบอกว่าไม่ไปเพราะถ้าเผื่อให้ไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรึกษาหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจารย์วิชาบอกว่าเรื่องโกงผลคะแนนสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็คงจบที่ข้าราชการประจำไม่อาจจะถึงนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังได้ปัญหาขององค์กรอิสระอาจารย์วิชาหมาคุณบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเฉพาะถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาขององค์กรอิสระซึ่งตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญปี60นะครับก็ไม่มีใครนึกว่าจะมีการโกงกันตั้งแต่ตอนตั้งมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือตั้งแต่ก่อนตามตั้งก็คือการสรรหาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาและวุฒิสภาเองก็มาให้ความเห็นชอบจับคนที่อยู่ก่อนอิสระ
เมื่อระบบเป็นแบบนี้มันเลยเกิดวิกฤตของประเทศที่ประชาชนจะต้องออกมาร่วมกันแก้ไขที่ท่านอาจารย์วิชามหากุลแต่ประเด็นใหญ่ในการเสวนาเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์อ้วนโลอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านก็ออกรายการนี้ที่ท่านบอกว่าปกติท่านจะไม่หิวแสงจะไม่มาพูดหรอกแต่เผอิญท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโทรศัพท์มาท่านบอกท่านไม่อยากไปแต่เมื่อมีการจัดร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าก็เลยจำเป็นต้องมาครับอาจารย์โทรศัพท์อุวันโนได้เจาะเกี่ยวเรื่องของการที่ประเทศไทยจะพยายามเข้าอยู่ในองค์กรคอร์รัปชันนะครับคือ

0: ECD แต่ก็บอกเลยว่าอาจารย์บริษัทนะครับเป็นรองนายกนะในสมัยรัฐบาลมันจริงครั้งที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าหน่วยงานของ OECD เนี่ยมาตรวจสอบเราเนี่ยถึง25กลุ่มเรื่องเรามีเรื่องที่ต้องปรับแก้ไข 70,000 เรื่องและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการทุจริตและเป็นข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อและใครๆเขาก็รู้องค์กรตรวจสอบของ OECD เขาก็รู้ไม่ว่าจะเป็นการมาแฉกันเองของตำรวจหรือปัญหาคือปุ๊บบางขวางมันมีการจับห้องพิเศษให้กับผู้ต้องขังนะครับแล้วก็สมัยที่ตัวเองเป็นรองนายกอยู่ก็ได้พยายามยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบแล้วก็มีการเสนอให้ท่านอาจารย์พิชาหมาคุณเป็นประธานแต่เรื่องก็เงียบไประเบียบสำนักดนตรีเหล่านั้นก็ไม่ออกมานะครับท่านฟังลองไปหาร่างระเบียบนั้นดูก็ได้เดี๋ยวผมจะลองค้นข่าวเก่าๆดูนายบอลบอสักชี้กรณีนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยคนที่มีอำนาจบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่เร่งด่วนนะครับดังนั้นอาจารย์บอสักท่านจึงบอกว่าท่านจึงตัดสินใจที่ต้องมาพูดในสิ่งที่ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเชิญมาท่านจะพูดอยู่ใน3ประเด็นเรื่ององค์กรอิสระโดยจะเน้นที่กกต.คือที่มาผลงานและอ่างออกนี่คือประเด็นสำคัญที่อาจารย์บวรศักดิ์จะพูดถึงท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6นาฬิกา30นาทีเราพักกันครู่ครับ
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได้
2: ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
1: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
2: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
0: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้หรือชุ่มผสมมาดูสาระสำคัญที่อาจารย์บวรศักดิ์ได้แสดงความเห็นไว้เมื่อวานนี้เล่าที่มาของการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ที่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาการเมือง

ในช่วงนั้นครับว่ามันมีปัญหาการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างทหารกับพลเรือนนะครับมีการปฏิวัติทหารบ่อยการเมืองไม่มีเสถียรภาพการเมืองทุจริตการเมืองซื้อเสียงนะครับแล้วก็ได้พูดถึงไอ้กฎหมายเลือกตั้งปี2521เนี่ยที่เป็นครั้งแรกที่ประกาศห้ามมีการจัดหมอศพในการหาเสียงเลือกตั้งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อเสียงหัวคะแนนเพราะว่าหมอศพนั้นมันเป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างผู้เลือกกับผู้สมัครดังนั้นเมื่อห้ามมันก็เลยมีหัวคะแนนนะครับผมจำได้แต่กระดูกฝาสมัยที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปทำงานทั้งกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จัดการเลือกตั้งรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งในยุคของเลือกตั้งสมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชลนันท์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอังกฤษปี2521แต่ตอนนั้นกฎหมายเลือกตั้งยังไม่ออกนะก็มีตามปราศัยหาเสียงนะครับโดยการฉายหนังกลางแปลงผมยังไปยืนนะครับไปยืนดูสังเกตการดูแต่ดูหนังกลางแปลงไปด้วยเพราะผมอยู่ในอำเภอกันดารห่างไกลทีเดียวประชาชนก็มาดูหนังกลางแปลงนะครับแล้วก็นักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ใช้โอกาสนี้นายเครื่องขึ้นมาแนะนำตัวปราศัยหาเสียงในห่วงเวลาตั้งสั้นไม่ยาวนักพยายามรักโดยประชาชนโหเพราะในสมัยนั้นเนี่ยประชาชนก็จะดูหนังกลางแปลงอยู่ซึ่งในยุคปัจจุบันแต่เดี๋ยวยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีระบบหัวคะแนนครับยังไม่มีระบบหัวคะแนนอย่างนี้ก็อาจจะใช้เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตนเองหรือครูประชาบาลหรือพระสงฆ์องค์เจ้าตนเองแล้วอาจารย์วรศักดิ์ท่านจึงบอกว่าถ้าเผื่อท่านเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับหรือมีสูตรในการเขียนกฎหมายเลือกตั้งนะจะห้ามการจัดหมอศพเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์จุดเชื่อมระหว่างคนรับเลือกตั้งกับผู้เลือกตั้งแต่ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไม่ได้ดูหมอศพเท่าไหร่แล้วครับอาจจะหนักเลยนะจัดหมอศพแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหมอศพหนังกลางแปลงนี้คนประชาชนเขาไม่ดูหรอกแต่ถ้าเผื่อเป็นหมอลำซิ่งดนตรีอะไรดังๆเนี่ยนะผู้สมัครตั้งเงินไม่หนาจ้างไม่ไหวเป็นแสนหลักแสนนะครับเพราะงั้นประเด็นนี้ก็คงต้องคิดอย่างละเอียดนิดหนึ่งนะครับคิดอย่างละเอียดหน่อยเพราะทางออกเนี่ยผมเองอาจมีความเห็นต่างจากท่านอาจารย์บวรศักดิ์นิดหนึ่งอาจจะมีความเห็นต่างเพราะโลกปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนก็ไม่มีหนังกลางแปลงหรอกครับแม้แต่พื้นที่ชายขอบเนี่ยถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วเขาสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดแหละแล้วก็ระบบหมอศพปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับนะอันนี้เป็นความเห็นต่างแต่ท่านอาจจะพูดแบบให้เห็นมุมมองถึงปัญหาในอดีตนั่นเองส่วนในอดีตนั้นกกต.เองสมัยรัฐมนตรี40ก็มีอำนาจให้ใบเหลืองได้ถ้าจะใบเหลืองโดยเฉพาะกกต.ชุดแรกเนี่ยนะโอ้ได้รับความศรัทธาสูง

ูงมากให้ใบเหลืองสสเยอะและต่อมาสมัยรัฐบาลของท่านชวนหลีกภัยก็ให้สถาบันพระปกเกล้าวิจัยนะครับแล้วสถาบันพระปกเกล้าก็วิจัยแล้วว่ากกต.เนี่ยมีอำนาจให้ใบแดงได้ก็เลยมีการแก้กฎหมายให้กกต.ให้ใบแดงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้1ปีทั้งก่อนหลังก่อนและหลังประกาศผลเลือกตั้งพร้อมๆกับการให้ใบแดงเนี่ยกกต.เองก็ต้องให้เหตุผลพร้อมส่งสารโดยกกต.ไต่สวนแล้วพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอันนี้เป็นต้นนั่นคือความเป็นมาตอนนี้อาจารย์วศักดิ์ก็โยงมาถึงรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยว่ากกต.ที่เพิ่มจาก5คนเป็น7คนเนี่ยอำนาจก็ยังมีอำนาจอยู่3อำนาจนะครับซึ่งอาจารย์มวสบอกว่าอำนาจ3อำนาจนั้นก็คือ1ออกกฎเกณฑ์เลือกตั้ง2จัดการเลือกตั้งและวินิจฉัยชี้ขาดแต่ในตอนท้ายๆเนี่ยอาจารย์โกนสาบอกว่าถ้าเผื่อจะมีการแก้ไขใหม่เนี่ยนะกต.ควรจะมีอำนาจเป็นสองอำนาจอันนั้นคือออกกฎเกณฑ์เลือกตั้งและวิจัยชี้ขาดการเลือกตั้งส่วนใครจัดการเลือกตั้งนั้นเดี๋ยวบอกให้ฟังอาจารย์บรสักวันโนยอมรับว่ากต.ชุดหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะชุดอาจจะเป็นชุดที่แล้วรวมทั้งชุดปัจจุบันเผชิญปัญหามีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจทางการเมืองอาจารย์มอสับบอกว่าคนเริ่มบอกว่าหน้าตากกต.เหมือนพรรคการเมืองเช่นยุคหนึ่งก่อนการรับประหารปี2547เนี่ยกต.เองก็มีหน้าตาของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมีอิทธิพลเหนือในการที่กำหนดตัวบุคคลมาเป็นกต.ส่วนยุคปัจจุบันนี้กต.เองก็มีหน้าตาเหมือนกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่มีอิทธิพลเหนือสว.ผมไม่เอ่ยชื่อพรรคการเมืองนะครับไปโดนฟ้องอย่างไรก็ตามอาจารย์วศักดิ์บอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยได้มีการเพิ่มอำนาจให้กกต.มีอำนาจในการระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถ้ามีหลักฐานมีส่วนทำให้การเลือกตั้งไม่ถูกติดเช่นมีการให้ใบส้มใบดำในการเพิ่มความสิทธิ์สมัครเลือกตั้งกรณีใบดำเนี่ยนะถือว่าเป็นโทษทางการเมืองนะครับนอกจากนี้อาจารย์บวรศักดิ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการขยายวันรับรองการเลือกตั้งจากเดิมเนี่ยเพียงแค่30 วันกลายเป็น60 วันซึ่งอาจารย์บอสับวิจารณ์ว่าประเทศไทยเนี่ยหลังสภาสิ้นอายุหรือยุบสภาผู้แทนราษฎรกว่าจะได้รัฐบาลเนี่ยล่าช้ายาวนานมากเกินไปเมื่อเกิดปัญหาของบ้านเมืองมันไม่อาจที่แก้ไขได้อาจารย์วศักดิ์ได้ชี้ถึงการสำรวจความคิดเห็นที่บอกว่าค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นได้เพราะว่าสถาบันปกเกล้าสมัยที่อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นเลขาได้ทำงานร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เป็นการสำรวจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ท
ามหลักการไม่ใช่การทำโพแต่สำนักโพลในแบบนี้ก็เลยพบว่าองค์กรอิสระชุดแรก

คนที่ทำเองก็คือท่านอาจารย์ดร.สุวินมดีปุริกุลตอนที่เป็นผู้การสำนักราชการอยู่ตำบลพระปกเกล้ามีการท่านไปดูในอีบุ๊กของสำนักปกเกล้าเลยครับมีการผลสำรวจประจำปีเลยนะแต่ตอนนี้ก็ระวังลงไม่ค่อยมีนักราชการที่มีความเชี่ยวชาญมาทำเรื่องนี้แต่ผลการสำรวจในชี้ได้ชัดว่าความศรัทธามันลดลงไปเรื่อยๆรวมถึงความคาดหวังในการสำรวจนั้นเนี่ยของประชาชนต่อรัฐบาลต่อส.ส.ต่อส.ว.ต่อพรรคการเมืองมันก็ตกต่ำลงอาจารย์บวรศักดิ์ได้ให้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าท่านไม่ชอบการใช้คำว่าปฏิรูปแต่ท่านชอบคำว่าอภิวัตของท่านปรีดีพรหมยงค์ท่านเสนอแนวทางในการอภิวัตองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่5 เรื่องรวมทั้งรัฐบาลด้วยข้อเสนออภิวัตน์เรื่องที่หนึ่งท่านบอกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขการได้มาของพระมนตรีโดยรัฐมนูลปัจจุบันนี้กำหนดให้ได้มาของรัฐบาลใหม่เนี่ยช้ามากซึ่งเขียนรัฐมนูลเหมือนกับรัฐมนูลปี2475นะครับที่บอกว่าสิ้นอายุสภาต้องเลือกภายใน45 วันถ้าอายุสภาก็ต้องเลือกภายใน45 วันแต่รัฐมนูลปี60ก็ยังขยายให้กกต.มีเวลาในการประกาศรับรองการเลือกตั้งไปอีก30 วันเพราะกว่าจะได้ข้ามปีใหม่หลังสิ้นสุดสภาเนี่ยใช้เวลาถึง5 เดือนอาจารย์บอสัตจึงเสนอท้าออกตรงนี้ว่าถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะจะเขียนให้เลือกตั้งภายใน30 วันหลังยุบสภาการยุบแล้วเลือกซ้ำเลือกช้าคือถ้าเผื่อยุบแล้วใช้เวลาในการหาเสียงนานเลือกช้ายิ่งใช้เงินซื้อกันเยอะเพราะว่าถ้าเผื่อยุบสภาแล้วใช้เวลาน้อยในการเลือกตั้งมันซื้อไม่ได้ยังมองสักให้เหตุผลว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องทำความดีตลอดต้องพบกับประชาชนตลอดตลอดเป็นส.ส.และยิ่งถ้าเผื่อสภาสิ้นวาระครบวาระก็จัดให้มีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วภายใน15 วันแล้วก็ให้กกต.เนี่ยนะมีเวลา30 วันรับรองให้ใบเหลืองใบส้มแล้วเรียกประชุมสภาภายใน10 วันและเลือกนายกให้เสร็จสิ้นภายใน30 วันเมื่อได้สมาชิกเกินครึ่งหากได้เสียงไม่เกินครึ่งหนึ่งเพราะว่าถูกได้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยภายใน15 วันพรรคใดได้เสียงสูงสุดก็ได้เป็นรัฐบาลนะครับอาจารย์บอสักเสนอแบบสุดทางเลยแล้วก็บอกว่ากกต.เองเนี่ยอย่าอ้างว่าทำไม่ทำเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเผื่อกรณีสภาครบวาระก็ต้องมีการเตรียมการกฎระเบียบต่างๆออกมาให้พร้อมประการที่สองอภิวัตที่สองอาจารย์ประสบบอกว่าจะต้องมีการอภิวัตการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระอาจารย์ประสบโยงไปถึงว่าการสรรหาการองค์กรอิสระนั้นเนี่ยให้ไปดูบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญปี 2558ที่อาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานร่าง

แล้วก็เสนอให้สปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติให้ความชอบแล้วถูกตีตกตื่นนี้รายละเอียดเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ทันโอกาสต่อไปจะนำมาเสนอแต่ถ้าทำก็จะนำมาพูดกับคุยกันโดยอาจารย์วรศักดิ์ได้พูดอย่างสรุปอย่างสั้นๆว่ากรรมการสรรหาจะต้องมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านส่วนสองคนและประธานองค์กรอิสระที่เลือกกันเองและส่วนในการแสดงความให้ความเห็นชอบในรัฐสภาก็ให้ความชอบพร้อมกันเพราะในรัฐสภานั้นก็จะมีกลุ่มอยู่3กลุ่มคือกลุ่มส.ส.รัฐบาลกลุ่มส.ส.ฝ่ายค้านและกลุ่มสว.นับคะแนนพร้อมกันแต่เมื่อแยกคะแนนจับคะแนนแล้วแบ่งเป็นคะแนนของกลุ่มส.ส.แบ่งคะแนนเป็นของกลุ่มฝ่ายค้านและแบ่งคะแนนเป็นกลุ่มสว.แต่ถ้าเปิดกรรมการองค์กรอิสระที่ถูกเสนอชื่อไปใครได้เสียง2กลุ่มจาก3กลุ่มก็ให้ได้เป็นกรรมการขององค์กรอิสระนั้นนะครับส่วนผลการสอบประวัติการอภิปรายที่เป็นความลับอยู่ในเวลานี้อาจารย์บวรศักดิ์สนับสนุนว่าจะต้องมีการเปิดเผยผลการลงคะแนนและตรวจสอบประวัติเพราะคนที่จะมาสมัครเป็นกรรมการในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นตัวการศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้องมีประวัติที่ดีมีประวัติไม่ดีและมีระบบการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะต้องไม่มาเพราะรู้ว่าต้องถูกตรวจสอบและประชาชนก็ต้องเห็นได้อภิวัตที่3อภิวัตที่3นั้นอาจารย์บอลสอบเสนอว่าอภิวัตระบบถอดถอนนะครับอภิวัตระบบถอดถอนอภิวัตยังไงอภิวัตระบบถอดถอนก็คือกลไกนะครับคืนกลไกให้ประชาชนมีส่วนโดยตรงโดยเสนอให้มีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่ก็สามารถใช้การลงคะแนนเสียงดิคริโอรีคอเนี่ยนะของประชาชนทั่วประเทศถ้าในกรณีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นส.ส.หรือส.ว.การรีคอลหรือการถอดถอนนั้นก็จำกัดพื้นที่ลงอาจจะเป็นพื้นที่ตามภาคหรือจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่ส.ส.นั้นอยู่นั่นคืออาจารย์บอลศักดิ์เหนือให้การมีการอภิวัตระบบการรีคอลนักการเมืองให้ออกจากตำแหน่งได้อภิวัตที่4ครับอาจารย์บรมศักดิ์เสนอว่าอำนาจของกกต. 3 อำนาจที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยอำนาจควรจะเหลือเพียง2 อำนาจเท่านั้นก็คืออำนาจในการออกกฎนะครับออกกฎเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งและกำกับตรวจสอบการเลือกตั้งและดำเนินการกับผู้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนภารกิจการเลือกตั้งที่กกต.เคยทำอยู่ในเวลานี้อาจารย์บวรศักดิ์ตั้งเสนอว่าให้องค์เป็นภารกิจจัดการเลือกตั้งไปให้กลไกของส่วนราชการระดับกระทรวง
รวมถึงองค์กรในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโดยท่านบอกว่าก็ให้ปลัดกระทรวงไล่มาแต่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงต่างเนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งแล้วใช้องค์กรในภูมิภาคก็คือใช้กลไกของระบบราชการในภูมิภาคแล้วก็กลไกของราชการท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมของกลไกในส่วนกลางอาจารย์มองตักไม่ลงในรายละเอียดตรงนี้แต่เดี๋ยวต้องไปดูในร่างรัฐธรรมนูญปี58ในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าต้องเป็นอย่างไรแต่เฉพาะตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้งจุดดีและจุดอ่อนครับจุดดีก็คือว่าถ้าเผื่อราชการประจำนะครับมีข้าราชการประจำมีวินัยอยู่ในตัวเองนะครับทุกคนมีวินัยของราชการและกกต.มีหน้าที่กำกับตรวจสอบถ้าเผื่อกลไกของราชการที่มีอำนาจมาทำตรงจุดนี้เกิดกระทำการที่ไปต่อกฎเกณฑ์การเลือกตั้งระเบียบการเลือกตั้งที่กกต.วางเอาไว้ก็จะต้องถูกตรวจสอบถูกลงโทษอาจจะหมดอนาคตในการรับราชการติดคุกติดตารางได้เลยตรงนี้ครับหรืออาจจะเป็นจุดเด่นที่ข้าราชการประจำไม่กล้าเสี่ยงกับอนาคตของตัวเองจุดเด่นในการก็คือกฎแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันไม่ใช่ไปย้อนกลับเหมือนในยุคก่อนปี40ที่อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นหลายๆกระทรวงที่ก็มีเครือข่ายมีกลไกข้าราชการอยู่ในระดับภูมิภาคมันจะเกิดดุลบาลานซ์อำนาจการตัดสินใจและมีการตรวจสอบกันคงไม่มีใครกล้าเพราะผมบอกว่าวินัยราชการการที่การข้าราชการเนี่ยมีสัญชาตญาณอย่างคือนกรู้จะไม่ยอมไปอิงกับการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเกรงว่าตัวเองจะมีภัยจะถูกลงโทษนะครับดังนั้นข้อเสนอตรงนี้อาจจะเอามาใช้จริงจะต้องมีรายละเอียดที่ลึกที่ละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวต้องไปดูตัวร่างรัฐธรรมนูญปี58ซึ่งผมค้นแล้วล่ะแต่วันนี้อาจจะอธิบายไปทันแต่จุดอ่อนมีครับหน้าจุดอ่อนเนี่ยในระยะเริ่มแรกของการใช้เนี่ยนะแล้วมันเป็นระบบที่ฝ่ายการเมืองใช้อำนาจใช้อำนาจในการแต่งตั้งคนของตัวเองไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยทั้งปลัดกระทรวงทั้งอธิบดีหรือกับผู้วิพากษ์ในขณะนี้ว่าเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีของสีนั้นสีนี้บางคนจะได้การแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงจนอายุราชการเหลืออีก7ปี8ปี9ปีมันจะมีการระบบอุปถัมภ์ระบบต่างตอบแทนและใช้กระบวนการกลไกที่แยบยลสลับสนหรือไม่อันนี้จะมีมาตรการป้องกันแล้วอันนี้คือจุดอ่อนและผม

0: มื่อเชื่อว่าจุดอ่อนนี้หรือจุดอ่อนถ้าเผื่อเอามาใช้จริงเนี่ยนักการเมืองเนี่ยนะจะทำเพราะระบบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายราชการประจำของไทยเนี่ยมันแก้ไม่ได้สักทีอันนี้ต้องถกกันในรายละเอียดเยอะครับปฏิวัติสุดท้ายปฏิวัติที่5อาจารย์วรศักดิ์ท่านบอกว่าการเมืองนั้นไม่ควรถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวไม่ควรให้พรรคการเมืองเท่านั้นที่ต้องเป็นสถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งต้องมีสมาชิกต้องมีสาขาเป็นเงื่อนไขเยอะแยะอาจารย์บองศักดิ์บอกว่าจำเป็นที่จะต้องเปิดให้มีการจัดตั้งกลุ่มการเมืองกลุ่มการเมืองเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้รวมตัวกันทางการเมืองโดยไม่อาจที่จะเป็นพรรคการเมืองมันจะเป็นการเมืองแบบปูนิยมนะครับและมันเป็นการเพิ่มทางเลือกและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของคนที่มีความรู้มีความตั้งใจและรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งพิธีกรในรายการถามว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากเลือกตั้งในอิสระไหมอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าไม่มันต่างกันนิดนึงอาจจะเลือกตั้งเขตเนี่ยเลือกตั้งอิสระได้ใช้แบบนั้นแต่เนื่องจากระบบการเลือกตั้งมีระบบบัญชีรายชื่อดังนั้นกลุ่มการเมืองเนี่ยถ้าเปิดให้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ก็จะสามารถมีลิสต์รายชื่อคะแนนในนามของกลุ่มการเมืองได้นี่คือข้อเสนออภิวัตน์5ประการของอาจารย์บอลฟัดแต่ยังมีข้อถกเถียงวิจารณ์กันได้อีกเยอะมากครับซึ่งในโอกาสต่อไปจะนำมาเสนอโดยเฉพาะกระบวนการกลไกที่อาจารย์มองศักดิ์บอกว่าได้เขียนเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญปี2558ที่ถูกสปช.ทำแทงไปสำหรับการเมืองเรื่องน่ารู้ตั้งแต่นี้หมดเวลาแล้วครับพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
2: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญ